0: ความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ย เราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นใ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและ

0: ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
2: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจีบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

0: เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดเด็กซันไรท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิลคุณวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวน

0: ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20
1: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายเตรนศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
12: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
13: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดของความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
12: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้ก็อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
13: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไร

0: ก็เป็นข้อจํากัดของการทํางานเป็นการทีนี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้ทางสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี่ยสมควรที่จะได้รับก็รับเงินสวัสดิการเงินหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินอุดหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจําเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี้ยต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่ๆนักสังคมสงเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นผู้เป็นธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อให้แน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
1: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
0: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจําเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวเนี้ยพ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทําแล้วอันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจํานวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
1: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
0: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี้อาจจะมีความจําเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดํารงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจํานวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนําเงินไปใช้จ่ายในสิ่งของที่จําเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
1: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
0: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เงี้ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทํางานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
1: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมครับเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
0: อ๋อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทำให้เป็นแพ็กเกจทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่า1สวัสดิการในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
4: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโญปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
3: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญ
5: เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนิโญลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโญในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโญรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโญนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโญถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
6: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโญแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโญก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
5: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญสูงถึง191ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
7: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
5: ปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนิโญไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำรวมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยันเทียนรายงาน
8: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: ลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจ

0: เกียรติพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5 บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
1: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5 บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
0: ขณะที่นางสาวยุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
2: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
0: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวปริมปรัชภาภาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
4: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ในงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้

0: มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
1: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
0: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
2: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
0: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
6: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมา ตำหนิเราด้วยความหวังดี

ก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยในอาคารเก่าอายุ100ปีค่ะพิพิธภัณฑ์กลางใจเมืองกรุงแห่งล่าสุดตื่นตาด้วยการนำอาคารเก่าอายุ100ปีมาบูรณะใหม่ด้วยกรรมวิธีสุดทันสมัยตื่นใจด้วยการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการจัดแสดงของเก่าอันทรงคุณค่าทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมราวกับย้อนการเวลาไปด้วยกันทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัวที่นี่คือ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะแต่เดิมที่นี่มีชื่อเรียกว่าอาคาร1การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบมีความสำคัญในฐานะที่เป็นอาคารสำนักงานสมัยใหม่แห่งแรกๆของสยามก่อสร้างโดยบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของชาวเดนมาร์กดำเนินธุรกิจในการผลิตจำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้าจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเดินรถรางไฟฟ้าและกิจการดับเพลิงสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2459แทนอาคารหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นยุคแรกของการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือที่ในสมัยนั้นเรียกว่าเฟอร์โรคอนกรีตตกแต่งอาคารที่สง่างามด้วยศิลปกรรมแบบยุโรปนอกจากนั้นยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการวางระบบวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลซึ่งถือว่าเป็นวิทยาการล้ำหน้าในสมัยนั้นค่ะพิพิธภัณฑ์ MEA Spark แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น3ชั้นหลักชั้นที่1แสงแห่งอนาคตบอกเล่าอดีตของอาคาร1การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบบอกขั้นตอนการบูรณะอาคารและงานบูรณะภาพลายเขียนสีอาคารก่อนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยผ่านโปสเตอร์วิดิทัศน์โบราณวัตถุและแบบจำลองในชั้นนี้เราจะได้ตื่นเต้นกับห้องแสงแห่งอนาคตซึ่งใช้แสงสีและไฟระยิบระยับเล่าเรื่องราวอดีตปัจจุบันและอนาคตของการไฟฟ้าเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นที่2เราจะได้พบกับแสงแห่งความยั่งยืนโรงไฟฟ้าแห่งที่2ของพระนครคือโรงไฟฟ้าหลวงสามเสนบอกเล่าการก่อสร้างและการใช้โรงไฟฟ้ารวมถึงความเจริญของบ้านเมืองและกิจการไฟฟ้าแผนที่แสดงการส่งไฟกระทั่งตู้ไม้ที่

0: เปิดออกมาจะเห็นการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าเพื่อกิจการต่างๆในสมัยนั้นในชั้นนี้เราจะได้ทดลองเข้ามาอยู่ในหลุมหลบภัยจำลองบรรยากาศสงครามโลกครั้งที่2โรงไฟฟ้าวัดเลียบและโรงไฟฟ้าหลวงสามเสนถูกระเบิดเสียหายยับเยินทำให้ทั้งเมืองกลับสู่ความมืดมิดเมื่อระเบิดสงบลงเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างช่วยกันซ่อมแซมโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งเพื่อให้กลับมาผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้งส่วนชั้นที่3แสงแรกแห่งสยามจุดเด่นของชั้นนี้คือจุดชมพระปรางวัดเลียบหรือวัดราชบูรณะราชวรวิหารสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายห้องบางกอกใต้แสงประทีปบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในยุคก่อนมีไฟฟ้าโดยการใช้ตะเกียงน้ำมันและแสงจากธรรมชาติอย่างแสงจันทร์ค่ะห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาพาชมวิดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวไฟฟ้าและการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านบุคคลสำคัญ2ท่านคือหมอบรัดเลและจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตซึ่งขณะนั้นยังมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถโดยได้นำเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินไปซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษในห้องนี้เราจะได้ย้อนเวลากลับไปสู่วันที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2427ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังโดยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจากประเทศอังกฤษเพื่อใช้ในการติดตั้งครั้งแรกแทนการใช้ตะเกียงน้ำมันและในโซนของกิจการไฟฟ้าสยามจำลองบรรยากาศที่ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนโดยมีนายฝรั่งชื่อนายอ็อกเวสเทนโฮเป็นคนเริ่มทำโรงไฟฟ้าเจ้าแรกในไทยห้องนี้มีลูกเล่นให้ดึงภาพถ่ายจริงในสมัยนั้นออกมาดูด้วยค่ะและแบบจำลองอาณาจักรโรงไฟฟ้าวัดเลียบขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการผลิตไฟฟ้าในอดีตโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงลำเลียงโดยเรือจากคลององอ่างเพื่อเข้ามายังโรงไฟฟ้าวัดเลียบเมื่อผลิตเสร็จก็จำหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งฝั่งพระนครและธนบุรีในห้องนี้ยังมีห้องจำลองเครื่องปั่นไฟจัดแสดงเครื่องปั่นไฟแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าวัดเลียบท่านใดที่มีโอกาสได้เข้าไปชมสามารถลองหมุนให้ไฟติดได้ด้วยนะคะเมื่อชมเสร็จแล้วยังไม่อิ่มใจด้านนอกมีรถรางที่จำลองให้นั่งชมวิวบางกอกที่เลื่อนไปในระดับสายตาตู้ภาพถ่ายย้อนยุคและของที่ระลึกหน้าตาน่ารักน่าใช้ส่งท้ายการเข้าชมให้ได้ประทับใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากช่องทางวิทยุแล้วนะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดย

0: คุณอัครเดชคำพีระค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเขาบอกว่านอนเย็นหลับสบายกันไปนะฮะเช้าวันจันทร์เนี่ยตกใจสะดุ้งตื่นมาโอ้โหเจอรถติดแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ฮะ
0: ค่ะวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีออกประกาศเตือนด้วยนะคะระมัดระวังฝนถล่มนะคะทั่วประเทศก็มีหลากหลายพื้นที่นะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะในบางส่วนช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศเผื่อวางแผนการเดินทางนะคะยิ่งโดยเฉพาะช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะรถอาจจะติดได้อาจจะไปทำงานไม่ทันนะคะ
1: ครับซึ่งอุณหภูมิความร้อนตอนนี้นะฮะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสนะฮะอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยเยอะหน่อย 70-80 ส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็ร้อยละ60เกือบทั้งนั้นยกเว้นภาคเหนือนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับฟ้าฝนเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพูดถึงอุณหภูมิในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูงสุดอยู่34ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แต่อุณหภูมิการเมืองน่าจะสูงสุดไปถึง100แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โหมโรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกลุ่มไอลอนะครับโดยคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการบริหารไอลอพร้อมด้วยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับทำกิจกรรมร่วมเดินวิ่งปั่นแสดงพลังครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่กกต.จะลงมติคดีหัวสว.นะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้กกต.ก็จะมีมติออกมานะครับเรียกร้องให้สั่งฟ้องเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง229คนนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นก็เดินที่จากไอลอไปที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะที่กดดันล่ะครับกกต.ว่าให้ทำสำนวนแนวนี้แนวนี้นะนะถามว่ากกต.เนี่ยจะยังไงกันต่อไปนะฮะกกต.ก็บอกว่าวันนี้จะมีแถลงข่าวว ันนี้จะมีแถลงข่าวในช่วงบ่ายสามโมงเย็นนะครับกกต.ครับได้แจ้งกำหนดมาตรการนะครับในการร่วมฟังแถลงข่าวอย่างเข้มงวดนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับไลน์จากกกต.มาเหมือนกันนะครับคือผู้สื่อข่าวเนี่ยที่จะไปทำข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของมติของกกต.เรื่องหัวสว.เนี่ยต้องลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนจบตอน 4:30 น.นะฮะก็สำนักข่าวเนี่ยส่งผู้แทนได้ร่วมไม่เกิน3คนส่วนสื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมทั้งผู้สังเกตการบุคคลภายนอกจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังแถลงข่าวในห้องประชุมแต่สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดไว้ด้านนอกสำนักงานกกต.ได้นะครับที่ประตู1ทิศตะวันออกได้ตามปกตินะครับก็จะมีการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของกกต.นะครับกับสำนวนการไต่สวนเลือกสว.นะครับเป็นผลการพิจารณา 15:00 น.วันนี้ครับที่ห้องประชุม201ชั้น2เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจบไปแล้ว 4:30 น.เดี๋ยวติดตามดูบ่าย 3:00 น.วันนี้กกต.จะแถลงผลการพิจารณาการไต่สวนการเลือกสว.ครับก็ผล ก็มีอยู่3แนวทาง นะครับผลก็มีอยู่3แนวทางนะครับวิเคราะห์แนวทางแรกเนี่ยถ้ากกต.ชี้มูลความผิดเนี่ยยกแผง229คนนะครับก็สมประโยชน์กับไอลอกับคนที่เขาเรียกร้องเป็นไปตามนั้นก็คงไม่มีปัญหาเพราะพอชี้มูลความผิดทั้งหมดแล้ว229คนก็ส่งไปยังศาลฎีกาหากกกต.เห็นชอบตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องจะไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งจำนวนนี้ก็จะเป็นสว.ในชุดปัจจุบันถึง 138คนผู้เกี่ยวข้องอีก91คนก็มีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับแกนนำภูมิใจไทยหลายรายหากศาลรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาย่อมส่งผลกระทบกระเทือนโครงสร้างของระบบสีน้ำเงินในสภาอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้ฉากทัดแรกถ้ากกต.เนี่ยส่งฟ้องทั้งหมด229คนเขาบอกว่าน้ำเงินจะสะเทือนนะครับอันนี้วิเคราะห์การเมืองสองครับยกคำร้องทั้งหมดปิดเกมล้างความผิดกกต.ก็จะเห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่36นะครับที่เคยมีมติ5-2ว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงและไม่มีมูลความผิด ก็เท่ากับว่าเป็นการปิดคดีในชั้นกกต.ทันทีนะครับยังไงก็ตามแนวทางนี้คาดว่าจะเกิดแรงกระแทกในทางการเมืองเกิดแรงกดดันในสังคมเป็นจำนวนมากเนื่องจากฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนเตรียมตั้งคำถามผลการสอบของชุดที่26ที่มี DSI ร่วมสอบสวนซึ่งเคยมี

0: คนฟ้องบางรายแนวทางนี้ถูกคาดหมายจากฝ่ายค้านว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดครับพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลแยกเป็นน้ำหนักพยานหลักฐานโดยอาจสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นหรือกลุ่มสีน้ำเงินอ่อน
1: อ
0: ันนี้เขาเขียนนะบอกกลุ่มสีน้ำเงินอ่อนและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงประทะจากทุกฝ่ายนะครับทั้งนี้ผลจากการลงมติของกกต.นะฮะในวันนี้นะครับไม่เพียงแต่ชี้ชะตาบุคคลทั้ง229รายเท่านั้นเป็นดุลพินิจสำคัญนะครับในการกำหนดทิศทางอำนาจทางการเมืองไปสู่สภาสูงต่อไปนะครับแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของสมาชิกสภาผู้สมาชิกวุฒิสภาประกอบกับมันจะเป็นการปลุกม็อบในตัวด้วยถ้าผลออกมาเนี่ยเป็นฉากทัศน์ที่2ก็คือปิดเกมล้างความผิดไม่ฟ้องใครเลยตรงนี้แหละมันก็จะมีคำถามจากกลุ่มที่เขาออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเมื่อวานว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าฟ้องหมด229คนผมว่าก็มีปัญหาเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเดี๋ยวเขาก็จะไปดูอีกว่า229คนสำนวนนั้นว่าอย่างไรทำสำนวนอ่อนๆหรือไม่อันนั้นก็ยังไม่จบส่วนถ้าเกิดฟ้องบางรายก็จะมีข้อคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมคนที่ควรถูกฟ้องทำไมไม่ฟ้องนะครับอันนี้มันก็มีข้อเอ๊ะของสังคมเยอะข้อเอ๊ะของอีกฝากฝั่งเนี่ยที่เป็นกลุ่มผู้กดดันทางการเมืองที่เขาชุมนุมกันอยู่นะครับก็เรื่องนี้อาจจะเป็นสารตั้งต้นในทางการเมืองที่จะนำไปสู่เนี่ยการชุมนุมกันต่อไปต้องจับตามองบ่าย 3:00 น.นี้ที่กกต.ฮะ
1: ค่ะติดตามกันอีกที่1เรื่องนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็พูดถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะวิจารณ์เรื่องของการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะรวมไปถึงการตั้งคำถามต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยว่ามันจะมีการกระทบต่อพื้นที่ป่าหรือสัตว์ป่าหรือว่าเรื่องของการทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะทางรัฐบาลบอกว่าพร้อมรับฟังนะคะแล้วก็ตรวจสอบทุกข้อกังวลโดยเฉพาะข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ถือว่าการจัดเวทีครั้งเดียวหมายถึงการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วนแล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบต้องเป็นปัจจุบันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำให้ครอบคลุมรอบด้านนะคะส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีการโยนความรับผิดชอบนะคะคุณลลิดาบอกว่าก็ต้องแยกบทบาทของหน่วยงานให้ถูกต้องนะคะโดยทางกรมชลประทานเองเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีหน้าที่ในส่วนของการกันกรองด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อุทยานตามกฎหมายค่ะการจะระบุว่าใครเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยจึงเป็นการอธิบายอำนาจนะคะไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบดังนั้นนะคะการบอกว่าครม.อนุมัติแล้วเท่ากับป่าเนี่ยถูกสั่งให้จมแล้วตรงนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะยังมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ยังต้องปฏิบัติกันอยู่ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงว่านักการเมืองหรือรัฐมนตรีหรือบุคคลใดนะคะอาจจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ก็รัฐบาลบอกว่าถ้าหากมีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานนะคะก็อยากจะให้นำชื่อหรือเส้นทางการเงินหรือสัญญาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาให้รัฐบาลตรวจสอบได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นการชี้แจงจากทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับเสาร์อาทิตย์นี้รู้สึกโฆษกหลายท่านเนี่ยออกมาเยอะนะฮ
1: ะ
0: ตั้งแต่มีการเปลี่ยนโฆษกเป็นคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยสังเกตไห
1: ม
0: มีข่าวเกี่ยวกับทางด้านโฆษกหลายท่านเนี่ยออกมาชี้แจงออกมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนี่เหมือนเป็นการปรับทีมสื่อสารของรัฐบาลนะครับแนวเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเชิงรับอย่างเดียวในการที่รับในการชี้แจงข้อมูลรอให้เข้ามาโจมตีตอนนี้ก็คือมีการให้ข่าวสารกับประชาชนในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆนะครับว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็คอยตอบโต้ในสิ่งที่เป็นเฟกนิวเนี่ยที่ออกมาในทางโลกออนไลน์หรือว่ามีการกล่าวหาออกมานะครับก็มีไม่เว้นเสาร์อาทิตย์นะครับเรื่องของการปรับทีมโฆษกนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวลือข่าวลวงกันอีกแล้วนะครับเรื่องกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครับเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี
1: ้
0: นะครับเขาบอกว่านะครับข่าวลือนะฮะข่าวลวงนะฮะ อนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาไป31 ล้านบาทคนก็ตั้งข้อสังเกตคือมีคนเอาประเด็น

0: นี้เนี่ยไปพูดในโลกออนไลน์แล้วก็ตีแผ่ข้อได้จริงบอกเนี่ยงบประมาณปี70เนี่ย มีการอนุมัติเงินเนี่ยไปช่วยกัมพูชา31ล้านบาทไอ้คนก็สงสัย
1: อ้
0: าวเฮ้ยเรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ไม่ใช่หรือ บึ้มๆกันอยู่ไม่ใช่หรือแล้วอยู่ดีๆจะเอา31ล้านไปให้เขาทำไมมันมีอะไรกันหรือเปล่าในสภาชาวบ้านไม่ได้อยู่ในสภาเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู
1: ้
0: นะดังนั้นแล้วเนี่ยในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะโฆษกรัฐบาลนั่นแหละออกมาชี้แจงเป็นการด่วนครับยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงด้านจำนวนเงินและวัตถุประสงค์และข้อเท็จจริงก็คืองบทั้งงบเนี่ยไม่ใช่31ล้านนะครับเอาใหม่นะฮะงบทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยมีทั้งหมด 18.2 ล้านบาทอันดับแรก 18.2 ล้านบาทเอาไปทำอะไรแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่ดำเนินการโครงการใหม
1: ่
0: นะครับคือไม่ได้อนุมัติใหม่เป็นโครงการเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปี65นะฮะแล้วก็ผ่านการพิจารณาซักถามรายละเอียดจากคณะกรรมการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้ครับดำเนินการผ่านความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนนะครับซึ่งมีเงื่อนไขให้ใช้ผู้ประกอบการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยซึ่งการสนับสนุนภาระดอกเบี้ยบางส่วนเป็นไปตามข้อตกลงเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาชำระคืนเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่องนี่ไม่ได้ให้เปล่านี่ต้องชำระคืนเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่องหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขและการชำระหนี้ได้ทั้งนี้รัฐบาลขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญนะฮะก็สยบข่าวลือนะครับที่บอกว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านอันนี้ไม่จริงนะครับมีแค่ 18.2 ล้านซึ่งไม่ได้อนุมัติใหม
1: ่
0: เป็นโครงการเดิมนะครับเป็นโครงการเดิมที่มีมาแต่ยาวนานแล้วตั้งแต่ปี65นะครับแล้วก็การก่อสร้างตรงนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วอันนี้ก็คือภาระตามสัญญาที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้มีการไปอนุมัติเงินเพิ่มไปช่วยเหลือกัมพูชาแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีที่มีสื่อกัมพูชาเนี่ยรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของทางประธานาธิบดีเมียนมานะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะคะท่านก็มีการออกมาระบุนะคะว่าทางเมียนมาเนี่ยสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรจะพิจารณาบนข้อเท็จจริงนะคะโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาก็มีการชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าทางประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยบอกว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดก็คือสันติวิธีนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการเจรจาหาเรือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้ค่ะเมียนมายังเรียกร้องให้กัมพูชาเองแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมนะคะกรณีนี้เนี่ยจึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้18นาฬิกานะครับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการประสานรถดับเพลิงของเทศบาลและอาสากู้ภัยนะครับที่เกิดเหตุที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ5ชั้นนะครับต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น G นะครับห้องกายภาพบำบัดมีกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่อพยพผู้ป่วยหลังคลอดและเด็กแรกเกิดออกจากตัวอาคารฮะนักดับเพลิง ก็ได้ลากสายฉีดยาวใช้สายฉีดน้ำยาวกว่า40นาทีนะครับอันนี้คือระยะเวลานะครับเพลิงจึงสงบตรวจสอบต้นเพลิงฮะอยู่ที่แผงไฟในห้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็อัดอากาศและอัดพัดลมฉีดละอองน้ำเพื่อระบายกลุ่มควันออกจากตัวอาคารครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้คือการคาดการณ์นะครับอันนี้คือเหตุเกิดเมื่อวานตอนเย็นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตำบลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจกันฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เจาะลึกเศรษฐกิจไทยครับพลิกความท้าทายสู่ความยั่งยืนครับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตอนนี้นะครับปัญหาน้ำมันที่มีราคาค่อนข้างสูงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับคือสถานการณ์ในโลกตอนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับผันผวนไปซะทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยจะดำรงตนอย่างไรนะครับภายใต้ความท้าทายแบบนี้นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: ดีครับคุณปณิชลานะครับและก็คุณทรงพลด้วยนะครับ
10: ครับ
11: ท่านคะตอนนี้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงตรงนี้ส่งผลกับปากท้องคนทำงานแล้วก็ธุรกิจบ้านเราหนักหน่ายแค่ไหนคะ
12: ก็แน่นอนฮะตอนนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่คุณทรงพลพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับก็เราตอนนี้มันยังไม่เห็นทิศทางมันแปรปรวนมันอยู่ในทะเลเรานั่งเรือไปแล้วมันคลื่นลมมันทะเลมันป่วนนะ
10: ครับ
12: นะครับวันนี้ไอ้เศรษฐกิจมันก็เกี่ยวกับปากท้องใช่ไหมมันก็ไปกันทั้งระบบต
10: ั
12: ้งแต่ธุรกิจบริษัทภาคการผลิตใช่ไหมพอภาคการผลิตคนทำงานไม่ค่อยมั่นคงมันก็มากระทบไปถึงครัวเรือนด้วย
10: ครับ
12: จากระดับครัวเรือนมันก็ไประดับประเทศใช่ไหมตอนนี้ไอ้ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเราเนี่ยเราไปใช้ไอ้ตัว GDP ปีนี้ GDP เราอัดฉีดยังไงก็คงจะไม่เกิน 2.2% ตอนนี้ก็รัฐบาลก็อัดฉีดใช่ไหมต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงสิ้นปีเลยน
10: ะ
12: ที่ก็ช่วยได้ส ได้ระดับหนึ่งคราวนี้ถ้าคำถามว่ามันมีแรงกดดันอะไรอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ไปกระทบปากท้องของเราเนี่ยนะครับก็พูดกันอย่างไวๆก็คือเศรษฐกิจลูกเศรษฐกิจโลกนี่ขณะนี้มันซึมมาต้องใช้สักนี้นะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะก็มาจากหนึ่งก็ซ้ำแกก็เอานอนเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
11: ค่ะ
12: แล้วมันก็ไปกระทบถึงจีน
10: ครับ
12: จีนตัวนี้หนักมากนะฮะจีนตอนนี้การว่างงาน 17% ถือว่าสูงสุดในรอบหลายสิบปีของเขาเลย
10: คร
12: ับ นะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเห็นข่าวเพิ่งออกมาเนี่ยซีจิ้นผิงก็กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่300,000กว่าล้านหยวนนะเป็นเงินไทยกัน 1.8 ล้านล้านบาทกระตุ้นให้เกิดการอะไรภาษีสินเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยเขาไม่เคยเจอแบบนี้นะครับภาพคนไร้บ้านนะนอนกันเต็มตามถนนในต่างๆเนี่ยไอ้ภาพนี้ก็เกิดที่ยุโรปเกิดที่หลายๆประเทศนะ
10: คร
12: ับ แต่ในโลกเนี่ยมันอ่อนแอไงแต่ที่ไอ้บ้านเราเนี่ยมันพึ่งพาจากโลกนะครับแต่ยังดีที่ส่งออกของเราเก่งนะครับเจ็ดเดือน8เดือนเนี่ยโต 17.18% เนี่ยถือว่าโตมันก็เลยอุ้มทำให้การตกงานเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นภาพนะครับตอนนี้ไอ้ตามมาด้วยการขัดแย้งเนี่ยนี่ตัวกระแทกเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในสงครามอิหร่านเนี่ยมันก็ไปกระทบน้ำมันตรงเลยฮะคุณทรงพลคุณพนิษฐา
11: ค
12: ่ะน้ำมันขนาดนี้มันปรับขึ้นมาสูงใหม่อันนี้ต้องติดตามนะว่ามันจะเป็นยังไงคือน้ำมันขนาดนี้เนี่ยน้ำมันโลกเนี่ยขึ้นไปแตะระดับ100หมดละทุกตลาดเลย
10: ฮะ
12: นิวยอร์กนี่ก็100ละนะครับเบรนท์นี่ก็100กว่าดูไบนี่กระโดดไป114เหรียญ
10: คร
12: ับ ต่อบาร์เรลนะครับบ้านเราเนี่ยที่ยังเห็นว่าราคาปรับไม่ค่อยมากเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเขาอุ้มนะฮะประมาณลิตร16บาท
10: ครับ
12: ตั้ง AE 20ด้วยนะแก๊สโซฮอล์20แล้วก็ดีเซลเนี่ยก็ประมาณเนี่ย5บาทถึง6บาทต่อลิตรนะต่อลิตรเนี่ยก็ถึงให้ราคามันไม่สะท้อนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดีเซลราคาวันนี้เนี่ยที่รัฐบาลอุ้มเนี่ยเมื่อเทียบกันก่อนปกติที่ยังไม่มีสงครามอิหร่านเนี่ยก็ขยายตัวสามันก็อะไรอะแพงขึ้น 33% เบนซินก็ 23% ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแดงบีบคั้นทำให้เม็ดเงินในกระเป๋ามันแฟกลงอะภาษาเศรษฐกิจเขาเรียกว่า net income นะรายได้สุทธิมันหายไป
10: ครับ
12: นะครับวันนี้คำถามก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขากำลังการผิดเข้าเหลือที่คนว่างงานกันเยอะๆแสดงว่าการผิดเข้าเหลือ
10: คร
12: ับ เข้าไหมฮะกำลังการผิดมันเหลือไอ้การมันเหลือเนี่ยมันจะทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องป้องกันให้คนเขาว่างงานเหมือนกันมันก็ไหลออกมาไงสินค้า
10: ครับ
12: นะไทยก็เป็นเป้าหมายเพราะว่าไทยเนี่ยง่ายเรามีภาษีศูนย์กับจีน FTA แล้วก็ภาษีที่เราก็พูดกันขึ้นเส้นทางสายไหมทั้งบกทั้งรถไฟทางถนนในทางแม่น้ำโขงเนี่ยสินค้ามันก็ทะลักเข้ามา
10: ครับ
12: ใช่ไหมไอ้นี่สินค้าจีนที่เข้ามาเนี่ยเรียกว่าดัมปิ้งไพร์นะดัมปิ้งไพ
10: ร์
12: เนี่ยม
10: ัน
12: เข้ามากันแบบยังไงฮะแบบมันทั้งระบบเลยอ่ะตั้งแต่เข้ามาแบบที่กับ FDI คือการลงทุนทางตรงแบบถูกต้องนะจดทะเบียนถูกต้องแต่ก็มาแบบกินรวบคือไม่เหลือคือซัพพลายเชนเขาเนี่ยมันต่างกับญี่ปุ่นหรือว่าชาติอื่นมาลงทุนเป็นยังแบ่งคนไทยแล้วก็ไปทำโลจิสติกส์มั่งทำสแปร์พาร์ทส่งวัสดุจีนเนี่ยเขากินหมด
10: ครับ
12: สังเกตว่าเข้ามา ในภาคเกษตรเนี่ยนะที่แรกก็มาซื้อทุเรียนซื้อลำไยซื้อไปซื้อมาก็มาทำลงจากลงนี่ก็เข้าไปในสวนละเขาไม่เหลือเลยนะมะพร้าวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนในผู้ที่มาแบบเป็นจีนเทาน
10: ะ
12: จีนเทาก็คือพวกโนมินีทั้งหลายที่ธุรกิจไอ้พวกค้าปลีกอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราห้ามต่างชาติทำใช่ไหมเราสงวนเขาก็มาเชิดคนไทยแล้วก็ขายตัวเมื่อกี้สตังก็เป็นโนมินีแต่เขาเป็นนั่นเป็นสันเลยนะเคยมีคนมาติดต่อผมนะผมมีสำนักงานทนายความเนี่ยรับจดทะเบียนอะไรเนี่ยมาติดต่อเนี่ยเราก็ไม่รับแต่ลองถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเขาก็เข้ามาอย่างเป็นระบบเลยนะฮะที่พวกนี้ก็ในค่าปีค่าส่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเราเห็นเป็นตลาดมาทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วมันถูกนะคุณไม่ยินดีลามันถูกอย่างมันมีต้นทุนด้วยเปล่า ี่ย
10: ถูกจนคนไทยสู้ไม่ได้แล้ว
12: มันถูกแบบประหลาดใจเนี่ยผมไปซื้อไอ้อะไรนะไอ้ที่อะไรอ่ะจะติดน้ำร้อนอ่ะ
10: ครับ
11: ค่ะ
12: นะมันขายได้ไงฮะ150
10: ครับ
12: นะมันต้องขายได้ไง150เพราะมีต้นทุนหรือเปล่าเนี่ยมันมาจากเมืองจีนเนี่ยใช่ไหมนะเนี่ยเขาเข้ามาหมดแล้วภาคบริการก็ไม่เหลือเลยนะฮะโลจิสติกอะไรพวกนี้เนี่ยท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยเข้ามาซื้อไอ้นี่หนักกว่าเราไปสนใจแต่อิสราเอลพวกยิวนะไอ้นี่หนักกว่าเยอะไอ้นี่กินไปถึงลากเลยใช่ไหมทีนี้การศึกษาก็หลายมหาวิทยาลัยนะต่างๆที่คุณรู้ในเอกชนเนี่ยก็เทคโอเวอร์ไปหมดเลยนะ
10: คร
12: ับนะที่คุณดังๆเนี่ยนะทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยจุดแข็งเนี่ยนะครับเขาเทคโอเวอร์แล้วเขาก็เอานักศึกษาก็เข้ามาไปโฆษณาเลยมีเป็นระบบนะแล้วก็พวกนี้ก็เอาพ่อแม่เข้ามาแล้วก็มาค้าขายแล้วก็ไม่กลับบ้านเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะพวกนวดร้านอาหารเกษตรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาครบวงจรทีนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโรงงานเราเนี่ยเลิกผิดเราก็จ้างจีนเนี่ย OEM คือรับจ้างผิดตามติดตาแบรนด์ไทยเนี่ยบอกว่าหลายยี่ห้อเลยนะฮะติดแบรนด์ไทยสบู่อะไรต่างๆคุณลองไปดูสิแบรนด์ไทยแต่ Made in China
10: ครับ
12: นะอันนี้น่ากลัวนะนะครับมันแรกๆเนี่ยนะผู้บริโภคก็โอเคหมายว่าคุณก็ซื้อของได้ถูกแต่อย่าลืมนะครับคุณซื้อของเข้าชิ้นหนึ่งเนี่ยโรงงานก็ในประเทศไทยก็ไม่ได้ติดชิ้นหนึ่งจริงไหม
10: ค่ะ
11: ค่ะ
12: คนงานก็ว่างงานตอนนี้เข้ามากันทุกอนุเลยทั้งภาคการติดแรงงานที่ถูกตัดไปเนี่ยใช่ไหมมาหมดเลยใช่ไหม
10: ค่ะ
12: ตอนนี้มันกระทบกระบวนการภาคการผลิตของเราทั้งบริการด้วยมันก็จะไม่มีการจ้างงานเพราะเราซื้อเข้ามาสำเร็จรูปนะไอ้ที่ตรงนี้ฮะเราจะผมใช้คำว่าเป็นมะเร็งทางเศรษฐกิจเลยนะมันบ่อนแซะและที่สุดเศรษฐกิจเราจะพังอันนี้น่ากลัว
10: ครับ
11: ค่ะ
10: ครับคือการลงทุนของเขาเนี่ยมันเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ไหมเหมือนเขามาตั้งบริษัทแล้วเนี่ยไม่มีคนไทยทำงานเลยคือเขากินรวบหมดตั้งแต่ต้นจน
12: ทุกอย่างเลยแล้วก็ไอ้ที่บอกโลโก้คอนเทนต์เรานะต้องใช้ในประเทศ40ไอ้40เขาก็นำเข้ามาเขาก็ตั้งบริษัทลูกเขา
11: ค
12: ่
11: ะ
12: นะก็ตั้งบริษัทลูกเขา
10: คร
12: ับกลเม็ดเยอะฮะเขาก็ใช้ประโยชน์ถึงซื้อฟรีโซนอะไรของเราที่มีอะไรอ่ะเข้ามาเขตปลอดภาษีเนี่ยนะแล้วมันย้อนกลับเข้ามาในประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันพูดกันก็จะยาวเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ว่าเขาใช้ทุกวิถีทาง
10: ค
12: ือเขาผมใช้สามารถกินรวบอ่ะ
10: ครับก็คือศูนย์เหรียญนั่นแหละก็คือมาเปิดธุรกิจในไทยเนี่ยแล้ว
12: เหลือ
10: ทั้งหมดไปบ้านเขาหมด
12: ไม่เหลือ
10: เราไม่ได้เลยนะฮะตรงนี้คือกฎหมายของเราเนี่ยเราเปิดเสรีมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรมีกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการปรับไหมฮะเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนเรามองไม่เห็นปัญหาตรงนี้แต่พอปัญหาตรงนี้เกิดปุ๊บเนี่ยควรที่จะแก้กฎหมายหรือมีแนวทางตรงไหนที่อาจารย์อยากจะสะท้อนไปยังภาครัฐบ้างฮะให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ฮะเรื่องของสินค้าจีนทะลักฮะเนี่ย
12: ก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะจีนนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรานะ
11: ค่ะ
12: ด้วยการส่งออกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของเราเราขาดดุลกับจีนนี่มหาศาล
10: ครับ20,000 ล้านได้ไหมคร
12: ับใช่นะอันนี้หนักนะสองก็คือว่าเราเปิด FTA กับเขาภาษีศูนย์อันนี้มันไปแก้อะไรไม่ได้เพราะมันจะไปครบโครงสร้างส่งออกด้วยใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกออนไลน์เนี่ยเราก็ควรใช้อย่างอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มมีภาษีของเราเนี่ยก็เริ่มมีแต่ผมยังไม่เห็นความจริงจังเท่าไหร่มันควรจะต้องเก็บภาษีแวดในอีกอัตราหนึ่งสำหรับออนไลน์
11: ค่ะ
12: ใช่ไหมอันนี้ไอ้เขาก็ไม่เข้ามาตามขั้นตอนมันก็เลยไม่ต้องเสียภาษีใส่กระสอบขนส่งมาทางแม่น้ำโขงก็มีมาทางลาวก็มีใส่รถไฟเนี่ยรถไฟมาจากคุณหมิงเนี่ยวิ่ง6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพก็ถึงแล้วถึงหนองคายแล้ว
10: ครับ
12: เนี่ยเหรอไหมฮะมาถึงไอเวียงจันทร์แล้วก็ใส่รถบรรทุกเข้ามาก็อีกวันหนึ่ง2 วันจากจีนก็ถึงเมืองไทยแล้ว ใช่ไหมไอตรงเนี้ยเราจะสกัดยังไงอ
10: ัน
12: นี้ในความเห็นผมเนี่ยจริงๆเราก็มีกฎหมายเรื่องค่าฟรีค่าส่งเนี่ยก็ทำไม่ได้แต่ทำไมเราเห็นร้านจีนเปิดเต็มถนนหมดทำไมคลองถมหรือว่าเราไปไอประตูจักรเดี๋ยวนี้เราไปเยาวราชมันก็เห็นเปิดร้านอาหารเราก็เห็นเปิดอะไรเราก็เห็นหมดไอ้นอมินีทั้งหลายเราก็เห็นหมด นะเดี๋ยวนี้เนี่ยภาคเขาไม่ได้นักท่องเที่ยวแล้วนะเขาเหมือนเขามาอยู่ในบ้านเราแล้วก็ตัดตลาดใช่ไหมนะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความผมใช้จดยานของเจ้าหน้าที
11: ่
12: ใช่ไหมเรามีกฎหมายเยอะก็เคยคุยกับหน่วยงานในฐานะผมดูไอ้สภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ยเรายกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องโนมินีเนี่ยในการศึกษาของกระทรวงแรงงานเลยก็เจอหน่วยงานต่างๆมาไม่เอ่ยชื่อมันก็ติดเรื่องกฎหมายล้าสมัยเนี่ยว่าหน่วยงานหนึ่งไปจับอีกอันนึงไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้เพราะว่าบางอาชีพอย่างออนไลน์เนี่ยกฎหมายเรายังใช้กฎหมาย20กว่าปีมันไม่มีออนไลน์เนี่ยว่าฮะมันไม่มีหรืออาชีพที่นักศึกษาแล้วต้องมาทำงานในประเทศอย่างเงี้ยไปใช้วีซ่านักศึกษาอย่างเงี้ยนี่ยังดีเรารีบไปแก้อะไรนะฮะไอ้วีซ่า90วัน
10: ครับ
12: ใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งคือหนึ่งก็กฎหมายนะครับคือเรื่องแวดเนี่ยผมว่าสำหรับออนไลน์เนี่ยเก็บไปเลยแรงๆหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ต้องด่านต่างๆเข้ามาก็ต้องเข้มงวดใช่ไหมมันจะเข้ามาได้ยังไงถ้าไม่ผ่านด่านทั้งหลาย
10: ครับ
12: นะครับแล้วก็ที่เราเห็นตำตากันเนี่ยเยอะแยะไปหมดโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราปล่อยไปได้ยังไงใช่ไหม
10: ครับ
12: นะครับผมคิดว่าต้องทำพร้อมกันหลายอย่าง
11: ค่ะอาจารย์คะอย่างกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะอย่างอุตสาหกรรมเก่าๆพวกกลุ่มผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เติมน้ำมันที่เขาบอกว่ากำลังจะไปไม่รอดหรือว่ามีแนวโน้มเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
12: โอ้น่ากลัวครับคือตอนนี้เราอยู่ในทาง2แท่งนะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างก็ตกลงเราจะไปทางไหนอันนี้ผมว่าเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยเจอนะ
11: ค่ะ
12: นะครับมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหรือมีคำศัพท์ว่าเดี๋ยวนี้เขาว่า next transformation เนี่ย
10: คร
12: ับ เห็นไหมศัพท์ที่ชัดได้ยินมากขึ้นใช่ไหมการเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวผ่านไปสู่ไอ้ข้างหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่ามันมีหลายอุตสาหกรรมหลายธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในประเภทเรียกซันเซ็ตอินดัสทรีนะอุตสาหกรรมที่มันตกยุคตกสมัย
10: ครับ
12: ใช่ไหมอันหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็คือรถ EV ใช่ไหมจะด้วยนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราปล่อยให้เข้ามาแล้วก็มีการอุดหนุนคันละแสนมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไอ้ไซเอฟเฟกต์ของมันคือมันไปทำลายอุตสาหกรรมไอ้ผลิตรถยนต์สันดาปของเราไอ้ที่มีเครื่องเนี่ยทีเนี้ยถ้าคุณทรงพลคุณวณิศราจะซื้อรถเนี่ย
11: ค่ะ
12: ไอ้รถ EV ก็เป็นต้นเดียวมันถูกด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วก็น้ำมันมันแพงอย่างเงี้ยน
11: ะ
12: ไอ้แบตเตอรี่อีก5-6 ปี 7 ปีข้างหน้าก็ว่างกันไปแต่ว่าตอนเนี้ยมันถูกกว่าแล้วไม่ต้องเติมน้ำมันไอ้ตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็เป็นเทรนด์นะอันนี้เราจะไปบอกว่านโยบายแบบนี้ผิดก็ไม่ใช่เพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนผ่านและคนพวกเนี้ยถ้าอุตสาหกรรม 7-8 แสนคนเนี่ยเขาจะไปทำยังไงมีอุตสาหกรรมในนั้นเนี่ยประมาณ 3-4 พันอุตสาหกรรมเท่าที่ผมเคยศึกษาในตอนในกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้เป็นจริงจังเลยนะนะครับ
10: ใน
12: ตรงนี้แล้วก็มันไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะหลายอุตสาหกรรมมันกำลังเปลี่ยนผ่านการเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่ารุ่นผมเนี่ยมันเห็นมาตั้งแต่แผ่นเสียงไงเห็นมาตั้งแต่เครื่องคิดเลขใช่ไหมจนมาทั้งถึงไอ้คอมพิวเตอร์มาอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยไอ้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีคนที่ก้าวต่อกับคนที่ก้าวต่อไม่ได้
10: คร
12: ับ แต่ที่ที่น่าหนักใจก็คือว่าไอ้ AI ก็ดีอะไรที่มันเข้ามาในยุคนี้เนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแรงงานแต่ที่ side effect คือมันใช้คนน้อยลงฮะ
10: ครับจริงครับ
12: พวกออโตเมชันโรบอติกหลายอาชีพมันก็หายไปที่อาชีพซันเซ็ตเนี่ยให้ทำสื่อก็จะรู้จริงไหม
10: ครับ
12: ใช่ไหมหนังสือพิมพ์นี่หายไปเกือบหมดละใช่ไหมนะตอนนี้ก็มาเริ่มอะไรอ่ะสื่อโทรทัศน์ก็เหนื่อยละใช่ไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคราวนี้ประเด็นคือคนที่มันอยู่ในพวกนี้เนี่ยแล้วก็อายุ50แล้วอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มมีกระแสเออร์ลี่รีทายนะเจ้าหน้าที่รัฐก็เริ่มมีนโยบายจะเออร์ลี่รีทายเอกชนเนี่ยก็ทำกันจริงจัง ไอ้ภาคสถาบันการเงินเนี่ยเขาเงียบๆนะเขาเอาคนออกเงียบ
10: ๆ
12: เพราะว่าอะไรนะไอ้นี่ไงฮะแบงกิ้งอะไรอ่ะ
10: อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
12: ใช่ใช่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไอ้ที่เข้ามาไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีอะไรเนี่ยมันง่ายไปหมดจนที่เราไม่ต้องมีคนอ่
11: ะ
12: อย่างว่า virtual banking เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตามไอ้ convenience store เนี่ยนะอนาคตก็จะเริ่มฝากถอนกันได้เลยนะแล้วก็ปล่อยสินเชื่อได้ด้วยนะอนุมัติได้ด้วย
10: คร
12: ับ พอดีตอนนี้เขาพักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีอะไรไม่รู้ว่าไปปล่อยนะก็เลยหยุดไปแต่ยังไงผมว่ามันเกิดอยู่แล้วแล้วก็ที่ตามมาคนอยู่ไหนอะฮะนะ AI เข้ามาเนี่ยมันคนในสำนักงานจะหายไปอย่างน้อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมี10กว่าเปอร์เซ็นต์ในเร็วๆนี้ไม่ได้พูดถึงอนาคตเท่าไหร่หรอก
10: ครับ
12: นะแต่ในอุตสาหกรรมนี่หนักกว่าฮะเพราะในออโตเมชันเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งเลย
10: อ
12: ันนี้ผมเห็นกับลูกตาเนี่ยโรงงานที่เราไปดูงานเมื่อ 3-4 ปีเนี่ย 6,000 คนพวกค่ายระบบ AI โรบอติกออโตเมชันเนี่ยมันเหลือครึ่งเดียวฮะ 3,000
10: ครับ
12: ไฟก็ไม่ต้องเปิดในตอนหลังรอบหลังเราไปดูเขาเนี่ยไฟก็ไม่ต้องเปิดเขาบอกคุณจนไม่ต้องการไฟ ไฟฟ้าเนี่ยหายหมดนะ
10: ครับ
12: คนเดินเข้าไปก็ถึงไฟมันก็จะเปิดอัตโนมัติ
10: ครับ
12: นะหุ่นยนต์เนี่ยเดินกันนะเจอเรามันหยุดเลยนะครับ
10: ฮะ
12: นะมีการหลบลี้หรือต่างๆเนี่ยคือไอ้ที่มันเป็นเทรนด์ที่เราต้องระวังโดยเฉพาะคนอายุเนี่ย45 50 up เนี่ยนะแล้วเราก็ตกล่องไอ้รีสกิล up สกิลเนี่ยผมเก่งมากนะ AR ก็ไปรีสกิล up สกิลมันไม่มีสกิลนายจ้างก็ไม่เหลือแล้วคุณจะมีสกิลอะไรอ่ะ
10: ครับ
12: ใช่ไหมมันเน็ตสกิลแล้วเน็ตสกิลก็จะไปยังไงนะคุณบอก AI สกิล AI เนี่ยคุณไม่ต้องมีสกิลก็ผิดมาให้ใช้เหมือนมือถือเนี่ยโอ้ AI แล้วคุณต้องไปรู้ว่าเครื่องมันทำอะไรคุณแค่รู้ปุ่มไหนมันกดอะไรเราก็ยังบอกว่าต้องไปเรียน AI skill มันสำหรับพวกวิศวกรเขา
10: ครับ
12: จริงไหมจริงไหมเราซื้อโทรศัพท์มือถือเราต้องไปรู้มันทำยังไงใช้มันยังไงแต่ว่าเราตอนนี้เรากำลังหลงทางน
10: ะ
12: บอกว่าต้องไปผลิตนะAI skill มันจะ skill ตรงไหนเนี่ยเพราะว่าโรงงานมันก็เป็นฝุ่นทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเองก็เริ่มใช้ AIในธุรกิจเนี่ยผมเลยกล้าพูดเนี่ยมันเห็นการส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำนะมันไปผลิตภาพแรงงาน
10: ครับ
12: คนมันแต่ว่ามันลดเวลามันการทำงานมันลดคนแล้วคนนี้ไอ้คนอายุ50เนี่ยคุณจะให้เข้าไปทำอะไรลูกก็ยังไม่จบมหาวิทยาล
10: ั
12: ยแต่ว่าเงินออมก็ไม่มีได้เงินก้อนหนึ่งมาเออรีทายแปลว่าจ้างออกก่อนได้เงินบำเหน็จอะไรนะแล้วคุณก็แล้วอย่างนั้นทำไงต่อ2ปีก็หมดแล้วอ่
10: ะ
12: ล้านกว่าบาทซื้อรถยังไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราต้องวางแผนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสแล้วจะอะไรกระแสรัฐบาลเนี่ยคุณอภิทินก็ผลักดันเรื่องรีทายจริงไหม
10: ใช่ครับลด
12: ราชการอะไรพวกนี้เนี่ย
10: ลดขนาดราชการเพื่อที่จะลดเงินงบประมาณลงเนี่ยแล้วนำเงินงบประมาณเน
12: ี่
10: ย
12: เอกชนก็ทำแต่ก็ทำเงียบ
10: ๆครับ
12: ก็ทำเงียบๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยตลาดแรงงานเราเนี่ยมันยังโอเคเพราะว่าส่งออกเนี่ยมันอุ้มเอาไว้ด้วยไหมฮะส่งออกมันโตพอส่งออกโตมันก็ลากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะนำเข้าเพื่อการส่งออกเรื่อง re-export industry แล้วก็ภาคบริการโลจิสติกส์ภาคมันลากไปด้วยรวมทั้งเกษตรด้วยใช่ไหมเออแต่ว่ามันจะดีอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าเรามีจุดแข็งอะไรหรือเปล่าผมสังเกตดูนะส่งออกที่โตเนี่ยถ้านำเข้าเนี่ยมันมาสต็อกกันนะครับสมาสต็อกคราวนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นตัวเลขเริ่มชะลอแล้วแต่ปีนี้ยังไงก็ยังดีอยู
10: ่
12: นะแต่ว่าก็โตสัก10กว่าเปอร์เซ็นต
10: ์
12: 12เปอร์เซ็นต์มันอุ้มแต่ว่าข้างในไส้มันเนี่ยเมื่อกี้คำถามติดสภาพคล่องเลยฮะนี่สูงตอนนี้นี่ทั่วไปเนี่ยจาก 2.7% NPL นะฮะจะเป็น 3% SME เนี่ยตอนนี้นี่เสีย 10% นะ
10: ครับ
12: อันนี้น่ากลัวนะ
10: ครับ
12: แล้วก็ไอ้นี่ที่อะไรนะครับไอ้ลักไอ้ธนาคารเนี่ยเขาก็ปล่อยสินเชื่ออย่าง SME เนี่ยสินเชื่อหดตัวไป
11: 5%
12: ค่ะคือไม่ปล่อยนอกจากไม่ปล่อยรีบติดลบด้วยใช่ไหมนะครับแล้วไอ้นี่ที่อยู่ในคดีเนี่ยนะบังคับคดีเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องตั้ง40,000 กว่าคนนะมาทับคดีนะครับแล้วก็ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเตรียมฟ้องศาลอะไรเนี่ยอีกเท่าไหร่มีคนเกี่ยวข้องอีกประมาณล้านสองแสนคนหมายความว่าอันนี้แค่ครัวเรือนนะ
11: ครับ
12: นะแล้วพวกเนี้ยพอหนี้เขาเสียแล้วเป็น คนที่ไม่มีเครดิต

0: แล้วคุณจะทำยังไงนี่เท่าที่ผมยกเนี่ยก็เกือบเท่าไหร่แล้วล้านสองล้านสามละนี่คนนะเกี่ยวข้องกับเงิน 6-7 แสนล้านบาทแต่นี่ครัวเรือนนะยังไม่พูดถึง SME บริษัทต่าง
1: ๆครับท่านครับมีคำเตือนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะซึมยาวและโตช้าแล้วก็จะมีคนสูงอายุเยอะคล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นจริงไหมฮะ
0: เราเนี่ยเดินตามหลังญี่ปุ่นเรียกจะเป็นจะเป็นไลเซชันเนี่ยเดินหลังญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเขาโตช้าไม่โตมานานนะ 0-2% เราก็โตเป็น 2.5% โดยเฉลี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะแล้วนี่เราโตแล้วแล้วปีนี้ก็โตปีหน้าคุณจะไปดันยังไงให้มันโต 4-5% ใช่ไหมม
2: ัน
0: ก็โตเนี่ยมันก็ได้แต่เนี่ย 2% 2% กว่าและที่สิ่งที่ต่างกับญี่ปุ่นก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอเรื่องนี้เศรษฐกิจโตไม่โตเนี่ยมานานดอกเบี้ยเขาก็ถูกบางครั้งดอกเบี้ยเขาติดลบเลยนะคือเพราะว่าคุณต้องจ่ายตังค่าฝากแบงก์อ่ะ
2: ค่ะ
0: เบี้ยใช่ไหมนั่นดอกเบี้ยแล้วก็เป็นประเทศดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยนโยบายเราเปอร์เซ็นต์เดียวเห็นไหมใช่ไหมนะครับตอนนี้แต่ว่าต่างกันที่อีกเหมือนกันก็คือสังคมคนแก่เขาแก่กว่าเรานะเราหนึ่งในห้าเป็นคนแก่แต่ว่าคนศูนย์กัน5คนหนึ่งคนเป็นคนแก
2: ่
0: แต่ของญี่ปุ่นศูนย์กัน4คนเนี่ยเป็นคนแก่1คน1ใน4เป็นคนแก่แต่ที่ดูเหมือนจะต่างก็คือว่าการบริโภคเขานิ่งคนญี่ปุ่นไม่จับจ่ายใช้สอยแต่ว่าเขาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าเขาเก็บเงินเขากลัวอนาคตไม่มีต่างชาติก็เลยทำให้เศรษฐกิจเขาไม่โตแต่คนไทยก็ไม่จับจ่ายใช้สอยแต่เราไม่มีตังค์เรามีหนี้กู้เรือนเราสูงมากไอ้ตรงนี้ที่ต่างกันแล้วน่ากลัวกว่ากันเพราะว่าโครงสร้างพอตังค์ไม่มีเนี่ยรัฐบาลก็ต้องช่วยเรียนไม่โตแล้วตังค์เอาไปจัดไหนครับคนเสียภาษีฐานเสียภาษีก็น้อยลงจากคนมากขึ้นเนี่ยคนเสียภาษีก็น้อยลงคนเออรุ่ยรีทายต่อไปคุณไม่มีไม่ได้ทำงานภาษีก็ไม่ต้องเสียแต่คนใช้ภาษีเยอะนะ
1: ครับ
0: แต่คุณเคยเสียภาษีคุณก็จะมาคนชายละ
1: ฮะ
0: คนสูงวัยก็ได้600บ้าง700บ้างนะตกงานก็ไปรับเงินประกันสังคมใช่ไหมรับคอยรัฐบาลต้องคอยเรื่อยช่วยนู่นช่วยนี่มันกลายเป็นภาระอันนี้เป็นผมก็เหนื่อยนะอันนี้เป็นโครงสร้างที่ยากเพราะว่าการเมืองเราแหมไม่อยากพูดแรงๆนะม
1: ัน
0: ก็ออกน้ำเน่ามาอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนแปลงก็คุณดูในสภาทะเลาะกันอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไหมมันนักภาพแบบนี้มันมีมาตั้งกี่เป็นทศวรรษแล้ว
1: ครับ
0: นะผมเห็นมาตั้ง40กว่าปีแล้วใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจโจมตีกันเอาคุณโค่นคนนี้แล้วต่อไปใครเอาคนอีกคนขึ้นมาคุณก็ไปอัดเข้าแบบเดียวกันมันไม่มีจบสิ้นไงไอ้เคยไปรัฐบาลพอถูกอัดมาเป็นฝ่ายค้านคุณก็ล่อต่อใช่ป่ะมันก็อัดกันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีคนทำงานเล่นการเมืองกันแบบอย่างเงี้ย
1: ครับนะฮะนี่คือ
0: มึงไทยเหนื่อยนะ
1: ครับครับเหนื่อยแต่เราก็ต้องอดทนนะฮะแล้วก็สู้
0: ไ
1: ปต่อ
0: เราต้องเดินหน้าใช่
1: ใช่
0: มีภูมิไหมคนไทยมีภูมิคุ้มกัน
1: ใช่เพราะว่าเหมือนเราเคยชินแล้วก็เรามีภูมิคุ้มกัน
0: แล้ว
1: ม
0: าแล้ว
1: นานมากแล้ว
0: ผ่านแล้วมาเยอะละหนักกว่านี้เยอะ
1: ครับครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ครับ
0: สู้ๆนะครับ
1: ดร.ธนิตโสรัตน์มากครับที่มาพูดคุยกันครับครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับเจาะลึกเศรษฐกิจไทยพลิกความท้าทายสู่ความยั่งยืนนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองฮะสินค้าจีนทะลักเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมากนะครับกฎหมายของเราเนี่ยก็เปิด FTA คือ Free Trade Area ก็คือการนำเข้าเนี่ยแบบไม่เสียภาษีแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาสังคายนากฎหมายเนี่ยว่าเอ๊ะพอมันเกิดผลกระทบเนี่ยในบ้านในเมืองเราทำให้เศรษฐกิจเราซึมยาวโตช้าหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องของอุตสาหกรรมเราผลิตภัณฑ์อะไรของเราเนี่ยไม่สามารถสู้เขาได้นะครับพอเอาสินค้าจีนกับสินค้าไทยไปวางปุ๊บคนเลือกซื้อสินค้าจีนไม่เลือกซื้อสินค้าไทยเพราะราคาเย้ายวนใจมากกว่า นะครับของเหมือนกันราคาถูกกว่าเขาก็ต้องไปเลือกอะไรที่มันถูกกว่านะครับเพราะว่าของไทยเนี่ยก็มีเรื่องของค่าแรงมีของวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับกระบวนการผลิตของเราใช้ต้นทุนมากกว่าเขานั่นแหละคือสิ่งที่เรายังสู้เขาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะต้อง เริ่มต้นนะซึ่งเริ่มต้นแล้วจริงๆคือผมก็มองแล้วคือทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าผลที่เป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างชัดๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันจะเกิดมรรคเกิดผลแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยได้ยินแล้วนะครับในเรื่องของสินค้าจีนทะลักมาพูดกันมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันติดเนี่ยในข้อจำกัดของข้อกฎหมายคือ free trade area แล้วก็อันอื่นๆด้วยนะครับเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนจะทำยังไงให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นต้องติดตามดูในภาคของเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของ SMS มิจฉาชีพกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมิจฉาชีพมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีใบสั่งจราจรเนี่ยส่งไปบ้านคุณ
2: ค่ะ
1: นะฮะผมก็งงๆเหมือนกันปกติใบสั่งจราจรมันจะมีรูปรถของเรามีบาร์โค้ด
2: ม
1: ี QR โค้ดเผื่อคุณอยากจะจ่ายโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสน.นะครับและล่าสุดครับมิจฉาชีพเนี่ยเขาส่ง SMS ครับแอบอ้างเรื่องใบสั่งจราจรค้างชำระแล้วก็แนบลิงก์ย่อหลอกให้คลิกข้อมูลเพื่อดูทะเบียนรถและยอดเงินค่าปรับอันนี้คือล่อใจคือปกติจะมีจดหมายไปที่
2: บ
1: ้
2: าน
1: เปิดมาปุ๊บอ้าวรถชั้นทะเบียนรถชั้นเอาจ่ายตังค์นี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ถ้าขั้นตอนที่มันไม่ถูกต้องก็คือว่าส่ง SMS มาแนบลิงก
2: ์
1: บอกว่ารถคุณฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรกดเข้าไปดูซิแล้วก็จ่ายเงิน
2: อ
1: ันนี้ไม่ได้ผิดเพราะว่าไม่เคยมีนโยบายจากตำรวจในการส่งลิงก์ SMS เรื่องของให้ชำระใบสั่งจราจรนะครับแบบนี้อย่าไปกด
2: นะคะถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะหลอกในรูปแบบใหม่นะคะ
1: สงสัยว่ารถคุณมีใบสั่งหรือเปล่านะครับไปที่เว็บไซต์นี้นะครับผมเข้าไปดูแล้วครับ PTM เอาใหม่นะฮะ ptm.police.go.th/e-ticket ครับลงทะเบียนเข้าไปปุ๊บก็กดดูได้เลย 3-4 ปีย้อนหลังฮะว่ารถคุณเนี่ยมีอะไรอะไรหรือเปล่าซึ่งผมเข้าไปดูแล้วไม่มีของ
2: ค่ะไปเช็คกันได้นะคะ
1: มีปุ๊บจ่ายปั๊บอะกลัวลืมนะฮะหรือติดต่อสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะเป็นรูปแบบใหม่นะคะของมิจฉาชีพที่หลอกเรื่องของแจ้งใบสั่งจ้างเนาะไปสั่งใบจราจรนะคะใบเขาเรียกอะไร
1: ใบสั่งจะส่งมาทางจดหมายหร
2: ือ
1: ว่าคุณเช็คทางเว็บไซต์เท่านั้นไอที่เป็น SMS เนี่ยมิจฉาชีพครับอย่าไปกดลิงก์เขานะครับไม่อย่างนั้นเงินคุณหายแน่ฮะ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.จนถึง 9:00 น.ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับพฤษแก้วพิบูลครับ

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาน
7: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดัน แต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
8: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในเดือนสุดท้ายโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา1รายเป็นชายไทยอายุ47ปีพร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและคุณชยนันท์แก้วกล่ำครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: พบกันวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจค้นหามาเล่าเจอกันหลายช่องทางเลยทีเดียวครับเรื่องราวสาระข่าวสารต่างๆมีมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวด้วยเช่นเดียวกันแต่เราน่าจะต้องเริ่มจากตัวอากาศก่อนเพราะว่าเมื่อคืนหลายคนบอกว่าโอ้โหฝนตกนอนสบายนะครับแล้วก็เมื่อวานผมอยู่โอ้โหแถวพังงานี่ตกมากนะตกจนน่ากลัวนะตกจนคือผมคือคนแถวนั้นก็คงชินแต่เราอะนานๆเจอทีนี้เราก็รู้ว่าเอ้ยตกแบบนี้เราจะกลับได้ไหมไปขึ้นเครื่องที่ภูเก็ตได้ไหมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าดีที่ตอนที่ได้เวลาเดินทางมันไม่ตกหรือมันหยุดไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้ฝนตกหลายที่นะครับซึ่งพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาแจ้งว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเลยครับส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและ

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับมาดูรายภาคครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็ภาคกลางมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตกหนักบางแห่งด้วยนะครับแล้วก็ที่ภาคตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังฝนก็ 60% ของพื้นที่นะ 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับร้อยละ70นะครับคุณผู้ฟังครับฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่คือปริมาณฝนทั่วทุกภาคแล้วก็สภาวะอากาศทั่วไปคุณสามารถติดตามการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะรายงานทุกต้นชั่วโมงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังข่าวต้นชั่วโมงได้ครับ
1: ค่ะคุณเอกพงศ์คุณเคยเจอการส่ง SMS บ้างไหม
0: SMS เนี่ยเคยเจอบ่อยแล้วแต่ละวันก็จะมีข้อความอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้รัฐบาลเขาออกมาเตือนเรื่องของ SMS มิจฉาชีพหลอกแจ้งใบสั่งจราจรค้างชำระ
1: โอ้โหนี่เขาทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเรื่องของใบสั่งจราจรค้างชำระเนี่ยเพราะว่ากฎหมายใหม่นั่นก็คือถ้าใครไม่ได้ชำระ เรื่องของใบสั่งจราจรเนี่ย
0: ก็จะโดนทุกรายไม่มีโอกาสได้เก็บใบสั่งไว้บนหิ้งหรือว่าไว้ใต้หมอนอีกแล้ว
1: ใช่เพราะว่าแล้วก็ที่สำคัญคุณก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้ยังไงคุณไปต่อภาษีเดี๋ยวนี้ข้อมูลเขาลิงก์กัน
0: เขาลิงก์กันครับ
1: คุณไปต่อภาษีปุ๊บคุณจะไม่ได้ต่อภาษีเพราะว่า
0: ณ
1: ที่คุณต่อภาษีเขาจะให้คุณจ่ายค่าปรับก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วถึงคุณจะได้ตอบใบต่อภาษีกลับมานะฮะตอนนี้รัฐบาลก็เตือนภัยอย่างเรียกว่าเตือนภัยกำชับไว้เลยเพราะว่าตอนนี้มี SMS จากมิจฉาชีพเขาหลอกว่าเป็นแจ้งเรื่องของใบสั่งจราจรค้างชำระของคุณซึ่งตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะว่าเราไม่มีนโยบายที่จะส่งลิงก์ให้ชำระค่าปรับนะคะเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบพฤติการมิจฉาชีพส่ง SMS แอบอ้างเรื่องใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์แนบลิงก์หลอกให้คุณคลิกนะฮะคลิกเพื่อดูข้อมูลทะเบียนรถและก็ยอดค่าปรับก่อนที่จะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตบนเว็บไซต์ปลอมซึ่งรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำกับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายที่จะส่ง SMS หรือว่า QR code ทวงถามค่าปรับแต่อย่างใดหากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวนี้ขอให้ประชาชนหยุดนะหยุดเลยลบทิ้งไปเลยไม่ต้องไปคลิกนะฮะเขาบอกว่าให้หยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อมูลโดยเด็ดขาดทางที่ดีถ้าเกิดว่ามี SMS หรืออะไรมาแบบนี้เราอย่าไปกดอ่านแต่ก็อดไม่ได้บางคนก็เผลอเข้าไปกดพอไปกดแล้วเนี่ยถ้าเขาหลอกให้คุณกรอกข้อมูลอะไรคุณก็อย่าไปกรอกโดยเด็ดขาดนะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยผ่านช่องทางก็จะมีแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน Police Care นะคะเว็บไซต์ระบบใบสั่งจราจร PTM หรือว่าจะไปเช็คได้ที่ police.go.th/e-ticket ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการแจ้งเหตุก็สามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์นะ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับเรื่องของการเตือนภัยก็มีอีกภัยหนึ่งที่เขาออกมาเตือนนะครับการไฟฟ้านครหลวงเตือนภัยประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเรื่องของการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยประหยัด

0: ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเพราะว่าพอเวลาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลดค่าไฟได้จริงเนี่ยมันไปเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ไฟไหม้แล้วก็ผิดกฎหมายหากดัดแปลงระบบมิเตอร์เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ผ่านมอกมันไม่ได้ผ่านเรื่องมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยเวลาคุณมาซื้อไปใช้ตามคำหลอกตามคำโฆษณาอาจจะเกิดภัยที่มากกว่านั้นกับคุณได้นะครับไฟลัดวงจรไฟไหม้ครั้งเดียวนี่หมดไปเลยนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพเองเนี่ยยังมีอยู่เลยนะครับในการโฆษณาหลอกลวงจำหน่ายกล่องประหยัดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานผ่านช่องทางออนไลน์เพราะฉะนั้นการไฟฟ้านครหลวงเองเขาก็ขอยืนยันตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าว่าไม่มีอุปกรณ์ไหนเลยที่เพียงนำไปเสียบเข้ากับเต้ารับในบ้านจะช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าหรือว่าลดค่าไฟฟ้าลงได้การกระทำดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยประหยัดไฟแล้วเนี่ยนะครับตัวอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานยังก่อให้เกิดความร้อนสูงจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเพลิงไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้การลักลอบดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไฟตรงหรือดัดแปลงมิเตอร์เพื่อโกงค่าไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับอย่างหนักเลยสำหรับวิธีประหยัดพลังงานที่ปลอดภัยและเห็นผลจริงตามคำแนะนำของการไฟฟ้านครหลวงหรือหลายๆหน่วยงานก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้านะครับเช่นปิดสวิตช์ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับหรือว่าอีกหลายๆพื้นที่หลายๆอย่างเลยนะครับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสเปิดพัดลมช่วยด้วยก็ได้ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นะครับแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายวิธีเลยทีเดียวที่คุณผู้ฟังสามารถจะทำได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็รวมถึงเรื่องของค่าไฟที่รัฐบาลประกาศว่าบินค่าไฟเดือนกันยายนที่จะสิ้นเดือนนี่แหละครับมันก็จะออกมาแล้วก็200หน่วยแรกก็จะจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างไรแล้วครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าอะไรด้วยเนี่ยนะครับผู้ฟังก็ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ดัดแปลงที่เขาหลอกขายเราเนี่ยมาใช้เราก็สามารถประหยัดไฟได้ถ้าคุณทำตามที่การไฟฟ้านครหลวงได้แนะนำนะครับ
1: ค่ะอาจจะก็เรื่องของการไฟฟ้าไปที่เรื่องของกรมการข้าวกันหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามีชูแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำเพราะว่าจะสามารถช่วยไปลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้ภาคเกษตรกรไทยค่ะตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันโดยทางด้านของนายอานนท์ ตรีอธิบดีกรมการข้าวท่านเปิดเผยนะคะว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในแนวทางค่ะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมการทำการเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนท่านพร้อมยืนยันค่ะว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนั้นไม่ใช่การเพิ่มภาระให้แก่เกษตรกรแต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีผลิตให้เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรก็ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4แนวทาง4ประการด้วยกันก็คือการจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาค่ะการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชแล้วก็สภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่แล้วก็ศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจซึ่งท่านอธิบดีกรมการข้าวระบุตอนท้ายนะคะว่าปัจจุบันนั้นหลายประเทศแล้วตลาดผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการลดการปลด ปล่อยเรื่องของก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมดังนั้นการส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับภาคเกษตรทางด้านของการผลิตข้าวของไทยก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาวได้ด้วยอีกเช่นกันค่ะ
0: ข้าวไทยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างนึงนะครับที่มีการส่งออกไปเคยไปทานข้าวไทยที่ต่างประเทศ
1: เป็นไงคะ
0: อร่อยสิคือจริงๆผมเคยบอกว่าผมแยกไม่ออกอะว่าอันเนี้ยข้าวมะลิอันนั้นข้าวหอมอะไรอันนี้ข้าวหงทองอันนั้นข้าวเล็บนกอะไรแยกไม่ค่อยยากเอ้ยแยกไม่ค่อยได้อะคือผมทานข้าวก็งั้นๆแหละใช่ไหมไปทานข้าวไทยอ่ะที่เขาเอาไปส่งออกคือตอนนั้นเขาบอกว่าเขาการันตีว่าอันนี้คือข้าวไทยเราไปตามคำเชิญแล้วทีนี้เขาก็เชิญไปเขาบอกเนี่ยลองชิมข้าวไทยไหมอร่อยมากนะครับมันหอมตอนใส่จานนี่หอมจนอยากเติมข้าวอีกเหมือนบ้านเราเวลาเราทานข้าวอยู่เนี้ยเราก็เอาข้าวแค่นิดเดียวพอทานเพราะว่ามันก็คือคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดทานมากไปมันก็เป็นน้ำตาลอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่โน่นอ่ะอยากเติมอีกเพราะมันอร่อยมากนะครับยิ่งทานกับพวกกับข้าวที่มันถูกกำหนดมาว่าอันนี้ต้องทานกับข้าวเท่านั้นน่ะถึงจะอร่อยอ่ะเนี่ยก็มันก็เลยทำให้เจริญอาหารนะครับแต่จริงๆแล้วขนาดว่าเอาข้าวหอมๆในบ้านเราเนี่ยมาทานก็ยังอร่อยแล้วเลยนะครับข้าวขึ้นหม้อนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างนึงของไทยเรานะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะว่าข้าวไทยเนี่ยอร่อยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกเช่นกันอร่อยแล้วก็ถือว่าอย่างเราเนี่ยรับประทานกันอยู่ในภายในประเทศเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเรื่องของการแข่งขันการทำข้าวถุงออกมาเนี่ยโอ้โหพอหุงแล้วเนี่ยหอมไป3บ้าน8บ้านณตอนนี้เรียกว่าข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยคือก็มีหลากหลายสายพันธ
0: ุ์ข้าวปลอมมันไม่มีหรอกนะเพียงแต่ว่าเขาจะแข่งกันว่าอันเนี้ยอะไรที่มันขึ้นหม้อกว่าอะไรหอมกว่าพันไหนก็ดีข้าวไทยอ่ะบอกเลยนะเดี๋ยวนี้ราคาก็แข่งขันกันสูงอยู่นะครับแล้วก็หลายสายพันธุ์ของข้าวด้วยไงที่เขาปลูกกันนะครับบางทีโอ้โหเราไม่รู้หรอกว่ามันพันไหนส่งไปทางต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ความสามารถของเราเนี่ยในเรื่องของการผลิตข้าวต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญามาอย่างช้านาน
0: ครับ
1: ซึ่งณปัจจุบันผลิตข้าวหอมมะลิแบบที่รับประทานเข้าไปแล้วน้ำตาลต่ำเราก็ทำได
0: ้ทำได้
1: ก็คือให้เรื่องของสารแป้งที่น้อยพอรับประทานเข้าไปเราสามารถทำได้ขนาดนั้น
0: ข้าวถุงอัดแท่งนะเดี๋ยวนี้นะมันก็สะดวกสบายในการขนส่งสวยงามด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ครับ9:29 นแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรัฐบาลตอนนี้เขาผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกเขาสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลยพร้อมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าความรู้คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเป็นแสงนำทางให้ประชาชนก้าวพ้นความยากลำบากพระองค์จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาเรียนรู้เรื่องของบ้านเมืองและโลกอันกว้างไกลเมื่อปีพุทธศักราช2519พระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศาลารวมใจขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถานที่รวมใจของคนในหมู่บ้านให้ได้ศึกษาทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมควบคู่กับการปลูกฝังความรักชาติความสามัคคีและความเป็นไทยศาลารวมใจแห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นที่ตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนขยายเครือข่ายแห่งการพัฒนาความรู้นี้ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศ ศาลารวมใจจึงเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจที่หลอมรวมประชาชนให้ยึดมั่นในความดีดำรงชีวิตด้วยปัญญาศีลธรรมและความสามัคคีณที่ใดมีศาลารวมใจอยู่ที่นั่นย่อมมีแสงสว่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณทรงประกายสว่างอยู่มิรู้เลือน
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
4: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: 9:36 น.ครับมาถึงช่วงที่2ของค้นหามาเล่าของเราเป็นไงครับเกมไทย
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของเกมเนี่ยเรียกว่าสร้างรายได้นะเพราะว่าเวลาเรามาเหมือนทำการแข่งขันกันเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของแพลตฟอร์มเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของเกมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแล้วก็เป็นสร้างรายได้ให้อีกหนึ่งรูปแบบของสำหรับประเทศไทยนะเพราะว่าแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่ว่ารัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกตอนนี้เขาบอกว่าสร้างมูลค่าเรื่องของการเจรจามากกว่า270 ล้านบาทต่อยอดนะฮะเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียนนี่เดี๋ยวเขาจะจัดงานกันนะสำหรับประเทศไทยนะคะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เรียกว่ามีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าค่ะเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกนะที่จะต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานนะเขาบอกว่าสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026นะระหว่างวันที่29 ตุลาคมถึง1 พฤศจิกายน 2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15 รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ที่เมืองโคโลนสหพันธรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26 ถึง 30 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีต่อเนื่องปีที่2ค่ะเพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเรียกว่าสร้างโอกาสทางการค้าในแถบตลาดของยุโรปนะแล้วก็ผลจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยก็สามารถสร้างมูลค่าในการเจรจาในครั้งนี้ได้กว่า270 ล้านบาทนะคะหรือว่าประมาณ8 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมเรียกว่าไปพบปะคู่ค้ารวมกว่า994 รายด้วยกันจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหญ่ถึง673 รายก็สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยแล้วก็โอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
0: ค่ะนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีการจัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการหรือว่า Job and Market Fair ผมคุยไปแล้วว่าจัดที่กรุงเทพเมื่อ30 สิงหาและ 1 กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าเขามีอีกเวทีนึงที่ออกไปสู่ภูมิภาคก็คือที่โคราชนะครับนครราชสีมาซึ่งนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มากำสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนนายจ้างสถานประกอบการผู้ประกอบการองค์กรคนพิการและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนพิการโดยมีนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวรายงานแล้วก็นางสาวชนกจันทาทองนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็มีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคณะผู้บริหารกระทรวงทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานพม.ของนครราชสีมาด้วยนะครับไปร่วมกิจกรรมกันที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมานะครับท่านรัฐมนตรีพม.บอกว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการที่งบได้รับงบประมาณจากทาง กรมส่งเสริมคนพิการเนี่ยนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยแล้วก็เป้าหมายสำคัญก็คือเชื่อมโยงคนกับโอกาสศักยภาพกับความต้องการทักษะกับงานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างมั่นคงนะครับสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ก็คือสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนั่นเองที่มุ่งให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมีบูธเยอะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนั้นได้ไปจัดในภูมิภาคซึ่งนำร่องที่นครราชสีมานั่นเองครับ
1: อืมค่ะเห็นภาพคุณเอกพงศ์ก็เข้าร่วมงานเห็นมีการทำเวิร์กช็อปกันด้วยใช่ไหม
0: เขามีเวิร์กช็อปเหมือนกับทำแฮนด์เมดก็ได้แล้วก็พัฒนาอาชีพต่างๆอัพสกิลอัพสกิลรีสกิลเนี่ยนะครับแล้วก็มีที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันจะมีบูธระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมาพบกันก็คือใครจะหางานทำไม่ต้องไปสมัครผ่าน HR ไม่ต้องไปสมัครผ่านอะไรใดๆคือนายจ้างเขาจะมาคุยเองเลยว่าคนเนี้ยเมื่อสมัครแล้วเหมาะกับศักยภาพตำแหน่งในบริษัทนั้นๆไหมเขาก็ทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา33คือจ้างคนพิการเข้าทำงานเมื่อมีคนที่ไม่พิการเนี่ย100คนก็ต้องจ้าง1คนนะครับแล้วก็ถ้าไม่จ้างก็จ่ายเงินเข้ากองทุนในมาตรา34แต่ทุกวันนี้มีน้อยลงเขาไปเพิ่มตรงมาตรา35ก็คือเพิ่มพื้นที่เปิดพื้นที่ให้คนได้เข้าไปทำงานในนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการ upskill reskill ตอนนี้รัฐบาลเชิญชวน upskill คนทำงานเปิดวันแพลตฟอร์มรวมแล้ว967หลักสูตรที่จะพัฒนาไว้ในที่เดียวเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียกว่าเปิดเพื่อที่จะต้อนรับนะกับโลกงานยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้กระทรวงแรงงานค่ะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเปิดตัวค่ะ One Platform of Skill Development เพื่อเป็นช่องทางที่เป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้กับแรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้สนุกมากขึ้นปัจจุบันค่ะแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้ว30แห่งรวมแล้วค่ะ967หลักสูตรครอบคลุมทักษะที่หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของการขายการบริการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ทางด้านของภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานนั้นกำลังต้องการสำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างเช่นเทคนิคการขายชั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพซึ่งจะเน้นทักษะการขายที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้ที่ทำงานด้านบริการการสร้างประสบการณ์และบริการค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิดนะคะ customer centric ที่เน้นการเข้าใจค่ะความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงกลยุทธ์ด้านการขายที่จะนำทางด้านของเทคนิค AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและก็ด้านทำงานมากยิ่งขึ้นสำหรับ One Platform of Skill Development นี้ยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการนำหลักสูตรไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะในการที่จะกระตุ้นทักษะกับคนและเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ที่ https://oneplatform.dsd.go.th ค่ะดีมากๆเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: พักสักครู่คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องมาฝากกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่พนักงานอัยการมีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานอัยการได้รับแจ้งเหตุว่ามีกรณีเด็กซึ่งอายุประมาณ10ปีได้ถูกทารุณกรรมโดยบิดาซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าทุกๆวันบิดาจะสั่งให้เด็กดังกล่าวตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อที่จะออกไปวิ่งโดยที่บิดาจะเป็นผู้จับเวลาและกำหนดให้เด็กวิ่งให้ได้ตามเวลาที่บิดากำหนดเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทั้งนี้หากเด็กคนดังกล่าววิ่งไม่ได้ตามที่บิดาสั่งบิดาก็จะใช้วัตถุคล้ายเข็มขัดหรือเป็นไม้เคี่ยนตีไปบริเวณที่หลังของเด็กต่อมาเมื่อเด็กได้ไปที่โรงเรียนคุณครูได้พบเห็นว่าเด็กมีอาการซึมเศร้าผิดปกติจึงได้ตรวจสอบพบร่องรอยการทำร้ายร่างกายคุณครูจึงได้แจ้งต่อทางเทศบาลเพื่อให้มีการคุ้มครองเด็กทางเทศบาลได้แจ้งบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งทางบ้านพักเด็กและครอบครัวนั้นได้แจ้งแก่พนักงานอัยการเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีส่วนร่วมให้มีการประชุมกันเกิดขึ้นในวันที่มีการประชุมได้มีการลงมติให้มีการช่วยเหลือเด็กโดยทันทีซึ่งพนักงานอัยการนั้นได้มีความเห็นว่าเด็กดังกล่าวได้ถูกทารุณกรรมจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแยกเด็กออกจากบิดาซึ่งเป็นผู้กระทำโดยทารุณกรรมโดยทันทีต่อมาทางเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและบ้านพักเด็กจึงได้เดินทางไปที่บ้านของเด็กดังกล่าวและได้ช่วยเหลือแยกเด็กออกจากบิดาและแจ้งให้พนักงานอัยการช่วยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กได้พบกับพนักงานอัยการนั้นได้ทราบว่าบิดาของเด็กยังมีการคุกคามเพื่อที่จะนำตัวเด็กกลับไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กอีกพนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้บิดาดังกล่าวนั้นกระทำทารุณกรรมต่อเด็กอีกห้ามไม่ให้บิดาดังกล่าวนั้นรบกวนการดูแลปกครองเด็กของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้เมื่อบิดาดังกล่าวนั้นได้กระทำในพฤติการที่น่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กอีกทางพนักงานอัยการจึงได้ขอให้ศาลออกหมายจับโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มบิดาดังกล่าวมาเพื่อมีคำสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการกระทำการดังกล่าวอีกจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยกลุ่มสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานฝ่ายปกครองและบ้านพักเด็กซึ่งได้ให้การคุ้มครองเด็กรวมไปถึงคุณครูและทางเทศบาลผมจึงอยากจะขอรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับหากพบเห็นเด็กที่ถูกทารุณกรรมท่านสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้โดยแจ้งที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหรือแจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือแจ้งทางบ้านพักเด็กเพื่อให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กต่อไปครับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังครับขอบพระคุณครับ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: คุณผู้ฟังครับทางด้านของสถาบันวิจัยประชากรและก็ความมั่นคงทางสังคมเขาสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์18-34ปีหมื่นกว่าคนนะ 11,000 คนคุณชัยนัน
1: ท์ค่ะ
0: เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เขามีความคิดว่าการแต่งงานเนี่ยจะลดน้อยลงต่ำกว่า 80% อีกนะลดน้อยลงเลย
1: ค่ะเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมาก
0: ใช่
1: นะครับไปสำรวจโดยสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่นนะที่คุณเอกพงศ์ได้นำเรียนไปเข้าไปสำรวจประชากรชาวญี่ปุ่นในวัยเจริญพันธุ์นะเขาย้ำว่าในวัยเจริญพันธุ์
0: 18-30กว่าปีไงคือนั่นแหละวัยในวัยเจริญพันธ
1: ุ์ใช่นะคะ10,000คนเลยเชียวนะ11,000คนปรากฏว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับที่ต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโอ้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าตกใจสำหรับเขา
0: เขาบอกว่าในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดมีความตั้งใจที่จะแต่งงานในอนาคต 75.1 ลดลงจาก 81.4
1: โอ้โห
0: โอ้นี่ลดลงเยอะเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะในการสำรวจครั้งก่อนนะครับเขาก็เนี่ยสำรวจมาเนี่ยทีนี้ผู้หญิงบ้างนะครับผู้หญิงเนี่ยที่ยังโสดมีความสนใจแต่งงาน 77.8 ลดลงจาก 84.3 อันนี้ลดมากกว่าอีกนะ
1: ค่ะส่วนผู้ชายโสด
0: ครับ
1: ที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานอันนี้เลยนะ
0: อ
1: ู๋ผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานน่าตกใจมากนะฮะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3%
0: ครับ
1: เป็น 42.8% ขณะที่ผู้หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นนะที่มีความคิดว่าไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานเช่นกันเพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่เขาบอกว่าอันนี้มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูก
0: แล้วก็ผลการสำรวจที่ได้เนี่ยทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติก็จะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะว่าถ้าชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดจะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกมันจะส่งผลกระทบในเรื่องปัญหาประชากร นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะนำข้อมูลทั้งหมดที่สำรวจไปเนี่ยไปทำการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนต่อไปว่าจะทำยังไงในเมื่อคนไม่ได้สนใจแต่งงานหรือแต่งงานก็จะไม่อยากมีลูกอะไรไปเป็นภาระอะไรก็ว่าไปแล้วเมื่อประชากรลดน้อยลงแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นเองจะทำยังไงนะครับคุณฟัง
1: เพราะว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับประชากรเด็กมากนะเขาจะดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะไปไหนมาไหนถนนหนทางเขาจะดูแลกันเป็นอย่างดีแน่นอนนะเพราะสังคมก็จะเป็นเขาถูกปลูกฝังให้มันเป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับ
1: อ่ะเวลาหมดลงแล้ว
0: ใช่พรุ่งนี้นะครับเรายังคงจะกลับมาพบกันใหม่แล้วก็เรื่องราวหลากหลายนำมาเล่าสู่กันฟังเบาสมองบ้างเครียดบ้างข่าวสารใกล้ตัวบ้างทุกอย่างอยู่ในรายการค้นหามาเล่าหมดเลยครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ22ของยอดรับสมัครทั้งหมดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ22ของยอดรับสมัครทั้งหมดโดยสนใจสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษจนเต็มแล้วถึง6หน่วย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ของกองทัพบกจำนวนรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศนั้นพบว่าชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆและสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครและพบว่าหน่วยที่มีผู้สนใจเลือกเข้าสมัครจนมียอดครบถ้วนแล้วจำนวน7หน่วยเป็นหน่วยรบพิเศษ6หน่วยและกองพันทหารสื่อสาร1หน่วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เชิญชมนิทรรศการงานวันลองกองนำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์สู่เกษตรยั่งยืนในงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่49
7: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทานภายใต้แนวคิด124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานฝ่าพระราชาสานต่องานชลประทานกองงานวันลองกองภายในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5ศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสภายในนิทรรศการได้นำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำพลังงานสะอาดมาใช้สูบน้ำควบคู่กับระบบน้ำหมุนเวียนช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียน้ำลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในนิทรรศการกองงานวันลองกองของกรมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ณสวนร5ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
8: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยได้ติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ดูแล

0: เส้นทางจราจรให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วน1146ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุมภวาปีอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมออำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภออุบลรัตน์อำเภอนามพองอำเภอกระนวลอำเภอซำสูงอำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยอำเภอแก่ดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไซอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอพรสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอสีดาอำเภอประทายอำเภอเมืองยางอำเภอเทพารักษ์อำเภอคงอำเภอพี่ไม้อำเภอชุมพวงอำเภอลำธเมนชัยอำเภอคอนบุรีอำเภอแสงสางจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดยะโสธรมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 29.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 10:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569นะครับซึ่งเป็นวันจันทร์ที่หลายต่อหลายคนเนี่ยคงติดตามข่าวสารนะเพราะว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะลงมตินะสำหรับคำวินิจฉัยนะกรณีที่เกี่ยวข้องกับหัวสวเนี่ยนะเข้าใจว่าตอน10 โมงเนี่ยฮะ10 โมงเนี่ยนะทางกกต7 ท่านเนี่ยก็คงจะเข้าที่ประชุมแล้วแล้วเดี๋ยวตอนช่วงบ่าย 3เขาจะแถลงข่าวนะสำหรับผลของการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะสำหรับสำนวนการไต่สวนการเลือกสว229 คนนะก็ลุ้นด้วยใจระทึกต้องบอกว่าลุ้นด้วยใจระทึกนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เขาก็มีการคาดหมายคาดการณ์นะขออนุญาตไปแต่ซะหน่อยแล้วกันนะออกมาได้3แนวทางนะซึ่งก็เป็นปกตินะแนวทางที่เป็น worst case scenario นะแล้วก็เป็น best case ก็คือดีที่สุดแย่ที่สุดแล้วก็กลางๆนะเวลาใครได้ที่วิเคราะห์เนี่ยผมว่าเห็นวิเคราะห์อย่างนี้หมดนะไม่มีแบบฟันธงไปเลยนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าอ่ะโอเคนะก็ติดตามข่าวก็ถือว่าเป็นแนวเพราะว่าที่มันมี3แนวทางเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับรอบนี้ผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคณะกรรมการหรือว่าคณะอนุกรรมการชุด26กับชุดที่36เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนี่จริงๆยังไม่ได้รวมกรณีของรักษาการรองเลขาธิการรักษาการเลขากกต.ที่เขามีความเห็นนะถ้าตัดตรงนี้ออกไปเนี่ยคือมันต่างกันแบบสุดขั้วเลยขั้วนึงก็คือ229คนโดนหมดอีกขั้วนึงก็บอกว่า229คนยกคำร้องหมดนะแล้วก็ถ้าดูคำวินิจฉัยนะที่ออกมาเป็นกลางๆหน่อยก็อย่างที่ผมบอกอะทางรักษาการแทนเลขากกต.เขาก็บอกว่าอาจจะมีการสั่งฟ้องจำนวนเท่าไหร่138คนมั้งนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป็น3แนวทางแนวทางที่1ก็229โดนหมดแนวทางที่2ก็229รอดหมดแนวทางที่3ก็ออกตรงกลางแต่ว่าจำนวนเนี่ยจะโดนเท่าไหร่ยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะวันนี้ผมว่าใครที่เป็นคอการเมืองอ่ะคงรอถามว่าประเด็นเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไหมนะผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเขาก็รอเพราะว่ามันเป็นทิศทางนะมันเป็นตัวกำหนดทิศทางเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะเวลาความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันมีอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวแล้วมันจะส่งผลกับแนวนโยบายส่งผลกับเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยพวกเนี้ยนะมันจะมีการตอบรับนะจากทางนักลงทุนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ตามข่าวเนี่ยก็นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เขามีการรายงานนะบอกว่า wait and see wait ไหม ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะดัชนีราคาหุ้นฮะตอนนี้ 1,601.49 จุดนะฮะปรับตัวลดลงไป 3.03 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 12,958 ล้านอันดับที่1ฮะ K-Bank นี่บวกมา5บาทเลยนะ249บาท5หน้าบวกมาบาท25ตังค์นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่51บาท25ตังค์ KCE ลงไป25ตังค์ขึ้นมาอยู่ที่67บาท75ตังค์ Delta ลงไป5บาทนะครับขึ้นมาอยู่ที่259บาทธนาคารกรุงไทยครับบวกมา25ตังค์นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่44บาทส่วนทองนะทองนี่ต้องติดตามสักนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาตามคาดนะครับเห็นว่าออกมาตามคาดนะราคาทองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากนักนะแต่ถามว่าลงไปก่อนหน้านี้ไหมก็ลงไปนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่มันเข้ามาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตะวันออกกลางเข้าใจว่ามันขยายวงขึ้นนะจากไอ้กลุ่มฮูตีใช่ไหมฮะที่เขามีการปิดล้อมตรงฝั่งของการขนส่งสินค้าทางทะเลแดงเนี่ยไอช่องแคบเอามาเด็บอะไรเนี่ยมันเอามาเด็บเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องติดตามและขณะเดียวกันมันมีโดรนจากทางอิรักเขาก็ยอมรับนะว่าบินมาทางอิรักเนี่ยนะแล้วมันไปโจมตีจุดที่มันเป็นท่อส่งน้ำมันนะของทางซาอุดิอาระเบียซึ่งจากเดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบนะเวลาขนส่งน้ำมันเนี่ยมันจะออกทางฮอร์มุซถูกไหมฮะแต่ว่าทางอัลมาเดบหรือว่าจะไปออกทะเลแดงจะไปออกเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ย อันนี้มันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะของทางซาอุดีอาระเบียเห็นว่าท่อนี้ได้รับความเสียหายแล้วก็ทางประเทศกลุ่มอาหรับเองนะเขามีการคุยกันว่าวันนี้จะมีการนัดหารือกัน

ช่วยราคาขายปลีกนะตอนแรกผมยังกังวลเลยนะช่วงวันศุกร์วันเสาร์จะมีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันหรือไม่อย่างไรเพราะว่าราคาในตลาดโลกมันปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับน้ำมันดิบนะสำเร็จรูปมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะแต่เขาก็ตรึงไว้ได้อยู่นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะวันนี้ถ้ามีการประกาศออกมาของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นโครงสร้างราคาน้ำมันนะว่านอกเหนือจาก 2.40 ค่ากันกันเนี่ยที่ติดลบให้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของการชดเชยของกองทุนน้ำมันเนี่ยเบนซินเป็นยังไงดีเซลเป็นยังไงและสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือต้องไปดูตัวสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าตอนนี้ติดลบอยู่เท่าไหร่เนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณสัก 83,000-84,000 ล้านบาทนะครับแต่ที่ดูแล้วดีหน่อยก็คือยอดของการใช้น้ำมันทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเนี่ยลดลงนะหลายคนบอกเฮ้ยทำไมถึงลดเศรษฐกิจไม่ดีใช่ส่วนหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีผมเข้าใจว่าปัจจัยเรื่องของคนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ยอดของการใช้น้ำมันในแต่ละวันเนี่ยซึ่งปกติวันหนึ่งประมาณสัก100ล้านบาร์เรลนะตอนนี้ก็คือรวมทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะ70 30เนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะตอนนี้มันเหลือ60 20กว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลดลงเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่ามันไปพองที่ไหนก็ไปพองเรื่องของการใช้ไฟฟ้านี่แหละเพราะว่ามีรถไฟฟ้าเยอะขึ้นอย่างจดทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะจดทะเบียนรถใหม่ตั้งแต่ต้นปี2569มกราคมถึงสิงหาคมเนี่ยนะฮะที่ผมมีตัวเลขก็คือ 500,000 คัน 492,527 คันเฉพาะ BEV ก็คือเฉพาะไฟฟ้าเลยล้วนๆเลยคือ 146,567 คันที่เหลือคุณเอาไปลบเลยฮะใช่ไหมก็จะเหลือประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ 350,000 โดยประมาณนะฮะ 350,000 คันเนี่ย 340,000 350,000 เนี่ยก็จะเป็นทั้งดีเซลเป็นทั้งไฮบริดเป็นทั้งปลั๊กอินไฮบริดเป็นทั้งเชื้อเพลิงอื่นๆเป็นทั้งเบนซินนะแต่พอดูภาพรวมทั้งหมดก็คือตอนนี้ BEV นะฮะหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนในการจดทะเบียนคือซื้อรถใหม่แล้วใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง 29.76% พูดง่ายๆก็คือ 30% อันนี้แหละมันก็จะช่วยการใช้น้ำมันด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ให้เห็นภาพกว้างๆนะเดี๋ยววันไหนว่างๆคงได้มีการคุยกันแล้วก็คงได้มีการเจาะลึกในรายละเอียดอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้มีประชุมแก๊สเทคนะที่ไบเทคบางนานะอันนี้สำคัญนะสำคัญใครที่ติดตามเรื่องของพลังงานเนี่ยนะแก๊สเทค2026ไทยเป็นเจ้าภาพนะเป็นงานประชุมแล้วก็นิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนโซลูชันคาร์บอนต่ำนะอุตสาหกรรมทั้งเดินเรือระบบไฟฟ้าแล้วก็ AI เพื่อภาคพลังงานแล้วก็เขาถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของโลกนะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีคุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานนะก็จะไปที่งานโดยไปเปิดงานแก๊สเทคเนี่ย10:10 น.ถึง10:20 น.ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะจะไปกล่าวปาฐกถาแก๊สเทค2026อย่างเป็นทางการนะแล้วเข้าใจว่าช่วงบ่ายท่านจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศนะฮะตามเสด็จไปที่เวียดนามนะครับธนาคารออมสินครับเขาขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังนะครับในการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสโอ้พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสอาจจะมีข่าวดีนะมีการต่อหรือเปล่าเดือนหรือ2เดือนเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับให้กับพ่อค้าแม่ขายนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งลงทุนในระบบนะครับโดยนำศักยภาพของ AI นกกระซิบนะที่ช่วยสรุปแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลการค้าขายนะมาผสานกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบนะครับใช้ประวัติยอดขายแล้วก็การรับชำระเงินจริงผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินประกอบกับการพิจารณาสินเชื่อนะฮะโดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบเนี่ยนะครับอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าถุงเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนครับส่วนถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริง effective rate เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 16.20% ต่อปีนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันครับ
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออม

0: สินระหว่างวันที่24กันยายนถึง31ตุลาคม2569นะครับโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาให้สินเชื่อนะกับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะหรือว่า ITU ได้เชิญคุณเสน่ห์สายวงฮะวิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานกสทช.เข้าร่วมเป็นสปีกเกอร์นะครับในการประชุม Working Group นะเรื่อง Space Connectivity นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมวงโคจรต่างๆนะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมนอกจากนี้ครับคุณเสน่ห์ยังได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นเทคโนโลยีดาวเทียมการใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมหลายวงโคจรนะมัลติออบิกนะครับแล้วก็บริการ Direct to Device นะครับเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็การขยายการเชื่อมต่อพร้อมเสนอให้ประเทศต่างๆครับปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันต่อเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการดาวเทียมแล้วก็โครงข่ายภาคพื้นดินนะครับควบคู่กับการใช้เลกูเลเตอรี่แซนด์บ็อกซ์นะครับเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศนะครับทั้งทางด้านของการกำกับดูแลคลื่นความถี่นะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเสริมสร้างขีดความสามารถรวมไปถึงการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรในอวกาศนะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับส่วนวันนี้นะมอบกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสิน1รางวัลนะครับตอบถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับข้อมูลนะทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีคำถามก็คือนะถ้าเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีครับเมื่อวันศุกร์ฮะผู้โชคดีคุณกัญจนาจากกรุงเทพมหานครนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกนะวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณปูนพาณิชย์พิบูลนะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทยคอมกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตของธนาคารกรุงไทยนะจะไปดูค่าเงินสักนิดนึงนะเป็นยังไงบ้างนะคุณปูนน่าจะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณปูนครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: โอ้เห็นเมื่อกี้นี่ค่าเงินน่าจะอ่อนตัวลงนะ33.11 บาทเป็นยังไงบ้างสำหรับค่าเงินถ้าเทียบกับในภูมิภาคแล้วก็ตัวค่าเงินเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรทำให้มันอ่อนค่าลงเนี่ยครับ
1: ครับช่วงนี้คุณว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดซะทีเดียวนะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ตลาดก็รับรู้กันแล้วระดับนึงนะครับว่าเฟดจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับทีนี้สำคัญเนี่ยคุณว่าในช่วงสักประมาณสัก2 สัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจัยที่มีความสำคัญกับค่าเงินทั้งเอเชียเลยนะฮะผมว่าคือเรื่องของตัวราคาพลังงานครับเพราะว่าในแง่ของตัวสถานการณ์ตลาดกลางเนี่ยมันดูทวีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะฮะอย่างตัวเบรนท์ล่าสุดเนี่ยมันขึ้นไปถึงประมาณสัก107-108ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะครับ
0: ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันถูกไหมแล้วมันสะท้อนอะไรกับค่าเงินบาทไทยครับมันเพราะอะไรเพราะเรานำเข้าเยอะแล้วมันทำให้เราต้องไปใช้เงินเยอะหรือยังไงครับมันเป็นยังไง
1: ใช่เลยครับจริงๆต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของตัวราคาพลังงานเนี่ยจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจฝั่งเอเชียอย่างมีสำคัญเพราะว่าประเทศฝั่งเอเชียเราส่วนใหญ่นะครับเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่ตัวราคาพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นไปมากนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเราโดยตรงนะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นตัวเลขการส่งออกนำเข้านะครับนำเข้าอาจจะโตได้ดีมากๆเลยทำให้เรามีความเสี่ยงที่อาจจะขาดดุลการค้าได้เพิ่มเติมนะครับ
0: โอ้โหถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ในตอนออกกลางนะผมถามเพิ่มขยายไปแล้วกันนะเขาจะตกลงกันได้ไหมเพราะว่าทางกลุ่มทางประเทศกลุ่มอาหรับเขาจะคุยกันใช่ไหมฮะแล้วท้ายที่สุดก็เลื่อนไปอีกแล้วไม่รู้เขาจะยังไงแล้วก็ทางอิหร่านนี่ก็เรียกว่าโจมตีตอนนี้ก็หนักมากขึ้นมีฮูตีเข้ามาด้วยมีเยเมนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานามีโดรนจากอิรักด้วยส่งน้ำมันไม่ได้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลกับเรื่องของราคาพลังงานยังไง
1: ครับนี่ผมเล่าเกริ่นก่อนนิดนึงละกันนะครับเราจะได้เห็นภาพว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเราต้องยอมรับก่อนอย่างหนึ่งว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยยังมีการปิดล้อมทางทะเลของอิหร่านอยู่นะครับแล้วก็มีการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมจากช่วง

0: ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อิหร่านเนี่ยเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจชัดเจนนะครับค่าเงินอ่อนค่าลงหนักมากเงินเฟ้อสูงมากนะครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยเข้าใกล้ขีดจำกัดแล้วเพราะว่าชะลอกำลังการผลิตไปเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชะลอแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยพยายามจะหาทางออกให้เจอทีเนี้ยในฝั่งของอิหร่านเองก็จะมีเกมหนึ่งที่เขาพยายามจะมองว่าวันเนี้ยมันเข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้สหรัฐรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดแล้วต้องถอนทหารออกไปในที่สุดนะครับทำอย่างไรก็เนี่ยแหละฮะทำยังไงก็ได้ให้ตัวราคาพลังงานเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราเลยจะเห็นว่าทำไมทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูจะไม่ยอมกันเลยนะสหรัฐเองก็มั่นใจว่าถ้ายังสามารถยื้อเวลาแบบนี้ไปได้เรื่อยๆปิดล้อมทางทะเลคว่ำบาตรเพิ่มเติมเดี๋ยวอิหร่านก็ต้องพ่ายแพ้ไปเองนะครับแต่อิหร่านก็บอกว่าเอ้างั้นก็ทำให้ราคาพลังงานมันพุ่งทะลุฟ้าไปเลยนะมันก็ยิ่งเป็นแรงกดดันกับฝั่งของสหรัฐมันก็คุยกันยากนะต้องบอกว่าผมว่าช่วงนี้นี่หาทางลงยากกันพอสมควรแต่เราคิดอย่างนี้ครับเราคิดว่าจุดเปลี่ยนอาจจะมาในช่วงของกลางเดือนสิบได้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันก็ใกล้เรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐมากแล้วจริงๆนะสองจากการประเมินของเรานะครับถ้าสหรัฐยังสามารถปิดล้อมทางทะเลอิหร่านต่อเนื่องไปได้เนี่ยนะครับอุตสาหกรรมพลังงานอิหร่านเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาเดินหน้าผลิตเพิ่มเติมนะครับมันไม่สามารถจะหยุดชะลออย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับกลางเดือนตุลาคมจะเป็นกำหนดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะฮะแต่เดียวกันอย่างที่ทางที่ได้เกริ่นตอนเมื่อสักครู่แล้วจะเห็นว่าตอนนี้ฝั่งของอิหร่านเขายังจะดีลกับพวกตัวกลางเนาะว่าอ่ะถ้างั้นเรามาคุยกันไหมเรามาหาทางเจรจาตกลงช่องทางการเดินเรือคุณจะได้ค้าขายกันสะดวกไงคุณจะได้ส่งออกแล้วมันได้นะฮะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยผมว่าอิหร่านยังอยากเก็บตังค์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าตัวกลางเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันต้องไปจ่ายเงินให้กับคุณด้วยนะเออมันก็เลยเป็นจุดที่ผมว่าอาจจะคุยกันยากสักนิดนึงนะครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวงั้นเราเห็นแล้วว่ามันยังอีกสักพักนะสำหรับสถานการณ์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาดูค่าเงินบาทแล้วกันคุณภูลถ้าเทียบในฝั่งของเอเชียด้วยกันเองเนี่ยของไทยเป็นยังไงฮะอ่อนตัวลงมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบในเอเชียด้วยกัน
0: ครับถ้าเราเอาตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทเราอ่อนค่าไปประมาณสักเกือบ 5% นะครับตัวล่าสุดเราก็กลับมาอ่อนค่าทะลุ33บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับหลายประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียนะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่โซนประมาณเนี้ยฮะ 5-6% พร้อมๆกันมันจะมีตัวต่างกับเขานิดนึงมาเลเซีย
1: ริ
0: งกิตเนี่ยถือว่าแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงละกันนะครับอ่อนนิดหน่อยไม่ถึงสัก 0.3% นะครับเงินเยนญี่ปุ่นอันนี้เซอร์ไพรส์นะครับกลับมาแข่งค่าขึ้นได
1: ้
0: พอสมควรนะฮะก็แข่งประมาณเกือบ 2% แล้วนะครับ Number 1เนี่ยอันนี้เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมาเขาเป็นสกุลเงินที่อ่อนพอสมควรเกาหลีใต้เงินวอนเกาหลีใต้ณปัจจุบันแข่งค่าไปแล้ว 7% นะฮะอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวอุตสาหกรรมAI นะครับชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มันบูมมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินแล้วก็ทำให้ภาพเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยดูดีโดดเด่นมากนะครับทำให้ตัวค่าเงินวอนเนี่ยถือว่าแข็งค่า number 1ของเอเชียไปแล้วนะครับหยวนจีนก็แข็งค่าขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับประมาณสัก 4% ได้นั่นเองนะครับ
1: ดอกเบี้ยเราละฮะเราจะมีผลอะไรไหมสำหรับการประชุมเพราะเราแน่ๆแล้วเราเท่าที่ฟังก็คงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เนี่ยแต่ว่าเพื่อนบ้านเราเห็นล่าสุดนี้ที่ไหนที่ ECB ใช่ไหมที่มีลดดอกเบี้ยนโยบายลง
0: ครับต้องอย่างนี้ครับในมุมของบ้านเราเนี่ยพูดว่าที่สำคัญที่ทางผู้ว่าแบงค์ชาติเราได้กล่าวไว้นะผมว่ามีอยู่สัก2เรื่องละกันที่ผมว่าน่าสนใจในมุมของภาพสดโปรเศรษฐกิจก่อนละกันนะครับผมว่าทางแบงค์ชาติเองเนี่ยยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังโตได้ต่ำกว่าระดับศักยภาพและการฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึงนะครับส่วนประเด็นที่2เรามีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อครับแต่ว่ามันดูเป็นเงินเฟ้อด้านอุปทานนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงซูเปอร์เอลนีโญแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นการส่งผ่านพวกราคาสินค้าบริการเป็นวงกว้างเพราะว่าเอาจริงๆเศรษฐกิจไทยมันก็ไม่ดีมากขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยมองว่าแบงก์ชาติน่าจะคงดอกเบี้ยไปก่อนนะครับแต่ก็คงต้องจับตามองจริงครับว่าถ้าสมมุติเฟดเองนะครับหรือว่าธนาคารกลางอื่นเริ่มมาขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับ มันจะมีแรงกดดันส่งผ่านมายังเงินบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับณวันนี้เราประเมินก่อนนะครับว่าต่อให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้ก็จริงแต่ว่าตลาดก็รับรู้ไปแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้กดดันให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าไปมากสิ่งที่จะทำให้เราอ่อนไปได้เยอะเนี่ยผมว่าราคาน้ำมันเลยฮะคือถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปแบบ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือมากกว่านั้นเป็นเวลานานเนี่ยเรียบร้อยเลยผมว่าเรามีโอกาสเห็นเงินบาทกลับไปแถว34บาทต่อดอลลาร์ได้อีกครั้งนะครับแต่ถ้าณวันนี้เรามองก่อนว่าภาพเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีมากเงินบาทก็คงไม่ได้อ่อนค่าไปมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติยังสามารถที่จะคงดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไปก่อนได้นะครับ
1: ทองนะฮะทองมันยังเกี่ยวข้องไหมผมเห็นทองเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันก็ราคานี้นะขึ้นไปตอน 4,500 4,600 มันอาจจะเป็น32บาท80ตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่มันลงมา 4,000 มันก็อยู่ประมาณเนี้ยทองมันยังเกี่ยวไหมฮะ
0: ยังเกี่ยวข้องเลยครับผมว่าทองเนี่ยคือช่วงแรกๆเนี่ยมีจังหวะสวิงกลับไปได้สูงหน่อยเนาะที่มีจังหวะเกือบไปสัก 4,500 นะฮะช่วงนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเหมือนทีมตลาดก็รอลุ้นเอ๊ะตกลงดอกเบี้ยจะอะไรยังไงปรากฏว่าคราวเนี้ยมันเริ่มชัดเจนว่าความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทองเนี่ยอาจจะยังไซด์เวย์นะครับอึดอัดขึ้นยากจนกระทั่งให้มันขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเมื่อธนาคารกลางต่างๆเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วสิ่งที่จะรออยู่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการคงแล้วก็ลดดอกเบี้ยเมื่อนั้นนะครับเราคิดว่าทองคำเนี่ยอาจจะกลับมาปรับตัวสูงขึ้นได้ทีนึงแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าโอ้เลข 5,000 เนี่ยผมว่าปีนี้นี่คงไม่ได้เห็นแล้วนะครับอาจจะยังพอได้ลุ้นในปีหน้ามากกว่านะครับ
1: ครับผมสำหรับรอบที่เหลือประมาณสัก3เดือน4เดือนเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยคุณภูนมองค่าเงินยังไงฮะสำหรับเงินบาทเรา
0: ครับเอาช่วงระยะสั้นก่อนเลยผมว่าตัวค่าเงินบาทเราเองเนี่ยยังมีความเสี่ยงด้านอ่อนค่าอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วงสั้นๆเนี้ยสัปดาห์เนี้ยเราคงต้องไปรอลุ้นนะครับว่าตัวเฟดจะส่งสัญญาณในดอทพลอตหรือคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยอย่างไรเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดหวังไปพอสมควรว่าปีนี้ขึ้น2ครั้งปีหน้าอีกประมาณสัก2ครั้งมันรับรู้ไปแล้วเยอะพอสมควรนะฮะทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยผมยังมองอยู่ว่าสถานการณ์เนี่ยตะวันออกกลางนะมันควรจะทยอยดีขึ้นบ้าง อย่างที่เราบอกว่ากลางเดือน10กลางเดือนตุลาเดี๋ยวเราลุ้นกันมันน่าจะเห็นทางออกได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวค่าเงินบาทจริงๆช่วงปลายปีเรามีโอกาสแข็งค่าขึ้นบ้างนะครับและเป็นช่วงไฮซีซั่นท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโอกาสที่จะเห็นเงินบาทกลับมาแข็งค่าแถว33หรือแข็งค่ามากกว่า33บาทต่อดอลลาร์ณสิ้นปียังเป็นไปได้ไหมฟันธงให้ว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าจะอ่อนผมคิดว่าอาจจะอ่อนค่าเพียงในช่วงระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณภูนครับ
0: ครับยินดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับคุณภูนพานิชพิบูลนะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทย Global Market นะครับธนาคารกรุงไทยนะก็คุยเรื่องของค่าเงินนะแล้วก็ดูในทิศทางนะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะปีเนี้ยสิ้นปีจะเป็นยังไงนะก็น่าจะอยู่33บาทนะถ้าฟังนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีอ่อนค่าลงไปบ้างนะแต่ว่าอาจจะอยู่ในประมาณนี้แหละ33นะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งนะวันนี้เจาะเศรษฐกิจนะครับสำหรับช่วงแรกนะช่วงหน้าฮะช่วงที่2เดี๋ยวจะมาดูความคืบหน้าหน่อยเอ๊ะพรบ. Climate Change เนี่ยมันไปถึงไหนยังไงนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันพอผ่านครม.มาเสร็จปุ๊บเห็นรอเข้าสู่วาระที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าตัวพรบ.นี้ออกมาเนี่ยนะก็แน่นอนฮะมันจะทำให้พวกคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเขาเห็นก็ว่ามันจะมีราคามากขึ้นนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนโยบายที่เราต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้เป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซีโร่เนี่ยนะตอนนี้เราก็เห็นนะอย่างแผน PDP 2026ที่เพิ่งประกาศออกมาเขาก็มีตัวเลขเหมือนกันว่าจะให้เป็นเน็ตซีโร่เนี่ยในปี2050นะปีนี้ปีอะไร2000เท่าไหร่2563นี่2500เอ้ย2000เท่าไหร่2026มั้ยบางทีผมก็ลืมเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องไปดูฮะอีกประมาณ25ปี24ปีเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: 10นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2นะแหมเมื่อคืนนี้ลืมเลยใครดูบอลมั้งแมนซิตี้นะชนะแมนยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะลูกที่แบบค้างคาใจนะสรุปว่าล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านะเช็ค VAR บอก VAR ไม่ล้ำหน้าใช่ไหมเห็นทางอะไรทางกรรมการเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหสงสัยเขาอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะแต่ว่าผลการแข่งขันมันผ่านไปแล้วเนาะแมนซิตี้ก็ได้3แต้มส่วนแมนยูก็ไม่ได้แต้มสำหรับนัดที่ผ่านมานะอ่ะช่วงนี้ครับอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับธนาคารออมสินเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณนะครับได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมนะครับกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSBSolar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทนะครับกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับส่วนกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอันนี้ดอกเบี้ย5ปีแรกคงที่เริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีนะครับวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570อนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อเนี่ยรวมในโครงการจะหมดนะครับแล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อนนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center ครับ1115นะ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อวันที่11ถึง13กันยายนที่ผ่านมาครับทางด้านของคุณสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะพาสื่อมวลชนกว่า30คนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับเพื่อศึกษาดูพื้นที่การก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตทั้งระยะที่1ก็คือช่วงกระทู้ป่าตองแล้วก็ระยะที่2ฮะช่วงเมืองใหม่ถึงเกาะแก้วถึงกระทู้เนี่ยพร้อมทั้งนะครับได้มีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาโครงข่ายของทางพิเศษแล้วก็การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้ยกระดับการให้บริการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้กิจกรรมสัมมนาสื่อสารมวลชนประจำปี2569หัวข้อ54ปีกทพกับโครงการทางพิเศษนะครับสำหรับโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมีการพัฒนาโครงข่ายเนี่ย2ระยะนะฮะได้แก่ระยะที่1ก็คือกระทู้ป่าตองอันนี้ระยะทาง 3.98 กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ระยะที่2ฮะ

0: ดวงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้อันนี้ระยะทาง 30.62 กิโลเมตรนะครับรวมระยะทางทั้งสิ้นเนี่ย 34.60 กิโลเมตรนะครับโดยทางด่วนช่วงกระทู้ป่าตองเนี่ยอันนี้จะเป็นทางด่วนขนาด4ช่องจราจรนะโดยจะมีอุโมงค์ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีเลนทางด่วนสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เป็นกรณีพิเศษนะครับด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีค่าผ่านทางเนี่ยอยู่ที่10บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นทางด่วนแห่งเดียวในโลกนะที่มีเลนทางด่วนเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไซค์นะหรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับแล้วคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติโครงการเนี่ยภายในปี2569เริ่มก่อสร้างได้ก็คือประมาณเดือนตุลาคมปี2570แล้วก็เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2574นะครับส่วนโครงการระยะที่2ฮะเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เนี่ยปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดของโครงการนะครับและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเนี่ยภายในปี2570นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1.30% ต่อปีนะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนครบ3ปีนะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.นะฮะโดยสำนักกำกับผังเนื้อหารายการแล้วก็พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะครับได้จัดอบรมการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ผู้ประกาศมืออาชีพอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณครั้งที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่นะมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน77คนเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศแล้วก็บุคลากรด้านสื่อเนี่ยควบคู่กับการยึดมั่นในจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับโดยตลอดระยะเวลาการอบรมครับผู้เข้าร่วมนะได้ทั้งความรู้ได้มีการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศทั้งด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับการพัฒนาทักษะบุคลิกภาพการออกเสียงภาษาไทยการกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะการใช้ภาษาไทยในงานสื่อการนำเสนอข่าวการสื่อสารอย่างมืออาชีพนะตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการทดสอบบัตรผู้ประกาศนะครับแล้วก็การนำเสนอผลงานแบบรายกลุ่มนะซึ่งช่วงท้ายของการอบรมเนี่ยดร.ฉันทพัฒน์ขำโคกกรวดนะผู้เชี่ยวชาญพิเศษรักษาการแทนรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ก็เป็นประธานนะในพิธีมอบประกาศนียบัตรกับผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับอ่ะส่วนของเรานะวันนี้มอบเป็นกล่องแก้วนะอะไรเอ่ยสำหรับบรรจุอาหารนะจากทางธนาคารออมสิน1รางวัลธนาคารออมสินครับเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะไปตอบถามกันใน Facebook Live นะครับในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหรือว่าใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะอ่ะช่วงที่2ครับเรามีเวลาประมาณสัก10นาทีเศษเดี๋ยวคุยกับคุณจักรีพิสารพฤกษ์นะฮะเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะฮะเรื่องของพรบ. Climate Change นะอ่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณจักรีอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับผมเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าไอ้พรบ. Climate Change เนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอนเนี้ยคือไปรอบรรจุในสภาถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือรอเข้าวาระว่าจะเข้าวาระที่1 2 3อะไรยังไงถูกมั้ยฮะ
1: ตอนนี้จริงๆผ่านวาระ2ไปแล้วครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับเป็นหมวดไปว่ามีแก้ไขในหมวดไหนบ้างแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกลางๆครับหมวดที่9ครับข้อมูลล่าสุดเนี่ย
0: อ๋อโอเคก็คืออยู่ในชั้นกรรมาธิการถ้าฟังอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: อ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวพอกรรมาธิการเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเข้าวาระ3ลงมติแล้วก็ส่งต่อไปที่วุฒิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะโอเคเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนแล้วนะอ่ะไอ้พรบเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยหรือว่า Climate Change เนี่ยนะมันถ้ามันมีแล้วมันจะช่วยให้เกิดอะไรถ้ามันมีความจำเป็นที่ต้องมีแหละอันนี้ประเทศไทยเราไม่งั้นมันไม่ผ่านมาหรอกเนาะแต่ว่ามันมีแล้วมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงและการดูแลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศอะไรเป็นยังไงไหมครับ
1: คือครับคือตัวกฎหมายพรบ. Climate Change เนี่ยครับมันมีสถานะจะเป็นเหมือนกับแบบ เป็นกรอบกลางด้านสิ่งแวดล้อมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามากำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยให้เป็นระบบในภาพรวมนะครับจากเดิมเนี่ยมันมีกฎหมายแบบแยกชิ้นส่วนกันไปตามกรมไปตามหน่วยงานต่างๆที่ดูแลกันคนละด้านทีนี้เนี่ยพอมีครบ. Climate Change ขึ้นมาครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตอนนี้เรามีเป้า Net Zeroซึ่งเป้า Net Zero ตอนนี้ปี2050นะครับแล้วการที่จะได้ตามเป้าเนี่ยมันต้องมีแผนมาควบคุ
0: ม
1: แล้วตัวพรบ. Climate Change เนี่ยครับจะเป็นตรงกลางตรงนั้นถามว่ากลไกที่จะเข้ามาก็คือจะเป็นพวกแบบกลไกทางราคาทางคาร์บอนนะครับกลไกเศรษฐศาสตร์ที่จะกำหนดราคาคาร์บอนมาก็จะเป็นใครคาร์บอนแท็กซ์บ้างจะเป็นระบบ Emission Trading Scheme ของไทยบ้างอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นส่วนที่ทำให้เราไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ครับ
0: ไอ้แต่ไอ้ของเรามีซื้อขายคาร์บอนอยู่แล้วใช่ไหมเรามีตลาดซื้อขายคาร์บอนอยู่แล้วเน
1: าะอันนั้นจะเป็นภาคสมัครใจจะเป็นคาร์บอนเครดิตครับ
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเราไม่ได้บังคับให้ใครทำเพียงแค่ว่าถ้าเกิดหน่วยงานภาคเอกชนอยากจะซื้อคาร์บอนเครดิตมาเหมือนกับชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเองนั้นก็ทำได้แต่พอมีกฎหมายเนี่ยจะเป็นภาคบังคับแล้วจะไม่ได้เรียกคาร์บอนเครดิตแล้วจะเรียกเหมือนกับเป็นสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถามว่าภาครัฐทำยังไงภาครัฐจะเดี๋ยวพอมีพรบ. Climate Change ตัวนี้ครับเขาจะกำหนดให้ต้องรายงานข้อมูลก่อนในช่วงแรกๆแล้วพอเขารู้ข้อมูลแล้วเนี่ยเขาจะไปกำหนดสมมตินะครับยกตัวอย่างสมมติอุตสาหกรรมเหล็กเขาอยากจะควบคุมอุตสาหกรรมเหล็กให้สมมติว่าปล่อยให้ได้ไม่เกิน100ต่อโรงงานอย่างเงี้ยครับสมมติเป็นโรงงานใหญ่ปล่อยได้แค่100เท่านั้นเพราะงั้นโรงงานที่ปล่อยเกิน120ในส่วนที่20อ่ะเขาต้องไปซื้อจากโรงงานที่ปล่อยได้80ม
0: ัน
1: ก็จะเกิดการซื้อขายกันเกิดขึ้นประมาณนี้ครับ
0: ก็คือไอ้กฎหมายฉบับนี้มันจะเป็นตัวเป็นกลไกในการจัดสรรในการดูโควต้าของไอ้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกไหมถ้าผมฟังแบบนี
1: ้ใช่เลยครับเพื่อจะให้แบบภาพรวมเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าไงครับกำหนดโควต้าไปตามอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ค่อยไประบุว่าโรงงานไหนอุตสาหกรรมไหนปล่อยเท่าไหร่ได้บ้างให้โควต้าไป
0: คุณผู้ฟังคงอยากรู้เวลาคำนวณก็เห็นนะบอกว่าเดินกี่ก้าวปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าปล่อย CO2 เนี่ยนะไอ้คาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าขับรถระยะทางกี่กิโลไอ้พวกนี้ใช่มั้ยที่มันจะต้องมีการคำนวณใช่มั้ยโรงงานก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันที่มีการคำนวณถูกมั้ย
1: ใช่ครับไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเราทำเองหมายถึงว่ากำมากำหนดโรงงานอุตสาหกรรมให้ทำหรือภาคเอกชน SME อะไรต่างให้ทำนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกฎหมายที่มาจากต่างประเทศด้วยคืออย่าง EU เนี้ยถ้าเราส่งออกไป EU เราต้องรายงานพวกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราอยู่แล้วไม่งั้นเราจะต้องโดนเก็บภาษี
0: นู่นนี่
1: น
0: ั่
1: นใช่ครับดีแดมทีเนี้ยของไทยเราเองก็คงต้องมีเหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าเรามาบังคับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับแรงกดดันมาจากต่างประเทศอะครับว่าเราต้องทำแล้วเหมือนกันนะ
0: มันมีอุตสาหกรรมประเภทไหนยังไงไหมที่เราเอ้ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนนี้เราจะได้ยินว่าไอ้ก๊าซเรือนกระจกนี่มันมาจากอะไรมาจากไอ้อะไรไอ้ตู้เย็น
1: อ
0: ะใช่ไหมฮะใช่ไหมเวลาที่เราได้ยินเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะบอกโอ้ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่มาจากตู้เย็นมาจากพวกแอร์คอนดิชันอะไรพวกอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันมีอุตสาหกรรมประเภทไหนที่มันมีสูงมากไหมฮะ
1: ครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาดูก๊าซเรือนกระจกที่ว่ามันเป็นอันตรายต่อมนุษย
0: ์
1: ก็จะแบนไปพวกตู้เย็นพวกสเปรย์พวกอะไรต่างๆไม่ให้มีการปล่อยสาร CFC นะครับจะเรียกทีนี้เนี่ยพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแบบโลกร้อนแล้วเมื่อก่อนมันทำลายโอโซนนะเดี๋ยวนี้มันแบบเพิ่มอุณหภูมิแล้วมันจะทำให้แบบเหมือนส่งผลกระทบต่างๆนานาแล้วมันจะหวนกลับคืนไม่ได้เพราะงั้นน่ะเราก็ต้องมากำหนดกันว่าจะปล่อยเท่าไหร่ทีนี้อุตสาหกรรมที่เขามองว่าจะเป็นตัวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงๆอ่ะแน่นอนเรื่องของการใช้ไฟฟ้ากับพลังงาน
0: อ
1: ันนี้มันมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงมันปล่อยโดยตรงแล้วอันนี้ทุกท่านทราบดีกับอุตสาหกรรมที่เหมือนกับใช้ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานสูงที่ผลิตสินค้าออกมาที่เราไม่เห็นมันไม่เหมือนรถยนต์ไม่เหมือนผลิตไฟฟ้าที่เอาน้ำมันไปเผา
0: อ
1: ันนี้มันอยู่เบื้องหลังเช่นอะไรบ้างเช่นเหล็กนะครับเหล็กอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับที่มีการผลิตพลาสติกเหมือนกันอันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาเหมือนกับมีเป้าหมายว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะกำหนดให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่เนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยจะโดนก่อนเพราะว่าเขามีสัดส่วนการใช้พลังงานแล้วก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตออกมา
0: เพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แล้วถ้ากฎหมายฉบับเนี้ยนะมันผ่านใช้ ห็นทางคุณจักรีบอกว่ามันน่าจะช่วงไตรมาสที่3ปีหน้าเนาะก็เอาง่ายๆปี71แล้วกันอ่ะ2571นะถ้ามันใช้มาจริงเนี่ยกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องทำเนี่ยมันจะต้องทำเป็นยังไงบ้างฮะ
1: อืมครับสมมติว่ากฎหมายผ่านได้ในปี71นะครับทีนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องให้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ย2ปีนั่นหมายความว่าปี71ก็เป็น72 73ที่รวบรวมข้อมูลก่อนแล้วทีเนี้ยภาครัฐเขาก็จะกำหนดโควต้าขึ้นมาว่าโควต้าอุตสาหกรรมไหนปล่อยได้เท่าไหร่คนที่จะต้องซื้อโควต้าเป็นใครบ้างก็จะเริ่มต้นที่ปี2574ทีนี้เนี่ยพอปี2574ปุ๊บก็จะมีการดำเนินการอย่างที่ผมบอกนี่แหละคนที่ปล่อยเยอะก็จะต้องไปซื้อจากคนที่ปล่อยน้อยหรือว่าพอซื้อจากคนที่ปล่อยน้อยแล้วยังไม่พออ่ะก็ต้องเสียค่าปรับให้ทางภาครัฐแล้วก็ทีนี้เนี่ยเกณฑ์ที่เขากำหนดตอนแรกผมบอกว่าอาจจะ100นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอสัก 2-3 ปีใช้เวลาระยะไปสักพักนึงเนี่ยเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเข้มงวดขึ้นไปอีกจาก100ก็อาจจะเหลือเป็น90 80ไปแต่ละลำดับแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นผู้ที่มาซื้อโควต้าเนี่ยก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนแรกอาจจะ3อุตสาหกรรมตอนนี้ก็จะเป็น 4-5 อุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่ทางภาครัฐเขากำหนดครับก็คิดว่าก็น่าจะเริ่มประมาณ2574นะครับอย่างเร็วอีกส่วนนึงก็คือจะมีภาษีคาร์บอนด้วยครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ตัวภาษีคาร์บอนเนี่ยมันจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงเลยเพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยเขามีการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าภาษีคาร์บอนเนี่ยมันอยู่ในภาษีสรรพสามิตเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าพอมีพรบ. Climate Change เนี่ยภาษีคาร์บอนเนี่ยจะเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาก็จะเพิ่มจากน้ำมันก่อนคนที่ใช้น้ำมันเยอะแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะๆก็จะโดนบวกเข้าไปในราคาขายเลยประมาณนี้ครับ
0: ก็คือถ้าฝั่งผมค่อยๆสรุปแล้วกันค่อยๆไล่ภาพให้เห็นหน่อยแล้วกันนะว่าเอาล่ะถ้าสมมุติมีการกำหนดโควต้าปี74ถูกไหมฮะเขาก็จะบอกเลยว่าใครปล่อยได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็ส่วนเหลือส่วนขาดใครจะซื้อใครจะขายเนี่ยก็คืออันนี้ไปซื้อจากคาร์บอนเครดิตอันนี้ถูกต้องไหม
1: ไปซื้อจากสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับไม่ใช่คาร์บอน
0: มันเปลี่ยนชื่ออะไรของมันเนี่ยนะสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะซื้อจากตรงเนี้ยเอามาชดเชยถูกไหมฮะอันนี้ก้อนหนึ่งอันนี้ก็คือทางฝั่งโรงงานแต่ไอ้ของที่มันขายออกมาที่เมื่อกี้คุณอะไรคุณจักรีพูดถึงเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีคาร์บอนด้วยอีกตัวหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันต่างกันนะถูกไหม
1: ใช่ต่างกันครับเป็นสองตัว
0: เป็นสองตัวไอ้อันนี้มันจะถึงผู้บริโภคโดยตรง
1: อันนี้ถึงแน่ๆครับ
0: โอ้แล้วมันดีหรือไม่ดีเนี่ย
1: ก็มันก็เป็นแง่ของการแข่งขันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราผลิตออกมาแล้วเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ่ะโอเคราคาที่ขายในท้องตลาดมันต้องสูงขึ้นแน่ๆเพราะงั้นน่ะมันเป็นบังคับโดยอ้อมครับว่าให้ผู้ผลิตเนี่ยเอาไปผลิตในสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหน่อยเพื่อไม่ให้โดนภาษีนะครับแล้วก็จะได้แข่งขันในตลาดได้ซึ่งก็ไม่ใช่ตลาดในประเทศอย่างเดียวถ้าเราส่งออกไปอย่างที่ผมบอกว่าประเทศอื่นเขาก็เก็บเหมือนกันเราส่งออกไปเราขายที่เขาเราปล่อยเยอะเราก็โดนภาษีอยู่ดีเพราะงั้นมันก็โดนบังคับอยู่ดีครับ
0: เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดยังไงก็โดนบังคับทางอ้อมอยู่ดีแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงผู้ผลิตเขาพร้อมหรือยังหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องเตรียมอะไรไหมสำหรับปี75ที่มันจะมาถึงเนี่ย
1: ครับแน่นอนอันดับแรกเลยคือถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ต้องแบบส่งออกอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเป็นซัพพลายเชนให้บริษัทใหญ่อยู่ดีในแง่ของผู้ผลิตขนาดเล็กเนี่ยอย่างน้อยเลยคือเราต้องรู้แล้วว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมีการใช้สัดส่วนวัสดุอะไรเท่าไหร่นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องชัดเจนแล้วก็อาจจะต้องถึงขั้นเหมือนว่ามีผู้ verify เหมือนตรวจสอบว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยด้วยสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่เราจะส่งไปให้ทางซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนของเราผู้ที่เราส่งไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไปเลือกเจ้าอื่นที่เหมือนเขามีข้อมูลพร้อมแล้วเราก็เสียความสามารถในการแข่งขันของเราไปนะครับอันเนี้ยข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าโอเคเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วแหละว่ามองไปอนาคตนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้แล้วว่าในปี2574เนี่ยอาจจะต้องโดนโดยภาคบังคับแล้วนะระหว่างนี้เนี่ยเราจะต้องวางแผนอะไรยังไงเราเตรียมเงินลงทุนไว้เพียงพอไหมหรือว่าต้องปรับอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาในการปรับตัวแล้วเราจะไม่ทันการเอาครับ
0: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณจักรีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณจักรีพิสารพฤกษ์นะครับเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับก็คุยกับเรา

0: นะเรื่องของพรบ. Climate Change นะครับหรือว่าพระราชบัญญัตินะเปลี่ยนแปลงไอ้สภาพภูมิอากาศนะตอนนี้อยู่ในวาระที่2นะถ้าฟังแบบนี้นะที่อัปเดตกันล่าสุดเนี่ยคืออยู่ในวาระที่2ของสภาผู้แทนราษฎรนะกำลังมีการทำไอ้ตัวบทกฎหมายอะไรให้มันถูกต้องนะอยู่ในชั้นกฤษฎีกงกฤษฎีกาเนี่ยนะฮะแล้วก็คาดว่านะจะใช้เป็นกฎหมายได้น่าจะเป็นไตรมาสที่3ของปี2570นะก็คือปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการร่างกฎหมายบางทีบ้านเราก็อุ้ยอ้ายนะ นี่ผมยอมรับจริงๆนะบางทีก็อุ้ยอ้ายก็ช้านะกระบวนการการร่างกฎหมายบางฉบับว่าโอ้โหเร็วก็ติดจรวดนะบางฉบับก็โอ้โหรอเข้าคิวนานก็นานจริงๆนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมนะดูสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะจากกันนะผมเหลือประมาณสักนาที2นาทีเนี่ยนะอุตุนิยมวิทยาเตือนนะอ๋อวันนี้ฝนยังตกนะอีสานแล้วก็ตะวันออกใช่ไหมกทมมีฝนนะฮะประมาณสัก 60% ของพื้นที่นะครับราคาทองครับทองล่าสุดครับรับซื้ออยู่ที่ 67,800 บาทนะครับขายออกที่ 68,000 บาทสำหรับทองคำแท่งนะครับรูปพรรณขายออกที่ 68,800 บาทนะครับค่าเงินบาทนี่ 33.17 ตังค์อ่ะหย่อนลงไปอีกแล้วนะตลาดหุ้นนะเท่าไหร่แล้วเอ่ย 1,594.56 จุดฮะปรับตัวลดลงไป 9.96 จุดมูลค่าการซื้อขาย 26,236 ล้านบาทนะครับ K-Bank ยังบวกอยู่5บาทนะฮะตอนนี้ขึ้นไว้อยู่ที่249บาท Delta ลงไป7บาทขึ้นไว้อยู่ที่257บาทนะครับปตท.42บาทไม่เปลี่ยนแปลง Hana 50บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ SCB บวกมา2บาทตอนนี้ขึ้นไว้อยู่ที่150บาท50สตางค์นะครับส่วนธนาคารกรุงไทยนี่เท่าไหร่เนี่ยบวกมา50สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่44บาท25สตางค์นะครับน้ำมันนะดูตลาดโลกสักนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวให้มันอัปเดตซะหน่อยนะก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงครับสำหรับเบรนท์ทะเลเหนือนะฮะจะ108เหรียญอยู่แล้วนะ 107.90 เหรียญWest Texas Intermediate นะอยู่ที่103เหรียญ นะครับหมดเวลานะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะพร้อมกับบทสรุปของทางกกต.ว่าจะวินิจฉัยเรื่องของสว.ยังไง3เท่าไหร่ล่ะบ่าย3วันนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบ
5: นายวรจิตเรียงประจิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่ปล่อเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในวันพฤหัสที่17กันยายนเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปได้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้สอบคงรอกันมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งรวมทั้งมีการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบจับกุมขยายผลต่อไปเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันในการแก้สายรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้า Data Center ยืนยันการดำเนินการไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมัน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพงศ์วิกิจเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่ง และอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนประถมดาตูอุสมันมัมเปนในเขตบารังไกบากัว2เมืองโกตาบาโตบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ15รายซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งนี้และเข้าแถวรอเลือกตั้งโดยมีสมาชิกบางคนเริ่มเบียดเสียดและโต้เถียงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด45และ9มม.อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12

0: นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไสอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอโพนสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอเรณูนครอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอวัตพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอราศีสไลอำเภอโพศรีสวรรค์อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์กับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอบัวใหญ่อำเภอเมืองยางอำเภอคงอำเภอขามสะแกแสงอำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงอำเภอลำธารเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดยะโสธรมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนประวัติงานพัทยามาราธอนก้าวสู่4ทศวรรษมหกรรมพัทยามาราธอนมหกรรมพัทยามาราธอนได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จากความตั้งใจของเมืองพัทยาโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาแห่งปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมามหกรรมงานพัทยามาราธอนได้เป็นที่รับรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วโลกนับหมื่นคนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานโลกด้วย Athletic World Rankingและถูกบรรจุในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก World Athleticนับเป็นห่วงเวลากว่า34ปีที่เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อนมหกรรมพัทยามาราธอนก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริสึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองพัทยามีความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในระดับสากลและก่อเกิดความยั่งยืนทั้งในมิติการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เมืองพัทยาและในระดับของประเทศ

0: ทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: เดี๋ยวร้องให้ฟังต่อค่ะสวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ข้างของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดีฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและอีกไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะขอต้อนรับวันฝนฉ่ำฟ้าเลยทีเดียวนะคะฉ่ำมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะแล้วก็เช้านี้ก็ยังคงโปรยปลายอยู่แล้ววันนี้ก็มีทีท่าว่าฝนก็คงจะตกทั้งวันแหละนะคะคงจะตกทั้งวันเขาบอกกันว่าอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนนั่นสิเกิดเป็นคนกรุงเทพมหานครเนี่ยกลัวน้ำขังรอระบายมันไม่ขังแล้วตอนนี้เลิกขังแล้วท่วมก็ท่วมเลยพอสอนนี้ต้องชัดเจนไงจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ให้รู้เรื่องไปเลยอ่ะนะโอเคน้ำขังรอระบายไม่ขังนะคะท่วมก็ท่วมเลยจริงดิฉันพูดเรื่องจริงเพราะเพื่อนดิฉันเป็นรองผู้ว่าดิฉันก็คุยกับเขาเขาบอกจริงอย่างนี้เราขังเถิงนี่รองพูดเองนะอย่างนี้ขังเถิงอะไรไม่มีท่วมมาท่วมเลยจานให้มันรู้เรื่องอ้าวก็นั่นน่ะสิให้มันรู้เรื่องไปเลยท่วมก็ท่วมไม่ท่วมก็ไม่ท่วมเลยเนี่ยต้องชัดเจนแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะไปคุยกันเรื่องยาคำถามที่คุณฝากเข้ามาไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือสยศไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์นัท
0: ขอบพระคุณ
1: ที่สถานีนี้ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะคำถามจากมิลักแฟนเพลงฝากเข้ามาน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นคำถามแรกยาโดยทั่วไปเช่นยาสามัญประจำบ้านและยารักษาโรคเฉพาะทางเช่นยาลดความดันยาเบาหวานเนี่ยยาพวกนี้มีอายุกี่ปีเท่ากันไหมคะ
1: ครับได้เลยยาเม็ดนะครับ
0: ค่ะ
1: ตามอย.น
0: ะ
1: เขาจะอนุมัติให้มีอายุการใช้งานเนี่ยไม่เกิน5ปี
0: ค่ะ
1: ซึ่งแปลว่าอาจจะ2ปีก็ได้3ปีก็ได้ต้องไปอ่านที่ตัวแผงยาที่กล่องยาว
0: ่
1: า
0: ไม่เท่ากัน
1: ใช่ใช่ครับแต่เขากำหนดไว้ว่าไม่เกิน5ปีซึ่งมีความหมายในเชิงว่าโอ้เราได้ยามานะ
0: ค่ะ
1: ผ่านไป3ปีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนได้รับยามาเนี่ยมันอยู่ในห้องยาของตรงนั้นอะมานานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมมองดูตัวเลขก็ไม่เห็นโอ้ก็มันนานแล้วว่าอะอย่างนี้เราอยากไปใช้ดีกว่าก็กล่าวว่ามันคงเกินนั่นแหละเพราะเราพูดว่ามันไม่เกิน5ปีใช่ไหม
0: ค
1: ่ะแต่มันอาจจะ2ปี3ปีก็หมดอายุได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ายาจะอยู่ไม่เกิน5ปีถ้าเก็บรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องหมายความว่าไม่อยู่ในที่ร้อนไม่โดนแสงไม่อยู่ในที่ชื้นเป็นต้นถ้าเราไม่ได้เก็บแบบนั้นเลยอยู่ในที่ค่อนไปทางร้อนค่อนไปทางชื้น

0: คือมันก็ไม่ถึง5ปีอยู่แล้วไง
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องยาเม็ดนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นยาน้ำเนี่ยเขาบอกว่า 1-3 ปี
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นสมุนไพรแบบเป็นน้ำเนี่ย2ปี
1: ค่ะ
0: ถ้าหากเป็นรูปแบบอื่นก็นานขึ้นเป็น3ปีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พูดมาเนี่ยถ้าหากว่าเราเก็บอยู่ในแพ็คเกจของมันเรียบร้อยนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นยาเม็ดก็อยู่ในแผงปิดสนิทเรียบร้อยแต่ถ้าหากเราไปแกะออกมาแล้วจากแผงหรือยาที่เขาใส่มาเป็นกระป๋องนะเขาปิดมิดชิดข้างในมีสำลีอุดไว้มียากันเชื้อเรียบร้อยอยู่ในนั้นพอเราเปิดแล้วเนี่ยนะยาเม็ดอยู่ได้ไม่เกิน6เดือน
1: ไม่เกิน6เดือน
0: ใช่เมื่อเปิดแล้ว
1: เม
0: ื่
1: อเป
0: ิ
1: ดแล้ว
0: หรือแกะหรือแกะเป็นเม็ดมาเก็บไว้ในกล่องอย่างเนี้ยไม่ได้อยู่ในแผงเดิมเนี่ยไม่เกิน6เดือนแปลว่าถ้าเราแกะแล้วเราคาดว่ามันจะใช้นานเนี่ยต้องระบุวันที่ลงไปว่าเราแกะเมื่อไหร
1: ่
0: นะครับเป็นต้นอีกอย่างนึงยังยาน้ำเนี่ยผสมแล้วถึงแม้ที่ขวดจะบอกว่าเออยานี้อยู่ได้กี่ปีไม่สำคัญอ่ะผสมแล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่ควรเกิน14วันยาครีมที่เราเปิดแล้วเนี่ยยาป้ายตาอะไรเป็นต้นเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน30วันเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรู้ว่าเป็นของที่เก็บรักษาดีอยู่ในแผงเรียบร้อยอยู่ได้นานเท่าไหร่กับสองเปิดแล้ว
1: อ
0: ยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วก็ขอพูดนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องจำให้ไปอ่านว่าเขาเขียนว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็ดูตรงนั้นอ่ะปัญหามีอยู่อย่างหนึ่งไง
1: ค่ะ
0: เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนเป็นอักษรย่อ EXP อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แปลว่าคนอ่ะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษนะถึงจะรู้ว่า EXP แปลว่ามันหมดอายุไง
1: มัน expire
0: แต่ที่พูดอันนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่ายาบางอย่างเขาไม่เขียน EXP น
1: ะ
0: เขาเขียน MFD Manufacturing Day เมื่อเขาบอกว่าเป็นวันผลิตเราก็ต้องไปบวกเองเมื่อเขียนที่บอกอยู่ถ้าไม่เก
1: ิน3
0: ปี5ปีอันนี้แหละก็มีความสับสนอยู่บ้างเนาะ
1: ค่ะอันนี้เป็นความรู้จริงๆนะสำหรับข้อนี้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีอายุไม่เท่ากันค่ะคือทุกคนเนี่ยจะมั่นใจว่ายาทุกตัวมีอายุเท่ากันสมมุติ5ปีก็คือ5ปีหมดเลยทุกอย่าง5ปีหมดเลยก็เนี่ยเพิ่งจะกระจ่างแจ้งวันนี้แหละว่าไม่เท่ากันนะอายุไม่เท่ากันยาน้ำกับยาเม็ดก็อายุไม่เท่ากันด้วยและเมื่อเปิดใช้แล้วก็จะมีอายุสั้นลงไปอีก
0: ใช่แล้วต
1: ้
0: องอ่านนะต้องไปอ่านนะว่ายาของเราจะหมดอายุเมื่อไหร่นะ
1: ค่ะแต่อย่างยาหยอดตาเนี่ยใช่แน่นอนเพราะว่าเภสัชที่ขายยาให้นัดเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเปิดใช้แล้วเนี่ยเดือนนึงนะเขาก็เขียนมันที่ลงไปเลยนะคะ
0: ถูกต้องเลยเพราะบางคนพอเปิดแล้วอ้าวหายแล้วเก็บไว้เอาอีกตั้งหลายเดือนมาใช้ใหม่อันนี้ไม่ปลอดภัยเพราะอะไรรู้ไหมยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
0: พูดยาหยอดตาเนี่ยดีมากเลย
1: ค่ะ
0: เมื่อมันเปิดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าไปอยู่ในหลอดนั้นได
1: ้
0: ถ้าเราทิ้งไว้ยิ่งนานก็ยิ่งความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรวมทั้งยาอาจจะเสื่อมสภาพด้วยเพราะฉะนั้นตามที่พูดเนี่ยมีความสำคัญว่าเราจะต้องรู้ว่ามันควรใช้ต่อหรือไม่ไง
1: ค่ะอาจารย์แล้วยาล้างตาเหมือนกันไหมคะ
0: ยาล้างตาก็ทำนองว่าเป็นของที่เข้าตาเราใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเปิดแล้วก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดิมเปิดแล้วก็อยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
1: เท่านั้น
0: ไม่ใช่ใช้ไป3เดือน6เดือนก็ยังจะใช้อยู่ขวดเดิมเนี่ย
1: ค่ะค่ะก็เหมือนพวกเครื่องสำอางอ่ะบางคนเสียดายว่าเครื่องสำอางซื้อมาในราคาแพงอ่ะโดยเฉพาะพวกมาสคาร่าที่ปัดขนตาโอ้โหพักพวกหนูไง
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่สามเดือนเท่านั้นแหละมาสคาร่าพักพวกหนูอ่ะเขาตาบวมไปหาหมอตาเลยไม่ได้คุ้มเลยเนี่ยนะคะ
0: เออที่พูดอย่างนี้ก็ดีนึกออกเรื่องหนึ่งว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยน
1: ะ
0: มันต้องดูลักษณะทางกายภาพของยาก่อนกินด้วยหมายความว่าถ้ามันยังไม่หมดอายุหรอกตามวันที่มันยังไม่หมดแต่เราดูแล้วเอ๊ะเม็ดมันบวมๆเม
1: ็
0: ดมันแตกเม็ดมันดูสีเปลี่ยนไปหรือยาน้ำมันมีตะกอนมีคือลักษณะมันดูแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเพี้ยนไปอ่ะ
1: ค
0: ำนี้ถือว่าหมดอายุแล้วอย่าไปกิน
1: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้มาถึงยาหมดอายุเราเคยพูดเล่นกันอ่ะว่านี่สงสัยกินยาหมดอายุเข้าไปแน่เลยเนี่ยวันนี้ถึงได้เพี้ยนเนี่ยคำว่า
0: ใช่แล้วชอบพูดเล่นกัน
1: ใช่กินยาหมดอายุเข้าไปแน่เลยเนี่ยนะคะคำว่าทานยาหมดอายุเข้าไปเนี่ยในทางการแพทย์มันจะมีผลอะไรกับร่างกายหรือว่ามันไม่มีผลอะไรเลยคะอาจารย
0: ์ โดยทั่วไปนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือยามันไม่ออกฤทธิ์ไง
1: เพราะมันหมดอายุไปแล้ว
0: เนี่ยแปลว่ามันหมดฤทธิ
1: ์
0: ฤทธิ์ของมันเนี่ยลดน้อยลงจากมันออกผลให้เรา 100% มันอาจจะเหลือ80 70อะไรแล้วแต่ว่ามันหมดอายุไปนานแค่ไหนมันเสื่อมสภาพไปมากแค่ไหนอันนี้คือผลที่เห็นได้ชัดที่สุดเคยกินแล้วความดันลดพอมันหมดอายุกินไปความดันก็ไม่ลด
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ยาบางกลุ่มเนี่ยตอนหมดอายุเนี่ยมันจะเป็นพิษเลยนะอย่างเช่นยาเตตราไซคลินเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าถึงวันหมดอายุแล้วกินเข้าไปจะเป็นพิษต่อไตเป็นต้นแต่ยาพวกนี้ไม่ได้มีมากนะที่ว่าหมดอายุแล้วเป็นพิษส่วนใหญ่เราจะไปพูดเรื่องว่าหมดอายุแล้วมันไม่ออกฤทธิ์หรือในอีกกรณีนึงคือหมดอายุแล้วไปใช้อย่างเช่นที่เปิดขวดและที่พูดกันเมื่อกี
1: ้
0: จนทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปก็เลยก่อให้เกิดอันตรายต่อเราครับ
1: ค่ะยาของเด็กกับยาของผู้ใหญ่มีอายุต่างกันไหมคะอาจารย
0: ์เมื่อกี้เราพูดในเรื่องยาเม็ดยาผงยาน้ำไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นยาน้ำอายุมันก็ 1-3 ปีเป็นต้นครับ
1: อ๋อไม่ได้แยกว่าเป็นของเด็กหรือของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่เลยเราแยกตามชื่อของยาชนิดของยาว่าอยู่ในรูปครีมอยู่ในรูปออยเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะ อย่างครีมเนี่ยก็จะหมดอายุได้เร็วกว่าสิ่งที่มันออกค้นๆหนึ่งอย่างเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์นะคะมาดูคำถามต่อไปยาลดความดันหรือยาแก้เวียนศีรษะของคนอื่นเนี่ยเราไปขอมาทานนะมันจะมีอันตรายไหมคะ
0: ความจริงพูดในหลักการเลยนะ
1: ค่ะ
0: นี่พูดแบบไม่เพราะนะยาของใครของมันเนี่ยภาษาชาวบ้านเลยยาของใครของมันความหมายคืออย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลาหมอจะจ่ายยาให้ใครเนี่ยหมอดูองค์ประกอบของคนคนนั้นเสมอเลยนะอายุเท่าไหร่ความดันเท่าไหร
1: ่
0: มีโรคประจำตัวอะไรอีกบ้างค่าไตเป็นยังไงโอ้จีบถามมากมายแล้วค่อยคนนี้ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: ดังนั้นยาของคนนี้ก็คือของคนนี้คนอีกคนนึงอะเอามาใช้ของเขาเนี่ยก็อาจจะได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผลหรืออาจจะเป็นอันตรายก็ได้งั้นโดยหลักทั่วไปไม่ต้องไปเจาะจงหรอกว่าต้องเป็นยาความดันยาเวียนหัวยาอะไรก็แล้วแต่ของคนอื่นน่ะมันเป็นของเขาเราสังเกตได้ว่าเวลาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยซองยาเขาเขียนชื่อเราใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็แปลว่าของเรา ไม่ใช่ของคนอื่น แล้วถ้าจะมาเจาะจงที่ยาความดันเนี่ยก็จะมีผลในเชิงว่าคนบางคนเนี่ยเขาต้องใช้ยาในขนาดมิลลิกรัมเท่านี้แหละ
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วเราไปหยิบของเขามาใช้เนี่ยยาตัวนั้นอาจจะมีมิลลิกรัมที่มากเกินไปสำหรับเราหรือน้อยเกินไปสำหรับเราหรือไม่เหมาะกับโรคของเราเลยแล้วเกิดอันตรายต่อเราก็เป็นได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คือสารภาพนะคะตอนที่ไปต่างจังหวัดน่ะก็ต้องขึ้นเขาลงห้วยใช่ไหมรถก็ขึ้นไปหนูเนี่ยเป็นคนที่พอรถขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยหนูจะเวียนศีรษะก่อนเลยทีนี้หนูก็ลืมหยิบยามาในกระเป๋ายาก็เห็นเขาทานยาเม็ดเหลืองๆกันน่ะใช่ไหมหนูก็บอกขอหนูเม็ดหนึ่งได้ไหมแต่หนูไม่ได้ทานทั้งเม็ดนะเพราะหนูรู้ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่แพ้ยาตัวนี้หนูทานเข้าไปแค่ครึ่งเดียวเองอาจารย
0: ์ได้ผลเลย
1: เรียบร้อยเลยหลับตั้งแต่ข้างล่างจนขึ้นไปบนเขาจนลงมาจากเขาแล้วหนูยังไม่ตื่นนะ
0: อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเวลาเราพูดเรื่องยาอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าสมมุตินะเราใช้คำว่ายาสามัญประจำบ้านพวกนี้มันแบ่งปันกันได้นะเพราะว่ายาสามัญประจำบ้านในความหมายของอย.เนี่ยหมายถึงยาที่ไม่ได้มีพิษมีภัยร้ายแรงเป็นยาที่ประชาชนสามารถซื้อหามาใช้เพื่อบรรเทาอาการของตนเองได้แต่ต้องมีความรู้นิดหน่อยอ่ะเช่นอาจารย์รู้ว่ายาตัวนี้มันง่วงจัดอ่ะเมื่ออาจารย์มีความรู้อยู่บ้างอาจารย์จึงไม่กินเต็มเม็ดขณะกินครึ่งเม็ดครึ่งเขาลงเขาแล้วยังง่วงอยู่เลย
1: ยังหลับอยู่เลยยังไม่ตื่นเลย
0: จะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็หลับไปตลอดเลย
0: จะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าคนกินเนี่ยดันเป็นคนคนขับรถของเราอ่ะมันจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ง่วงด้วยขับรถด้วยเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พูดว่ายาของใครของมันเนี่ยในความหมายของยาทั่วๆไปซึ่งยาเกือบทั้งหมดเนี่ยเราจัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่ายาอันตรายนั้นยาอีกหมวดหนึ่งเนี่ยคือยาสามัญประจำบ้านอันนี้ยาของคนนั้นชื่อพาราเซตามอลปวดหัวขอหน่อยได้ไหมอันนี
1: ้แบ่งกันได้
0: ถึงกับว่ากันนะแต่พาราเซตามอลก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเรานะ คนตัวเล็กเขาก็กินขนาดหนึ่งคนตัวใหญ่ก็กินอีกขนาดหนึ่งแปลว่ายาก็อาจจะแบ่งปันกันได้แต่ต้องมีความรู้ตามสมควรนะทั้งเรื่องขนาดยาผลข้างเคียงของยาเป็นต้นเหล่านี้แหละ
1: ค่ะก็หนูก็ได้ความรู้จากอาจารย์นี่แหละแล้วก็ไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าพาราเนี่ยที่เธอซัดเข้าไปวันละ2เม็ด2เม็ดเนี่ยนะบางทีเช้า2เม็ดแล้วเย็นอีก2เม็ดเนี่ยมันเกินแล้วเพราะว่าอาจารย์หมอบอกมา
0: ถ้าเธอตัวเล็กแต่ถ้าเธอตัวใหญ่เธอกิน2เม็ดได้มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวไงเราทบทวนอีกทีก็ได้มัน10ถึง15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว
1: ใช
0: ่ต่อกิโลต่อครั้งนะก็คูณเอาละกันตัวเล็กก็ต้องกินน้อยตัวใหญ่ก็กินเยอะได
1: ้ค่ะ
0: ที่สำคัญนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่แน่ใจเนี่ยฉลากยาเนี่ยในกล่องยาเขาเขียนบอกไว้อย.เขียนเลยน้ำหนักตัวเท่านี้กินเท่าไหร่น้ำหนักตัวที่กินเท่าไหร่เราไม่ค่อยอ่านกันไง
1: โหตัวมันเล็กๆเนี่ยแล้วมันเยอะมากอ่ะเขาก็เลยไม่อ่านกัน
0: อ่านเถอะแบบตัวใหญ่ก็มีในเว็บไซต์อ่ะ
1: ค่ะ
0: กดเข้าไปอ่านนะเขาเรียกว่าเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
1: ค่ะ
0: เราสั่งคำนี้เข้าไปมันก็จะขึ้นมาตัวสอนตัวเบลเลอร์เพราะว่ากฎของการทำเอกสารนี้คือต้องตรวจตัว
1: ค่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามที่คุณผู้ฟังฝากมาคือเริ่มไปพบแพทย์เราก็ต้องไปพบประจำละตอนนี้เพราะว่ามีความดันแล้วก็มีเบาหวานด้วยหมอก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับยาไปนะคุณผู้ฟังฝากถามว่าคำว่าค่อยๆปรับยาไปหมายความว่าอะไร
0: ดีจังเลยปรับยาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มีความหมายในเชิงว่าอาจจะปรับขนาดยาให้มันมีมิลลิกรัมมากขึ้นหรือปรับลดลงก็ได้เช่นการรักษาความดันถ้าหมอเห็นว่าความดันต่ำเกินไปหมอก็บอกขนาดยาเนี่ยมันเยอะไปนะหมอจะปรับลดลงในทางกลับกันความดันมันไม่เห็นลดเลยหมอก็จะปรับให้มีขนาดยาสูงขึ้นนั่นเรื่องขนาดยาหรือหมออาจจะปรับยาว่ายาเม็ดเดียวคุมความดันไม่อยู่นะหมอจะต้องเพิ่มยาอีกชื่อนึงไปช่วยลดความดันอันนี้ก็เรียกปรับยานะหรือเดิมกินยาความดันอยู่3ชนิดโอ้ยลุกขึ้นมาเวียนหัวแปลว่าความดันต่ำหมอจะลด3ชนิดเหลือ2ชนิดนะ
1: ค่ะ
0: หรือยาบางอย่างกินตอนนี้แล้วมันรู้สึกปั่นป่วนท้องไม่สบายเพราะว่าไปกินก่อนอาหารหมออาจจะปรับบอกให้ไปกินหลังอาหารบางคนน่ะมาบอกหมอว่ายาเหลือเยอะเลยหมอเพราะว่ามันเป็นยาเช้าเย็นหลังอาหารตอนเย็นผมไม่ได้กินข้าวหมอผมก็เลยไม่ได้กินยาอย่างนี้หมอก็ต้องหาทางปรับว่าทำยังไงมันถึงจะได้วันละ2เวลาเป็นต้นนะสรุปว่าปรับยาเนี่ยเราปรับได้ทั้งปริมาณยาซึ่งหมายถึงมิลลิกรัมของยาจำนวนของรายการยาที่หมอสั่งการกินว่าก่อนอาหารหลังอาหารความถี่ในการกินยาวันละกี่ครั้งรวมไปถึงว่าเวลาในการกินยาจะเปลี่ยนจากก่อนนอนมาเป็นเช้าจะเป็นกลางวันเป็นอะไรขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนครับปรับนี้ปรับเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและปรับเพื่อลดหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยาครับ
1: ขอข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คำถามแฟนรายการฝากถามมาเรื่องของการดื่มน้ำบางข้อเขียนก็บอกว่าควรดื่ม 4-6 แก้วบางข้อเขียนก็บอกว่าควรดื่ม 4-8 แก้วสำหรับแต่ละคนควรจะดื่มประมาณเท่าไหร่คะ
0: จริงถ้าอ่านจากแต่ละแหล่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกัน
1: ใช
0: ่อ่านจากอังกฤษก็แบบนึงอเมริกาก็แบบนึงอ่านจากไทยแหล่งที่1 2 3ก็ไม่ค่อยเท่ากันถ้าเอาเป็นหลักทั่วๆไปของแหล่งของประเทศไทยนะจะบอกว่าประมาณ 6-8 แก้วอันนี้คำว่าแก้วก็ต้องไปตีความอีกนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราบอกว่าแก้วหนึ่ง 300cc เนี่ย8แก้วมันก็ 2,400 6แก้วมันก็ 1,800 อย่างไรก็ตามเรามีวิธีที่ละเอียดขึ้นนะเพราะว่าอะไรการที่บอกกี่แก้วก็ตามเนี่ยอาจารย์ลองนึกดูนะ
1: ค่ะ
0: แล้วตัวเล็กๆอ่ะจะกินจำนวนแก้วเนี่ยเท่ากับคนตัวโตๆเหรอ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็เลยมาคำนวณเป็นปริมาตรของน้ำเนี่ยต่อน้ำหนักตัวได้เหมือนกับพาราเมื่อกี้
1: อ
0: ๋
1: อค่ะค่ะ
0: โดยทั่วๆไปนะทั่วๆไปเราจะใช้ประมาณ30ถึง35 ml หรือ cc เนี่ยต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมพอพูดอย่างนี้ก็งงว่าคำนวณไม่ถูกหมอมีวิธีให้ง่ายๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาน้ำหนักตัวนะ
1: ค่ะ
0: หารด้วย3
1: น้ำหนักตัวหารด้วย3
0: สมมุติว่าเราหนัก60
1: ค่ะ
0: หารด้วย3
1: ค่ะ
0: มันได้เท่าไหร่เน
1: าะ313326
0: ใช่ถูกต้อง326 60หาร3ได้20ถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่จุดทศนิยมลงไป
1: ค่ะ
0: 20ใส่จุดก็คือ2 2ก็คือ2ลิตรไง
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเราหนักประมาณ45กิโลกรัม
1: ค่ะ
0: เอา3หารจะได้15
1: ค่ะ
0: ใส่จุดทศนิยมลงไป 1.5 ลิตรไงล่ะประมาณนี้อันนี้คือการกะคร่าวๆเลยจากวิธีที่บอกไปนะครับตัวเล็กก็ประมาณ 1.5 ลิตรตัวเล็กหมายถึง45กิโลนะตัวกลางๆ60กิโลก็ประมาณ2ลิตรถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาเท่าไหร่ดีล่ะเอาสัก80กิโลตอนนี้ถ้า80กิโลเนี่ยมันหาร3มันหารยากเนาะเราก็สามารถปัดตัวเลขเนี่ยให้มันเป็นตัวเลขที่เราหารได้ง่ายนะครับเมื่อหารแล้วก็จะใส่จุดทศนิยมลงไปนะยกตัวอย่างนะ80หาร3เนี่ยหารไม่ลงตัว
1: ใช่หารไม่ลงตัว
0: แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็น81เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันจะได้27
1: ค่ะ
0: ก็ยากอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรสรุปว่าเราเอาตัวเลขของน้ำหนักตัวเนี่ยปัดให้เป็นตัวเลขที่เราพอจะหาร3ได้ลงตัวอย่าง60เนี่ยหารลงตัวโอเคถ้าเราหนัก62หารไม่ลงตัวแล้วก็ปัดเป็น63มันก็ได้21 21ก็ 2.1 ลิตรคือปัดให้มันเป็นตัวเลขใกล้เคียงแล้วหาร3ให้ได้กลับกันแล้วใส่จุดทศนิยมลงไปแต่ตรงนี้จะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่า1นะ
1: ค่ะ
0: ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของน้ำซึ่งรวมน้ำอื่นๆด้วยนะ
1: เช่
0: นเรากินเครื่องดื่มอะไรก็ตามก็รวมอยู่ในนี้แหละ
1: อัน
0: ที่2ใช่ไม่ใช่น้ำดื่มอย่างเดียวน้ำหมายถึงน้ำทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเราซดน้ำแกงไปก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ข้อควรระวังถ้าหากว่าอากาศมันร้อนจัดหรือเราไปทำอะไรที่เสียเหงื่อมากตัวเลขที่บอกไว้ก็น้อยเกินไปในทางกลับกันเรามีโรคประจำตัวบางอย่างที่หมอบอกว่าคุณดื่มน้ำมากไม่ได้นะเดี๋ยวจะบวมเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่ตัวเลขที่บอกไว้ก็มากเกินไปก็ต้องไปถามหมอว่ามันเหมาะกับเราเนี่ยที่สักกี่ซีซีต่อวันข้อหนึ่งที่เราอยากจะบอกคือคนส่วนใหญ่นะหมอเชื่อว่าดื่มน้ำน้อยกว่าที่ควรจำเป็นอาจารย์เชื่อไหมคนส่วนใหญ่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกวันเนี่ยนะหมอจะมีกระบอกน้ำอยู่อันหนึ่งไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้กระบอกน้ำของหมอเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวแหละกระบอกนี้มันมี700ซีซีไงแปลว่าหมอต้องดื่มน้ำในกระบอกเนี่ย3กระบอกต่อวันนะถ
1: ึ
0: งจะได้ 2,001 ตามน้ำหนักตัวของหมอเนี่ย
1: ค
0: ่ะในคนทั่วไปถ้าไม่ได้ทำแบบเนี้ยเชื่อว่าไม่ได้น้ำ3กระบอกต่อวันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นตรงนี้เมื่อได้น้ำปริมาณน้ำที่ควรจะดื่มแล้วก็ควรจะมีนะเช่นอยู่บ้านมีขวดเราบอกว่าเราต้องการดื่ม2ลิตรต่อวันเรามีขวดน้ํา1ลิตรวางไว้2ขวดมันก็ต้องหมด2ขวดนี่แหละโดยประมาณนะ
1: ค่ะ
0: ว
1: ันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มน้ำอ่ะนะคะแล้วก
0: ็
1: เรื่องราวของยาหมดอายุทานยาหมดอายุแล้วกินก็กินยาหมดอายุก็ไปใช่ไหมเนี่ยขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวส่งคำถามไปให้นะคะ
0: ได้เลย
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนุจนตระกูลประธานคณะทำงานดังสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือสยศมาบอกกับคุณถึงเรื่องราวของการรับประทานยาว่าอายุยาแต่ละอย่างไม่เท่ากันยาเม็ดมีอายุมากกว่ายาน้ำและถ้าคุณเปิดใช้แล้วยาจะลดอายุลงไปเหลือเท่าไหร่อันนี้มีประโยชน์มากๆเลยเช่นเดียวกับยาหยอดตาหรือยาล้างตาก็เช่นเดียวกันยาหยอดตาเนี่ยดิฉันท่องจำเลยว่ามีอายุได้แค่1เดือนเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ต้องใช้ยากันเป็นประจำส่วนเรื่องของการดื่มน้ำแต่ละที่ก็จะพูดไม่เหมือนกันดังนั้นเอาเป็นกลางๆไว้คุณจะดื่มน้ำให้เพียงพอสำหรับร่างกายคุณอย่างที่อาจารย์หมอบอกถ้าคุณตัวเล็กคุณก็ดื่มประมาณนี้ถ้าคุณตัวโตหน่อยก็ดื่มมากขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story พักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz เดือนกันยาเดินทางมาหลายวันแล้วนะคะหลายคนที่จะต้องเกษียณสิ้นเดือนนี้ก็บางคนก็ดีใจได้พักผ่อนแล้วจะไปเตรียมไปเที่ยวรอบโลกแล้วบางคนก็บอกว่าเตรียมตัวจะไปเลี้ยงหลานแต่อีกหลายคนยังทำใจไม่ค่อยได้นะคะยังไงก็ตามทีดิฉันส่งกำลังใจให้เพราะว่าไม่ได้มีทุกคนหรอกที่จะนั่งอยู่จนเกษียณอายุราชการแล้วจากออกไปแบบสง่างามดังนั้นดิฉันส่งกำลังใจให้ยังมีงานรอให้คุณเป็นที่ปรึกษานะคะยังมีงานรออีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะตอนนี้ไปคุยกับท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมไปทักทายกันท่านอธิบดีสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นัทสวัสดีท่านผู้ฟังค
0: ่
5: ะ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
5: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณทางรายการด้วยค่ะ
0: โอ้ยินดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์เนี่ยได้ยินคำว่า GI ที่เนี่ยมีผลไม้ GI อาจารย์เนี่ยอยากรู้มากเลยไอ้คำว่า GI เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอย่างสินค้า GI คืออะไรอยากให้ท่านอธิบดีเล่าให้แฟนๆรายการแล้วก็อาจารย์ฟังไปพร้อมๆกันหน่อยค่ะ
5: ค่ะสินค้า GI นะคะจริงๆ GI เนี่ยก็คือชื่อภาษาอังกฤษนะคะของคำว่า geographical indication ภาษาไทยก็คือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์
5: นะคะเพราะฉะนั้นชื่อของสินค้าค่ะจะมีความเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร
0: ์
5: ลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะของสินค้าเนี่ยถ้าเราได้ยินว่าเนี่ยสินค้า GI เราจะรู้เลยว่าสินค้านั้นเนี่ยจะมีชื่อทางภูมิศาสตร
0: ์
5: ก็คือชื่อสถานที่ต่อท้ายแล้วเรื่องราวของสินค้าจะเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอาจารย์อย่างเช่นมะขามหวานเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเราฟังชื่อและเรารู้แล้วมะขามหวานเนี่ยต้องมาจากเพชรบูรณ์แน่เลยแต่การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะจะคุ้มครองหรือว่าจดทะเบียนอนุญาตตามกฎหมายให้สินค้านั้นเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ชื่อตามแหล่งที่มาของเขาว่ามะขามหวานเพชรบูรณ์เนี่ยเขาต้องมา

0: ชุมชนนะคะหรือว่าจังหวัดเนี่ยต้องมายื่นขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพราะเรามีกฎหมายเราเรียกว่าพรบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วเขาก็จะต้องใส่รายละเอียดนะคะว่ามะขามหวานของเขาเนี่ยปลูกในพื้นที่อย่างไรขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมะขามหวานเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่มีความพิเศษนะ
1: คะ
0: เพราะว่ามีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านนะคะมีแอ่งกระทะดินก็มีความอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุเพราะว่าสภาพภูมิอากาศนั้นนะคะแล้วก็เพชรบูรณ์เนี่ยเขามีความเชื่อมโยงเพราะว่าทุกคนก็จะรู้จักแล้วว่าเป็นเมืองของมะขาม
1: ค่ะ
0: ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราตรวจแล้วนะคะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเราก็เลยขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้า GI ค่ะเขาก็เลยมีสิทธิ์จะใช้ชื่อนั้นกับสินค้านะคะคนที่ปลูกมะขามหวานในพื้นที่อื่นก็จะไม่มีสิทธิ์เรียกพอขึ้นทะเบียนแล้วครอบครองตามกฎหมายแล้วค่ะมะขามหวานที่ปลูกในที่อื่นก็จะไม่มีสิทธิ์ไปใช้ชื่อว่าอ๋อฉันขอเรียกเหมือนกันนะเห็นขายได้ดีเนี่ยขอเรียกมะขามหวานเพชรบูรณ์อันนี้ไม่ได้เลยค่ะ
1: อ๋อค่ะนึกว่าใครอยากจะเรียกอะไรก็เรียกได้ไม่ได้เพราะว่าจะต้องมายื่นขอกับทางกรมก่อนถูกไหมคะ
0: ค่ะคือจริงๆต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเรื่องราวคุ้นเคยกันมาสืบทอดกันมายาวนาน
1: อะ
0: อย่างเรียกได
1: ้
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปตรวจเช็คแล้วล่ะว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยขึ้นทะเบียนสินค้าตัวนี้เป็นสินค้า GI
1: ค่ะ
0: คนอื่นนะคะจะไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อนั้นถ้าเขาไม่ได้มีที่มาก็คือสินค้านั้นน่ะไม่ได้มาจากแหล่งจริง
1: ๆค่ะ
0: ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะคะทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในชื่อเสียงของสินค้าซึ่งต้องเรียนอาจารย์นะคะว่าปัจจุบันสินค้า GI ของไทยนะคะที่ได้รับขึ้นทะเบียนคุ้มครองตามกฎหมายกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมี269ตัวค่ะ
1: ค่ะเยอะเลยเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าที่นครราชสีมามีหลายตัวเลย
0: ใช่ค่ะเราก็พยายามรวบรวมเพราะว่าเรามีพรบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่2546
1: ค่ะ
0: นะคะประมาณ20กว่าปีแล้วตอนนี้มี269รายการก็เลยให้ทีมงานลองดูซิว่าทุกจังหวัดตอนนี้มี GI และ77จังหวัดจังหวัดไหนมี GI มากที่สุดก
1: ็
0: เลยพบว่าสถิติล่าสุดนะคะอันดับแรกก็คือนครราชสีมาอย่างที่อาจารย์ว่าเลยค่
1: ะ
0: มี GI แล้วขึ้นทะเบียนแล้ว12สินค้าค่ะ
1: โอ้โหเยอะเลย
0: เยอะมากใช่ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่าง
1: ได้เลยอ
0: าจจะเคยได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีอย่างเช่นน้อยหนาปากช่องเขาใหญ่ไม่ทราบเคยเห็นเคยรับประทานกันไหมนะคะเพราะว่า
1: อร่อย
0: เขาผลเขาจะใหญ่มากอร่อยนะคะปลูกในอำเภอปากช่องนะคะหรือว่าผ้าไหมปักธงชัยเขาน่าจะคุ้นเคยนะคะ
1: ผ้าไหมปักธงชัยสวยมาก
0: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะก็12สินค้าที่นครราชสีมาอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่อะค่ะให้ความสำคัญคือจังหวัดหรือพื้นที่เนี่ยเห็นความสำคัญของการมาขอขึ้นทะเบียนแล้วจังหวัดเนี่ยค่ะหรือพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะผูกโยงเรื่องราวนะคะอย่างเช่นภูมิปัญญาสภาพพื้นที่ดินน้ำอากาศนะคะเป็นต้นได้เขาก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเยอะนะคะถ้าเทียบกับหลายจังหวัดค่ะ
1: นี่ได้ความรู้ใหม่จากท่านอธิบดีอีกเรื่องแล้วนะอาจารย์นอกเหนือจากผลไม้นอกเหนือจากอาหารเนี่ยมีผ้าก็ขึ้นทะเบียน GI ได้
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงๆนะรู้เดี๋ยวนี้เลย
0: ภูมิปัญญาค่ะอาจารย์
1: ค
0: ือเขานอกจากในเรื่องดินน้ำอากาศทะเลภูเขาอะไรเกาะแก่งเนี่ยค่ะมีอีกอย่างนึงซึ่งเรามองว่าเป็นเชิงอนุรักษ์ก็คือภูมิปัญญานอกจากผ้านะ
1: คะ
0: ก็จะมีสินค้าหัตถกรรมอย่างเช่นเครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผานะคะชามไก่ลำปางโทษนะคะสังฆโลกสุโขทัยเป็นต้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ร่มบ่อสร้างนะคะ
1: ได้ GI หมดเลยอ๋อ
0: ที่ได้ GI แล้วค่ะหรือว่าครกหินอ่างศิลาอันนี้ก็เป็น GI
1: ค่ะอย่างกรมได้ทำการสำรวจสินค้าที่ได้รับ GI เนี่ยนะคะแล้วก็สินค้า GI เนี่ยสินค้า GI ในปี2569เนี่ยที่กรมได้ทำการสำรวจเนี่ยมีเยอะไหมคะแล้วก็แบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
0: ค่ะสินค้า GI ใน2569อะค่ะ เราขึ้นทะเบียนให้ประมาณ30รายการ
1: 30รายการ
0: ใช่ค่ะถ้าจะแบ่งง่ายๆก็เป็นเกษตรกับหัตถกรรมนะคะเกษตรเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรจะเยอะนะคะเกิน30รายการ
1: ผลไม้พวกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะอย่างปีนี้ที่เราเพิ่งขึ้นให้อย่างเช่นชมพู่คลองหานะ
1: คะ
0: ส้มโอเวียงแก่นปลานิลสายน้ำไหลเบตงกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ต
1: โอ้โห
0: เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือจะสะท้อนเลยค่ะว่าถ้าหลายท่านหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเคยชิมก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันแตกต่างมันมีความพิเศษนะแล้วพอจังหวัดนะคะเขาผูกโยงความพิเศษนั้นกับเรื่องราวเนี่ยเราก็ขึ้นทะเบียนให้ค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นหัตถกรรมนะคะอาจารย
1: ์
0: ผ้าย้อมครั่งลำปางหลายท่านเนี่ยอาจจะเห็นผ้าย้อมคราม
1: ผ้าย้อมครามใช่
0: ผ้าย้อมครามอย่างเช่นสกลนคร
1: สกลนครใช่ใช่
0: สีฟ้าหรือเนี่ยค่ะที่พระองค์หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็นำมาตัดเย็บเป็นชุดกีฬาของนักกีฬาไทยเนี่ยนะอันนี้ย้อมครามสกลนครแต่พอย้อมครั่งอะค่ะจะสีชมพูแล้วก็สวยมากย้อมครั่งลำปาง
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้พวกเราดีไซเนอร์อาจจะมีสีต่างหากที่อาจจะมาตัดเย็บได้นะคะหร
1: ือ
0: ว่ากระจูดครวนเคร่งนครศรีธรรมราชอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็เพิ่งจดทะเบียนให้เมื่อเนี่ยค่ะปี2569นี่เองค่ะก
1: ็
0: จะมีทั้งหมด30สินค้าค่ะ
1: ตกลงแยกเป็นกี่ประเภทคะเนี่ยเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งหัตถกรรม
0: ใช่หัตถกรรมคืออยากจะให้เรียกอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสินค้าอาจจะผลิตไม่ได้เยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็เลยพยายามที่จะโยงว่ามันเป็นสินค้าเกษตรกับหัตถกรรม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะมีขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันอุตสาหกรรมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเราขึ้นทะเบียน GI ให้สินค้านมวาริสนะคะก็นมเนี่ยก็คือจะมีความเชื่อมโยงนะคะกับนมที่เลี้ยงในพื้นที่นะคะพื้นที่วาริสเนี่ยค่ะก็เลยทำให้รสชาติของนมนั้นเนี่ยเราสามารถระบุได้ว่าทำไมมันถึงออกมาแตกต่างนะคะจากนมที่เลี้ยงที่อื่นแล้วเผอิญว่านมเนี่ยปริมาณมันอาจจะมากหน่อยเราก็เลยอาจจะบางคนก็อาจจะบอกเอ๊ะนี่สินค้าอุตสาหกรรมหรือเปล่าแต่ว่ายังขอจัดง่ายๆว่าอาจจะเป็นสินค้าเกษตรค่ะอาจารย
1: ์ค่ะนี่ไม่รู้จักเลยนะนมวาริสเนี่ยเพิ่งรู้จักจากท่าน
0: วาริส
1: จ
0: ะอยู่สกลนคร
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะอ
1: ย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์เรียนเชิญเดี๋ยวอาจารย์ขอไปทำสกู๊ปหน่อยได้ไหมเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยเรื่องราวต่างๆตรงนี
0: ้ยินดีค่ะ
1: เดี๋ยวเรา
0: อาจารย์อยากลงพื้นที่ตรงไหนก็แจ้งมาได้
1: เดี๋ยวเรานัดกันหลังใหม่ไม่เดี๋ยวอาจารย์ไปสัมภาษณ์ท่านอธิบดีที่กระทรวงเลยน่าสนใจมาก
0: ค
1: ืออย่างนี้ที่อาจารย์สนใจเนี่ยเพราะบางเรื่องเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเรายังไม่รู้เลยแล้วคนฟังเขาจะรู้ไหมถูกไหมคะ
0: ต้องขอบพระคุณค่ะที่อาจารย์จะช่วยประชาสัมพ
1: ัน
0: ธ์
1: แล้วคนทั่วประเทศเลยอย่างน้อยเนี่ยเรื่อง GI เนี่ยถ้าเผยแพร่ออกไปให้เขารู้เนี่ยเขาคงจะได้รู้ว่าบ้านฉันเนี่ยมีดีอะนะทำไม
0: อ้าว
1: ใช่ทำไมฉันต้องไปเนี่ยไปติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วขึ้นเป็น GI ของบ้านฉันเลยอย่างเช่นบ้านฉันเนี่ยนะมะขามอร่อยหรือว่าบ้านฉันเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมนี่หอมมาอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะโอ้มันมีทั้งหลายอย่าง
0: ค่ะต้องเรียนอาจารย์นะคะเราก็ตามสถิตินะ
1: คะ
0: ว่าราคาคือเราพยายามเชื่อมโยงด้วยว่าเป็นสินค้า GI และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ขออย่างไรเนี่ยเราติดตามว่าราคาก่อนเป็น GI กับหลังเป็น GI เนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เลยนะคะเขาจะขายได้ประมาณ50-300%ที่ราคาสูงขึ้นหลังจากเป็น GI แล้วอะค่ะเพราะว่าพอมันมีสตอรี่อะค่ะจะมีเรื่องราวเนี่ยแล้วปริมาณมันไม่ได้เยอะผู้บริโภคจะชอบอะค่ะผู้บริโภคจะรู้สึกว่าสินค้ามีดีของดีมีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีระบบเรียกว่าควบคุมคุณภาพมาตรฐานเพราะว่าเราต้องวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อการอนุรักษ์เพราะฉะนั้นคนที่มาขึ้น GI อะค่ะเขาก็จะมีสมุดทะเบียนคู่มือว่าทำไมสินค้าเขากระบวนการผลิตเป็นอย่างไรถึงได้ GI เราก็แทรกเข้าไปในเรื่องการควบคุม
1: ค่ะ
0: เพราะเราจะมีตราสัญลักษณ์ GI ให้สามารถติดกับสินค้านี้ได้คนก็จะได้รู้จักนะคะ แล้วก็จะต้องมีกระบวนการควบคุมซึ่งจะมีอายุ2ปีจังหวัดก็จะมาช่วยตรวจตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นการการันตีคุณภาพของสินค้าทำให้เขาสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่แพงขึ้นค่ะ
1: เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเรียนเชิญไว้แล้วเดี๋ยวให้ทีมงานนัดกับเลขาหน้าห้องแล้วกันนะคะว่าอาจารย์จะเข้าไปทำสกู๊ปไปทำสกู๊ปท่านวันไหนน่าสนใจจริงๆอันนี้ไม่ได้เอาใจเลยนะแต่อาจารย์สนใจแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการด้วยขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการวันนี้หวังว่าเราจะได้คุยกันอีกแล้วเดี๋ยวพบกันที่กระทรวงเดี๋ยวอาจารย์แวะไปหาที่กระทรวง
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย
1: ์ริมน้ำที่นนท์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ๆ
0: นนทบุรีก็มี GI ค่ะอาจารย์
1: ได้เดี๋ยวเราไปเจาะเลยกันขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของสินค้า GI น่าสนใจมากเดี๋ยวดิฉันเจาะลึกทำสกู๊ปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอ้ยคุยต่อไม่ได้แล้วข้างนอกมองหน้าแล้วดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไปให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้วันที่ฝนตั้งท่าจะโปรยปลายสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงาน Gas Tech 2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งาน Gas Tech ครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในฐานะพลังงานฐานหรือ base load ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG จะเติบโตขึ้นถึง50%ภายในปี2040ทั้งนี้งาน Gas Tech ถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกในการกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงาน Gas Tech 2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก
2: นายพงศ์ประพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
3: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนคู่ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปบูธของเราก็จะเห็นว่ามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่เอามาทำอะไรมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
2: นายคงกระพันกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบลร์ Institute for Global Change หรือ TBI ซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมาย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงษ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานการส่งมอบงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมเน้นย้ำงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียก 8บัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเรียกบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
6: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกองกลางเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกองกลางได้ดูด้วยและ17ก็จะได้เคาะวันไฟแนลกันก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอบรรจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
5: จังหวัดก็การถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต. 3แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา15นาฬิกาณห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว แต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณร้อยละ95ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
8: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยพัฒน์แล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
7: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: และราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 นเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบุรุษฉัตรน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่
3: นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางพวงมาลาเนื่องในวันบูรฉัตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้
4: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมร

0: รกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่18กันยายนภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเกรงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาริชโยรายงาน
1: การจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนาการของเด็กการส่งเสียให้เข้าเรียนหนังสือและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวหากพบว่าพ่อแม่เด็กกลับมาดูแลหรือครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจนพึ่งพาตนเองได้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นในบัญชีรอคอยต่อไปผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือ

0: ให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
1: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนประมาณ 40-80 มิลลิเมตรต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น10ถึง40เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบธารน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำฮิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาฮิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่ฮิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYD Sea Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพม้านินมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาติดเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่พีทีประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนักหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก 3-1 เซต6-3 7-6 ไทเบรก7-2 5-7 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลน่าริบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถาน พลิกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชายมินเวลเทนนิสทัวร์

0: 15นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หวดชนะมาคุสมารัชแช็กบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสรัญรักษ์วิทิตสารน้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิตสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาเราจากอินเดีย2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหมาซีเซียงกับฉินหุ่ยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบาสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบาสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทาง Amarin Online และช่อง YouTube Junior Baller League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัสวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลอง บางครั้งเรียกชั้นในว่า

0: ระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา

0: ลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความ

0: รู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเราฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความหวงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดีมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสดงความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทางหนึ่งด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานก็จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อ

0: ถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ค่ะ14กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ผมวันชัยจิตทิวงศ์ครับวันนี้มารายงานตัวพร้อมกับพี่กบเป็นเกียรติมากครับพี่กบ
0: อุ๊ย คุณพูดเป็นเกียรติเลยเหรออ่ะดิฉันก็ต้องเป็นเกียรตินะได้จัดรายการ
1: คู่กับหนุ่มหล่อรอลิงนะเกียรติแบบเกียรติเลย
0: ไม่เกียรติค่ะให้เกียรตินะคะวันนี้นะคะนอกจากเรา2คนแล้วยังมีทีมงานค่ะหลังบ้านของเราวันนี้ประสานงานค่ะคุณแนนมนวิภาเทียมแสนค่ะแล้วก็ยังมีทีมควบคุมเสียงนะคะช่างเทคนิคของเราคุณสายชนิสังค่ะส่วน Facebook Live ค่ะวันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริพิทักษ์และคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: เพิ่งไลฟ์สดๆร้อนๆเลยไม่ถึง1นาทีนี่เองนะรอคอมเมนต์แรกใครจะเป็นคอมเมนต์แรก
0: คุณจะมีรางวัลให้เขาเหร
1: อให้หัวใจได้ไหม
0: ได้นั่นก็คือเป็นกำลังใจแล้วนะ
1: รางวัลที่แตะต้องไม่ได้นี่แหละ
0: ใช่ค่ะอันนี้แหละมีค่าที่สุดแล้วนะคะ
1: กำลังใจของพี่กบแล้วกันนะเชื่อว่าแฟนๆน่าจะรอพี่กบอยู่นะเพราะตอนนี้พี่กบเองก็ไลฟ์ส่วนตัว
0: ไลฟ์สดส่วนตัวด้วยนะคะบ้านดำช่องบ้านดำนะ
1: คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเสียงฝั่งฝ่ายเดียวละเราต้องมีแพลตฟอร์มให้มันหลากหลายแล้วทุกคนก็เป็นสื่อได้ด้วยแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองเนี่ยก็น่าจะเป็นสื่อตัวตึงไม่แพ้พวกเราอ่ะบางคนนี่อาจจะแบบแหมถ่ายทอดในขณะที่ทำอาหารทำสวนก็ว่าไป
0: ดิฉันก็ชอบนะแบบนั้น
1: ธรรมชาติดีนะ
0: แต่พอดีทำอาหารไม่อร่อยเดี๋ยวเขาจับไตได้ว่ามันใส่เวลาปรุงเนี่ยมันไม่ใช่ปรุงแบบนี้นะ
1: มั่วไปก่อนนะมั่วไปก่อนนะทีนี้เดี๋ยวไม่ได
0: ้ไอ้ที่มั่วๆนี่แหละอาจจะแบบเป็นจุดแบบเขาเรียกว่าแบบคนติดตามเยอะก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: นี่ไงฮะ
0: เออค่ะ
1: แล้วกันยังบอกว่าคอนเทนต์ก็มีหลากหลายกันไปแต่ว่าหากจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือคอนเทนต์ที่นำสาระที่คัดสรรมาแล้วแล้วก็มีแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็คอนเทนต์ที่นี่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ในเพจก็ไลฟ์แล้วนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์เข้ามาทักทายคุณพิกุลมาประเดิมก่อนเลย
0: นี่
1: ไงพอเราเชิญ
0: ค
1: ุณก็มาเลยเดี๋ยวรอตามกันมาวันนี้น่าจะล้นหลามนะ
0: ค่ะวันนี้นะคะคุณคะคุณจะพาดิฉันไปเที่ยวไหนเพราะว่าเห็นฉากข้างหลังแล้วเนี่ยน่าไปพักผ่อนนะบรรยากาศน่าจะอากาศเย็นนะมีหมอกขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ย
1: บางคนบอกว่าคงเป็นภาคเหนือหรือเปล่า
0: เพรา
1: ะพอพูดถึงภูเขาทะเลหมอกต้องภาคเหนือหารู้ไหมว่าภาคใต้สุดนี่แหละอย่างนราธิวาสนี่แหละนี่เลยนะฮะธรรมชาติแบบประเภทภูเขาประเภททะเลหมอกเนี่ยก็อยู่ที่นี่ครับก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอาจจะเคยได้ยินชื่อนะฮาลาบาลากำลังมาแรงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นราธิวาสเขานะครับก็คือผืนป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยไม่แพ้ห้วยขาแข้งไม่แพ้เขาใหญ่แน่นอนนะครับครอบคลุมพื้นที่เทือกเขาสันกลาคิรีในเขตอำเภอเบตงยะลาแล้วก็อำเภอจะแนะอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสป่านี้ได้รับฉายาว่าแอมะซอนแห่งอาเซียนเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมาลายูน่าภาคภูมิใจมากใครที่ไปนราธิวาสอย่าลืมไปชมนะครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เราหวงแหนที่เราภาคภูมิใจกันป่าฮาลาบาราใครที่ไปในช่วงนี้นะครับก็จะได้ไปเที่ยวของดีเมืองนราด้วยงานใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสเขาเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้สัมผัสเสน่ห์ของนราธิวาสศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์เด่นจากพื้นที่ต่างและยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีรายได้ด้วยนะครับจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวของดีเมืองนรานะครับครั้งที่49แล้วจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21ตอนนี้ก็จัดอยู่นะครับ12ถึง21กันยายนณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสมีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นงานที่ครบเครื่องอ
0: ่ะ
1: ใครได้เห็นของอยากเห็นของดีนราธิวาสไปที่นี่ใครอยากเห็นการอนุรักษ์การแข่งเรือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่ก็ไปร่วมสนุกกันได้17ถึง20นะครับก็คือเป็นช่วงของการแข่งเรือแต่ว่าในตัวงานจริงๆจัดแล้วในตอนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง21เลยนะครับแม้คุณประกิตเองก็ช่วย

0: โปรโมทเราไปคอมเมนต์ในเพจด้วยนะขอบพระคุณมากนะก็ไม่ได้นัดกันนะแต่เขาโปรโมทเลยพอเห็นรูปพาราบาลาปุ๊บเขาโปรโมทงานนราธิวาสมาเลยนั่นก็เพราะว่างานนี้ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็อยากจะให้ลองไปสัมผัสกันดู
1: คุณพูดถึงอะไรนะเรือกอและใช่ไหม
0: เรือกอและเคยได้ยินไหม
1: ดิฉันเคยได้ยินคือเคยได้ยินเนี่ยไม่ใช่เรือนะไก่ย่าง ไก่ย่างกอและอร่อยมากดิฉันเคยไปกินที่งานกาชาดอ
0: ่
1: ะของกรุงเทพสวนลุมอ่ะเขาเอามาขายด้วย
0: เอกลักษณ์ของที่นี่แล้วมันคือเขาเป็นยังไงให้มันอร่อยยังไง
1: กอและเนี่ยไม่แน่ใจว่าไก่ย่างกอและเนี่ยน่าจะเป็นของตอนนั้นที่มาเนี่ยกินของปัตตานีแล้วก็มีดาราที่ว่าก็ขายเหมือนกันสามจังหวัดนะคะก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยก็จะได้กินอาหารที่เป็นรสชาติที่แบบเขาเรียกว่าจะจี๊ดจ๊าดหน่อยเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยจะกินรสจัดจะเผ็ดๆหน่อยเผ็ดร้อนนะคะก็จะมีเครื่องเทศสมุนไพรมากมายเลยเดี๋ยวไปเที่ยวกันได้นะคะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะที่จะต้องพูดถึงนะคะซึ่งวันนี้วันแรกด้วยประเทศไทยเองก็เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานนั่นก็คือ Gas Tech 2026ค่ะเป็นการจัดงานระดับประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะให้คนไทยทุกคนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลกด้วยแล้วก็ร่วมเปิดมุมมองอนาคตพลังงานไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการจัดงาน Gas Tech เนี่ยเป็นเรื่องราวของระบบพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของพลังงานไทยมีบทบาทเรื่องกำกับการกิจการพลังงานว่าเป็นแบบไหนบ้างเพื่อที่จะสร้างสมดุลแล้วก็ความมั่นคงความเชื่อถือได้ของระบบค่ะโดยเฉพาะราคาพลังงานที่เหมาะสมมีความยั่งยืนแล้วก็แข่งขันที่เป็นธรรมด้วยนะคะกิจกรรมในในโซนของการจัดงานเนี่ยเขาจัดวันนี้วันแรกนะมีไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้จัดที่ไบเทคบางนาเดินทางก็สะดวกนะเดี๋ยวนี้เขามีรถไฟฟ้าละ
0: ไปแล้วจะเห็นอะไรไหมคนทั่วไปไปได้ไหม
1: โอ้โหไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของคือพันธมิตรเนี่ยกระทรวงพลังงานเขาจับมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนแล้วก็บริษัท DMG Event พร้อมกับพันธมิตรผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานโลกค่ะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญผู้นำนะคะของระดับประเทศนักลงทุนผู้ประกอบการด้านพลังงานจากทั่วโลกสู่แก๊สเทคครั้งนี้ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากเขาเรียกว่างานประชุมเนี่ยจะมีทั้งนิทรรศการระดับโลกด้านก๊าซธรรมชาติแล้วก็ LNG Solution คาร์บอนต่ำมีไฮโดรเจนการเดินเรืออุตสาหกรรมทางทะเลระบบไฟฟ้าต่างๆหรือว่าพลังงานหรือแม้แต่ AI เพื่อภาคพลังงานด้วยอย่าลืมนะคะติดตามการประชุมนี้ซึ่งก็จะมีการข่าวสารต่างๆหรือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยก็จะมีการนำเสนอข่าวด้วยนะคะเป็นเรื่องของอนาคตของพลังงานไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วย
0: เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านพอดีพลังงานแพงยุคเก่าไม่เอาแล้วเราเอายุคใหม่แล้ว
1: ตอนนี้แตกขึ้นมาอีกแล้วอ่ะ39กว่าดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะไปแตะที่40อยู่แล้ว
0: ปีนี้เราเจอความทุกข์ยากมาเยอะละต่อไปนี้ถ้าเราเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นนี่คือนวัตกรรมที่จะทำให้ฝันรอบนี้เป็นจริงนวัตกรรมที่เขามาจัดกันที่นี่มาระดมสมองมานำเสนอกันตรงนี
1: ้
0: ไปดูไปเห็นแล้วก็ไปเอาไอเดียตรงนี้มาก็ร่วมกันเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะทำให้ไทยนั้นก้าวไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานได้นะครับในเร็ววันนี้ตอนนี้เรื่องของสุขภาพก็ไม่แพ้พลังงาน
1: โอ้โหนี่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยอยู่คู่กับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าอย่ามองข้ามนะคะบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ใส่ใจนะยังไม่ถึงเวลามันยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละค่ะมีแรงก็ดูแลตัวเองกันไปด้วยนะคะวันนี้แน่นอนค่ะเราก็ยังคุยกับอาจารย์เนตรดาวอาจารย์เนตรดาวยงศรีนะคะซึ่งอาจารย์เองก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยทุกวันจันทร์เลย
0: ค่
1: ะ
0: แฟนๆรออยู่ก็เตรียมนะเตรียมกดให้ดีนะฮะมาคุยกันเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์กันทักทายอาจารย์กันหน่อยอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็เหมือนเดิมค่
1: ะ
2: มีแฟนรายการใจบุญส่งสมุนไพรมาร่วมด้วยแล้วก็จดหมายเข้ามาถามปัญหาสุขภาพค่
1: ะ
2: ก็ขอบคุณคุณรักสุภาค่ะคุณทนตริงชันกทมนะคะส่งเพชรสังฆาตมาให้ค่ะคุณเกษณีพรมอยู่ค่ะจากจังหวัดพิจิตรบอกว่าวันนี้ส่งสมุนไพรมาให้ค่ะมีดอกอัญชันใบมะตูมใบบัวเพชรระยะนี้ฝนตกเกือบทุกวันสมุนไพรเลยได้มาน้อยเพราะตากแดดไม่ค่อยแห้งกลัวไม่แห้งเสียดายมากค่ะแล้วก็ขอให้คุณหมอและทีมงานมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะจากคุณเกษณีพรมอยู่ค่ะอีกท่านหนึ่งคือคุณวัชรี

0: ีขจรไตรเดชศรีราชาชลบุรีค่ะส่งรากชะพลูผิวมะกรูดใบมะตูมแล้วก็เง่าโหระพามาให้พร้อมถามคำถามค่ะบอกว่าคุณลุงอายุ78ปีฝากถามมาว่าตะไคร้มะตูมแห้งเกสรบัวหลวงกินแก้สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ใช่ไหมต้องกินนานแค่ไหนครั้งละเท่าไหร่บอกวิธีแนะนำวิธีใช้ด้วยต้องดื่มนานแค่ไหนคุณลุง78ปีฝากมาถามค่ะได้ข้อมูลมาจากโทรศัพท
1: ์อ๋
0: อคืออย่างนี้ไอ้เจ้าสูตรนี้
1: ค
0: ่ะมันดังมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งดังมันดังมา10กว่าปีแล้วค่ะมีการบอกต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งลงตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมสมัยก่อนยังเป็นนิตยสารอยู่โดยภรรยาเป็นชาวไทยสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ลงสูตรเนี้ยลงในนิตยสารคู่สร้างคู่สมเขาบอกเขาเอาไปกินแล้วก็อาการเขาดีขึ้นอันนี้ตามเขาบอก
1: ค่ะ
0: อันนี้ตามเขาบอกนะคะก็ถ้าถามว่าในศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยการที่จะดูแลสมองเนี่ยต้องดูแลอะไรก่อนของตามศาสตร์แพทย์แผนไทยถ้าอยากให้สมองดีต้องดูแลลำไส้ที่2ก่อนก็คือระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยถือว่าเป็นสมองที่2ของร่างกายต้องดูแลระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้ให้แข็งแรงก่อนก็จะช่วยเรื่องของระบบสมองได้อย่างมะตูมแห้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นการดูแลระบบทางเดินอาหารอยู่แล้วตั้งแต่โรคกระเพาะไปจนถึงลำไส้เจ้ามะตูมแห้งเขาดูแลให้อยู่แล้วตะไคร้สดเป็นตัวยาขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำต่างๆขับของข้างทิ้งเสียแต่ว่าขับปัสสาวะมากก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเป็นตะคริวก็ต้องดูว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่ากับการจะกินยาขับปัสสาวะหรือคนไข้มีโรคหัวใจอยู่มีอาการบวมน้ำแล้วก็กินยาขับปัสสาวะอยู่แล้วแล้วเราจะกินตะไคร้เพิ่มเพื่อขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะไม่ส่งผลดีมากนักก็ไม่รู้ว่าสูตรที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้กินครั้งมะตูมกี่กรัมตะไคร้สดกี่ต้นอะไรพวกอย่างนี้ค่ะอีกตัวนึงก็คือเกสรบัวหลวงเกสรบัวหลวงในแพทย์แผนไทยเนี่ยดูแลทั้งระบบหัวใจและระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้ลดอาการถ่ายเหลวท้องเสียอะไรพวกนี้ที่ไม่รุนแรงที่ไม่ติดเชื
1: ้อ
0: ต้องไม่รุนแรงและไม่ติดเชื้อนะคะก็ดูแลได้เพราะฉะนั้นยาตำรับเนี้ยถามว่ามาตูมแห้งตะไคร้สดเกสรบัวหลวงคนเป็นอัลไซเมอร์กินได้ไหมกินได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรยกเว้นอย่างที่บอกแหละถ้ากินยาขับปัสสาวะอยู่อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องลดปริมาณตะไคร้ลงให้เหลือน้อยหน่อยไม่ต้องมากส่วนเราจะกินแค่ผักไอยาอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปดูอาหารที่ช่วยเสริมเรื่องของระบบสมองด้วยซึ่งเขามีงานวิจัยมาเรียบร้อยนะเขาก็พูดถึงอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้ก็จะเป็นกลุ่มผักใบเขียวกลุ่มผักใบเขียวต่างๆถั่วพวกไม่ว่าจะเปลือกแข็งเปลือกอ่อนโดยเฉพาะถั่ววอลนัทวันนั้นที่จะเป็นรูปทรงของสมองก็จะเป็นการดูแลเรื่องของสมองได้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือจะเดินเข้าห้างจะดูตรงเชลที่เขาขายพวกธัญพืชต่างๆก็มีวางขายอยู่ทั่วไปก็สามารถหาได้ง่ายๆราคาไม่แพงจับต้องได้แล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีธัญพืชไม่ขัดสีไม่ขัดขาวพวกนี้ก็ช่วยได้รวมทั้งกะหล่ำกะหล่ำที่เรากินกันทุกวันนี้ค่ะแล้วเอามาผัดมาโดนความร้อนก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองได้บรอกโคลีก็เป็นกลุ่มกระหล่ำเหมือนกันแล้วก็มีสีเขียวด้วยก็จัดเป็นตัวยาที่ดีสมุนไพรที่ดีหรือเครื่องอาหารที่ดีได้รวมทั้งเครื่องเทศต่างๆเครื่องเทศต่างๆที่ใส่ในอาหารทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องพะโล้หรือเครื่องพริกแกงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวยาสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยอย่าเอาแต่กินยาอย่างนี้อย่างเดียวนะคะต้องกินอาหารร่วมด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้แล้วก็พยายามฝึกให้คนไข้ดูแลตัวเองด้วยเช่นถ้าเดินไปเข้าห้องน้ำได้เดินไปเข้าห้องน้ำประคองประคับประคองว่าอย่าให้ล้มเคยทำกิจวัตรประจำวันอะไรแล้วก็ควรจะให้เขาทำกิจวัตรประจำนั้นอยู่บ่อยๆไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องทำแล้วเราทำให้คนไข้ก็จะเริ่มลืมแล้วก็เริ่มที่จะไม่ทำเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยต้องดูแลทั้งพฤติกรรมอาหารการกินแล้วก็แม้กระทั่งยาที่จะกินเนี่ยก็ต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยนะคะมันถึงจะมีความเป็นไปได้นะคะบอกสื่อสารเรียบร้อยท่านใดที่อยากจะบริจาคสมุนไพรนะคะ ก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสปปานนเนสศาลาค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: สำหรับ

0: พิกุลก็หาง่ายทำไมต้องบริจาคเพราะเวลาที่เราซื้อมาค่ะมันจะเป็นดอกมะลิที่ฉีดยาฆ่าแมลงเราก็ไม่อยากรักษาโรคหนึ่งแล้วไปให้คนไข้อีกโรคหนึ่งได้และส่วนดอกพิกุลเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะได้ฐานรองดอกมามากกว่าดอกมันก็จะหาการที่ว่าเป็นของหายากฐานรองดอกมันทำให้ท้องผูกแต่ตัวดอกเนี่ยมันช่วยเรื่องการบำรุงหัวใจกับบำรุงเลือดเราก็อยากได้ตัวดอกล้วนเราก็ถ้าเห็นอยู่ใครสนใจอยากบริจาคก็รับบริจาคอยู่บางทีเราซื้อมาเนี่ย5กิโลเนี่ยเหลือดอกจริงๆประมาณโลกว่าๆ
1: นิดเดียว
0: ถึง2โลนิดเดียวค่ะ
1: ก
0: ็ถือว่าหายากค่ะรากกระเทียมก็หายากค่ะยังคงอยากได้อยู่ส่วนใบหนุมานประสานกายแฟนรายการทำสะอาดกว่าร้านขายค่ะทำสะอาดกว่าร้านขายเพราะร้านขายเนี่ยเด็ดมาเลยแต่แฟนรายการมามีการทำความสะอาดมาแล้วออกมาสวยสีสวยสีดีด้วยค่ะไม่เหมือนที่เราไปหาซื้อเพราะตอนนี้เราปลูกหนุมานประสานกายที่คลินิกปลูกก็เราคอยตักเสมอเพื่อจะเอาใบมาใช้เหมือนกันค่ะก็หากันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ในคลินิกสาธารณกุศลค่ะสำหรับผู้ป่วยยากไร
1: ้ได้บุญด้วยนะคะ
2: ลูกพี่ลังกาสานี่รับแบบไหนครับอาจารย์ลูกดำหรือเปล่าฮะคุณชัย
0: ล
2: ู
0: กพ
2: ี
0: ่ลังกาสาเนี่ยรับลูกแดงค่ะลูกแดงกับลูกดำใช้ได้เลยค่ะแดงทั้งแดงทั้งดำใช้ได้หมดเพียงแต่เขาจะชิงกับนกได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละเพราะนกมันชอบมากินลูกพี่ลังกาสาลูกสีดำดำแต่ตอนลูกอ่อนเนี่ยค่ะถ้าเราใช้เนี่ยให้คนไข้เนี่ยท้องผูกค่ะลูกอ่อนจะท้องผูกก็เราก็เลยจำเป็นต้องใช้ลูกสีแดงกับลูกสีดำค่ะ
1: พิลังกาสากำลังดู
0: บางคนเรียกรามใหญ่ค่ะ
1: มันเป็นคล้ายลูกผักปังคล้ายๆ
0: ใช่ค่ะใช่
1: คล้ายกันแต่ว่าคนละตระกูล
0: คนละตระกูลค่ะเม็ดใกล้เคียงกันอันนี้เป็นต้นผักปังเป็นเถาเลื้อยค่ะ
1: หายากไหมคะอาจารย์
0: ถ้าตามอัมพวายังพอมีอยู่ค่ะ
1: เป็น
0: ไม้ท้องถิ่นก็มีตามพื้นที่ค่ะตอนนี้ที่ร้านเขาขายเนี่ยเวลาร้านเขาขายเนี่ยค่ะเขาจะไม่อยากให้นกมากินเขาก็เลยเด็ดมาตอนอ่อน
2: ๆ
0: เขาก็เลยตัดเอาลูกตอนอ่อนมาพอนี้พอลูกตอนอ่อนเนี่ยเรามาถึงมือเราเนี่ยพอเราใช้ไปคนไข้ท้องผูกแล้วคนไข้ท้องผูกอยู่แล้วยิ่งท้องผูกหนักเข้าไปอีกเราก็เลยต้องเลือกวัตถุดิบที่ขอบริจาคจากแฟนรายการได้เนี่ยก็จะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเลยค่ะ
1: ต้นมันต้นมันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นพุ่มๆ คือมองไปเผินๆเนี่ยมันเหมือนลูกว่าพันหนึ่งที่มันเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้
0: สีค่ะ
1: เหมือนลูกว่า
0: แล้วก็คือลูกว่า
1: คือปกติในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยเราสามารถดื่มน้ำพิลังกาสาได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ค่ะ
1: ใบ
0: มันก็ใช้ได้ค่ะมันก็ดูแลเรื่องตับได้ด้วยเรื่องของใบพิลังกาสาใช่ค่ะ
1: ค่ะเห็นเขาทำเป็น
0: น้ำพิลังกาสาก็เอามาทำเป็นน้ำเครื่องดื่มดูแลเรื่องของการล้อมตับดับพิษต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยค่ะแล้วก็ดูแลระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะ
1: แล้วเวลาถ้าคนทั่วไปที่ว่าจะดื่มแบบดูแลสุขภาพนี่ก็ดื่มได้เป็นประจำไหมคะหรือว่ามีข้อจำกัด
0: ดื่มจริงๆเรื่องของการดื่มสมุนไพรเป็นประจำเนี่ยเราจะเน้นอยู่แล้วว่าควรจะหลากหลายหน่อยยกเว้นคุณเป็นโรคนั้นจริง
2: ๆครับ
0: คุณเป็นโรคนั้นจริงๆก็ต้องกินต่อเนื่องกินให้เป็นเวลาจะเป็นเช้ากลางวันเย็นคุณจะกินปริมาณเท่าไหร่กินต่อเนื่องแล้วก็ไปดูกับโรคภัยไข้เจ็บว่าที่กินแล้วอาการมันเบาลงไหมถ้ามันเบาลงแล้วเราก็มันจะเป็นต้องกิน3มื้อลดเหลือ2มื้อแล้วก็ปรับพฤติกรรม
1: ค่ะเห็นบางคนเอาไปทำเป็นไวน์แสดงว่ารสชาติก็คล้ายๆกับลูก
0: มันก็หวานแต่ไม่ได้เปรี้ยวอะไรไม่เหมือนมะเม่าก็เหมือนหมักเม่าจะเปรี้ยวหวานหวานใช่ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นหวานหวานก็เอามาทำเป็นแยมเป็นอะไรก็ได้เนาะ
0: ได้ค่ะจะออกสรรพคุณเลย
1: น่าสนใจนี่ผลไม้สมุนไพรไทยนะคุณ
2: สรรพคุณดีมากนะเป็นยาดีมากเลยนะฮะโอเคก็ยังไงตอนนี้เปิดสายเลยพี่กฤษณ์อาจารย์ครับพ่อขออนุญาตเปิดสาย022769718เปิดสายแรกนะครับใครจะเป็นผู้ที่โทรมาติดคนแรก022769718สายว่างแล้วนะครับในขณะเดียวกันทาง Facebookแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เปิดรับคำถามข้อคิดเห็นได้ด้วยเช่นกันใครสะดวกทางไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับมีคำถามฝากมาด้วยในระหว่างรอสายอยู่ครับอาจารย์คุณกากมลอายุ67ปีเป็นกระดูกคอทับเส้นประสาทปวดร้าวลงแขนมีสมุนไพรอะไรช่วยไหมครับอาจารย์แขนข้างขวาเนี่ยไม่มีแรงเลยทีเดียว
1: อ่อนแรงแล้ว
0: ก็เกิดจากกระดูกคอกดทับเส้นประสาทนั่นแหละ

0: ค่ะทำให้แขนไม่มีแรงบางคนยกแขนไม่ได้ถ้าส่วนคอนะคะก็ทำให้แขนเรามีปัญหาถ้าส่วนหลังส่วนเอวลงไปก็ทำให้ขามีปัญหาตอนนี้มีปัญหากระดูกทับเส้นประสาทที่ส่วนที่คอเนี่ยสมุนไพรที่จะกินเนี่ยยากนะคะแต่บอกถามว่าไปกินถาวรเปียงได้ไหมถาวรเปียงมันคลายกล้ามเนื้อค่ะถาวรเปียงมันคลายกล้ามเนื้อ
1: เ
0: พราะฉะนั้นไอ้ตัวที่กล้ามเนื้อก็บริเวณกล้ามเนื้อคอเราที่มันแข็งขึ้นเนี่ยเพราะมันประคองกระดูกอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่กินสมุนไพรเริ่มบริหารค่ะเริ่มบริหารกระดูกคอเริ่มตั้งแต่เราเอามือเราอะค่ะสองมือเลยมาแตะที่หน้าผากแตะที่หน้าผากแล้วก็น่าเอาคอเราเนี่ยค่ะดันไปข้างหน้าส่วนมือที่แตะที่หน้าผากให้ดันไปข้างหลังต่างคนต่างดันให้ต้านกันระดับ1ถึง10พอครบ10ปล่อยช้าช้าปล่อยช้าช้าแล้วเราก็เอามือประสานกันด้านหลังมือประสานกันด้านหลังไปแตะไว้ที่บริเวณศีรษะด้านหลังแล้วต่างคนต่างดันต่างคนต่างดันเพื่อให้กล้ามเนื้อคอเกิดความแข็งแรงขึ้นนับ 1-10 เหมือนกันหลังจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยแล้วก็เริ่มเอามือไปไว้ที่เหนือหูจะข้างขวาหรือข้างซ้ายก่อนก็ได้เอามือเราค่ะแตะที่เหนือหูข้างขวาหรือข้างซ้ายก่อนก็ได้แล้วต่างคนต่างดันไปเพื่อให้เกิดการแข็งเกร็งของกล้ามเนื
2: ้อ
0: พอกล้ามเนื้อแข็งเกร็งก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นแข็งแรงแล้วก็สลับไปอีกข้างนึงถ้าไปซ้ายแล้วก็ไปขวาต่ออย่างนี้ถือเป็น1รอบทำแบบนี้ค่ะ10รอบ10รอบเช้า10รอบกลางวัน10รอบเย็นเพื่อทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอแข็งแรงขึ้นไม่ได้แนะนำให้กินถาวรเปียงเพราะถาวรเปียงมันคลายกล้ามเนื
1: ้
0: อแต่ตอนนี้เราต้องการให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงก็ต้องใช้โดยวิธีการบริหารแบบนี้จะช่วยทำให้กระดูกคอที่กดทับเส้นประสาทกล้ามเนื้อมันคอยประคองไว้จะได้แข็งแรงขึ้นใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าค่ะอย่าบิดดัดสลัดดึงไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีปัญหา
2: บางคนพอมีปัญหาแบบนี้แล้วนึกว่าตัวเองแบบว่าปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปนวดแล้วก็มีปัญหาตามมาก็คือมันหนักถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ควรนวดเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือแนะนำกายภาพค่ะให้นักกายภาพเขาจะมีการดึงเขาจะมีการดึงด้วยน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแล้วก็หมอนวดที่เขานวดเนี่ยเขาจะต้องจบเรื่องของการนวดหัตถเวชจริงๆมีใบประกอบวิชาชีพด้านหัตถเวชจริงๆพวกนี้เขาดูคนไข้เยอะเขาก็รู้ว่าควรจะเอาตรงไหนควรแตะตรงไหนไม่ควรแตะกระดูกที่กดทับปริ้นออกมาเนี่ยถ้าเราไปกดแล้วเกิดกระดูกมันมีปัญหากดทับซ้ำเข้าไปอีกจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นควรอยู่ภายใต้นักกายภาพดีกว่าหรือหมอที่ชำนาญการเรื่องนี้จริงๆน่าจะดีกว่านวดเพื่อสุขภาพทั่วไปไม่แนะนำค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะว่าคนในครอบครัวเราเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเลี่ยงการนวดค่ะ
1: เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะเกี่ยวข้องกับกระดูกไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: คือถ้าลำ
0: บาก แ
1: ค่กล้
0: าม
1: เนื้อ
0: ไม่ได้นะคะยกแขนไม่ได้มือกำลำบากหยิบจับของไม่ได้ตกพวกนี้อันตรายเพราะมันหนีบทับเส้นประสาทแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะบริหารดีกว่าค่ะ
2: อาจารย์คะอย่างบางเคสที่มีปัญหาเรื่องเวลานอนแล้วไม่แน่ใจว่านอนไม่ถูกท่าหรือว่านอนลักษณะหมอนไม่เอื้อไม่อำนวยความสะดวกในการนอนให้มันเหมาะสมเนี่ยแล้วพอตื่นมาจะมีอาการเหมือนคอตึงอ่ะแล้วหันไม่ได้แบบนี้เขาเรียกว่ามันเกิดจากอะไรคะมันจะมีวิธีการกายภาพ
0: คอตกหมอนค่ะ
2: นะ
0: คอตกหมอนก็นอนในท่าส่วนใหญ่เนี่ยง่วงจัดๆนะคะแล้วหลับไปในท่าที่ผิดเนี่ยนานเกินไปเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราเอี้ยวคอไม่ได้หันคอไม่ได้ก็ต้องมีการบำบัดคนโบราณเขาบอกว่าให้เอาหมอนไปตากแดดจริงเอาหมอนไปตากแดดแล้วมันจะหายซึ่งในความเป็นจริงหมอนตากแดดนะคะนุ่นมันเก็บความร้อนแล้วพอเอามาหนุนนะคะพอเอามาหนุนเนี่ยความร้อนส่วนอุ่นๆส่วนนั้นน่
2: ะ
0: มันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็งเพราะฉะนั้นเราเริ่มใช้การประคบก็ได้
2: ค
0: ่ะประคบอุ่นประคบอุ่นก็ช่วยได้ประคบแต่คอไปจนถึงบ่าไหล่ไล่หลังลงไปก็ช่วยได้หรือเดี๋ยวนี้หมอนวดก็มีค่ะเขาเรียกแก้คอตกหมอนก็สามารถนวดได้บำบัดได้เหมือนกันค่ะ
2: ค่ะ
1: ยังไม่รุนแรงมากนะ
2: ค่ะ
1: ย
0: ัง ไม่รุนแรงค่ะ
1: กระดูกคอนะหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทพี่แต่ว่าต้องระวังใช่ไหมถ้าทำบ่อยๆหรือผิดท่าไปบ่อยนี่ก
0: ็ไม่ดี
1: ค่ะเกิดเหตุได้
0: ไม่ดีค่ะใช่ค่ะ
1: กระดูกเป็นเรื่องสำ
0: คัญบิดดัดสลัดดึงเนี่ยต้องระวังนะคะบิดชอบบิดคอแรงๆพวกนี้อันตรายต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ครับ

0: นี่ยังเปิดสายนะฮะช่วงแรกยังไม่มีใครโทรมาแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่นะ022769718ค่อนข้างเงียบเลยวันนี้022769718พอพูดถึงคลินิกอาจารย์แก้กระดูกคอได้ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นกระดูกคอไปปรึกษาได้ไหมครับ
1: ปรึกษาได้ค่ะปรึกษาได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะนวดให้ทุกเคสเนื่องจากว่าบางทีบางเคสแตะต้องไม่ได้เลยซึ่งอันตรายมากกว่าเราก็จะคลายแค่กล้ามเนื้อที่มันแข็งตึงจริงๆแต่กระดูกเราแตะต้องไม่ได้ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
0: ละเอียดอ่อนมาก
2: นะ
0: จะต้องไปปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูก
1: นักกายภาพก็ช่วยได้ดีนะคะ
0: ครับ
1: มีน้ำหนักที่จะดึงคอได้ค่ะ
0: ครับตอนนี้ยังไม่มีใครโทรมานี่เดี๋ยวพักกันดี
2: เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ
0: นะครับอาจารย์ขออนุญาตพักกันช่วงแรกครับกลับมาครับ
1: ใช่ค่ะ
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
5: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: 13:32 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เรายังอยู่กับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยนี่แหละค่ะหรือว่าการบริจาคโลหิตการบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดสายตอนนี้สายแรกเข้ามาแล้วนะคะมาจากนครสวรรค์ค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญเลยค
9: ่
2: ะ
9: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะ
2: ค่ะ
10: คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: ตัวสุพิษเนี่ยเป็นพาร์กินสันมาตั้งแต่แบบ6261อ่ะค่ะก็กินยากับคุณหมอตลอดแต่สงสัยว่าเอ๊ะเวลากินยาแล้วมันจะอยู่ได้แค่2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งพอหมดยาแล้วมันทำไมไม่มีแรงอาการสั่นอะไรนี่ไม่มีนะคะแต่มีตัวโยก
10: ค่ะได้แจ้งคุณหมอได้แจ้งคุณหมอไหมคะ
9: ก็บอกหมอค่ะแต่ก็รับมาเรื่อยๆแต่ก็ยังสั่นอยู่อยากจะถามคุณหมอเนี่ยค่ะ
10: ถามว่าอะไรคะ
9: ถามว่าเวลามันหมดยาแล้วมันก้าวขาไม่ออกขาติดอย่างเงี้ย
10: คือพาร์กินสันเนี่ยค่ะพาร์กินสันเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่เรายืนอยู่นะเพราะเราจะออกจากก้าวแรกเนี่ยเราจะเดินยากบางคนต้องซอยเท้าทีๆพอได้สักระยะหนึ่งถึงจะก้าวขายาวๆออกไปได้แต่ปัญหาที่ตามมาต่อไปก็คือการหยุดเพราะหยุดเมื่อไหร่มันก็จะล้มเมื่อนั้นต้องคอยระมัดระวัง
9: อ๋อนี่ก็ล้มแทบทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะแบบขามันชิดมันจะแบบ
10: ใช่ค่ะขามันจะไม่ค่อยมีแรงที่จะก้าวมันเป็นอาการของโรคพาร์กินสันแต่พอเรา ซอยเท้าถี่ๆไปได้สักพักนึงเราถึงจะก้าวขายาว

0: ยาวได้แล้วก้าวขายาวๆได้ด้วยมันเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้เรามีปัญหาบางคนก็มือปั้นลูกกลอนมือก็จะเริ่มสั่นก็แล้วแต่ก็ยังแนะนำเรื่องของอาหารที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองอยู่นะคะมันก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งทีนี้ท่านกินยาทุกกินยากี่มื้อคะตอนนี
1: ้กินยา6โมงครึ่ง1เม็ดแล้วก็ไป9โมง1เม็ดคือ6โมงมอง6โมงถึง9โมงเนี่ยได้เม็ดหนึ่งจะมีแรงพอ9โมง9โมงเรากินยากว่ายาจะออกประมาณ20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะได้ไปถึงก็ถึง5โมงหรือเที่ยงค่ะพอเที่ยงเสร็จก็กินอีกครึ่งเม็ดก็จะได้ไปถึงบ่าย2
0: ค่ะหลังแต่ทุกครั้งที่ก้าวเดินมันก็จะมีอาการนี้ค่ะ
1: แต่ไอ้ที่ซอยยิ้มเนี่ยมันเวลามันจะล้มค่ะมันที่ซอยยิ้ม
0: ใช่ใช่ก็คอยระวังนะคะมันจะล้มง่ายแล้วก็ระวังกระดูกเราด้วยหัวกระดูกสะโพกต้องคอยระมัดระวัง
1: ค่ะแต่ว่าคนไข้เนี่ยเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะสัก50-55ได้อ่ะ
0: ค่ะก็เป็นเร็วกันนะ
1: ทำไมมันอะไรมันไวอาการไวที่แบบเหมือนแบ
0: บ
1: มันจะแบบถ้าเราไม่พึ่งยาแล้วจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เงี้ยค่ะ
0: ก็ตอนนี้คุณหมอดูแลอยู่ก็ดีแล้วค่ะก็ทานยาตามที่คุณหมอบอกก็จะระงับไปได้ส่วนหนึ่ง
1: ค่ะแล้วถ้าหากมันพ้น10ปีไปอะไรเงี้ย
0: มันอะไรนะคะ
1: ถ้าเป็นอาการของโรคนี้สัก10ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะแย่ขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าคะ
0: มันก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมคนไข้ด้วยค่ะไม่มันจะบอกไม่ได้ว่าภายใน10ปีแล้วอาการจะมีอะไรบ้างมันอยู่ที่พฤติกรรมคนไข้อาหารการกินความเครียดความตกกังวลโรคประจำตัวอื่น
1: ๆค่ะ
0: มันก็เป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่สุดคืออาหารนะคะ
1: ค่ะหนูกินคนไข้กินพวกหมูพวกโปรตีนอะไรพวกไข่อะไรเงี้ยถ้ากินแบบเยอะเงี้ยยาก็ไม่ออกลิ้นพอยาไม่ออกลิ้นเราก็หมดแรงแล้วต้องดูแบบละเอียดมากเลยอ่ะโรคเนี้ย
0: ต้องทานพวกกลุ่มของผักใบเขียวอะไรพวกนี้ร่วมด้วยค่ะเป็นอาหารที่เสริมเรื่องของการบำรุงสมองพวกผักใบเขียวต่างๆกระหล่ำปีเอกระหล่ำบรอกโคลี่เครื่องเทศต่างๆอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าธัญพืชให้ขัดสีก็กินผสมผสานกันไปด้วยเพื่อช่วยอีกขนชัน
1: ที่บ้านกินยอดแคต้มแล้วก็อะไรนะผักแคยาผักน้ำอะไรเมนชาอะไรนะผักใบเขียวผักตำลึงก็กินอยู
0: ่ผักใบเขียวอื่นๆเป็นพวกบรอกโคลี่พวกนี้กินด้วยไหมคะ
1: กินค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบหน้ามันหน้าหนาวเต็มปากเต็มคืนแต่ว่าถ้าแรงๆก็ไม่อยากจะกินเพราะไม่กลัวอยากฆ่าแมลง
0: ก็ล้างทำความสะอาดแช่น้ำไว้ก็ได้ค่ะเพราะโรคนี้มันเป็นความผิดปกติของเซลล์สมองชนิดนึงอะค่ะมันก็จะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นช้าๆแต่ทั้งนั้นทีนี้มันสามารถพบได้แหละตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็พบได้ในทุกคนแหละไปจนกระทั่งถึง70ปีก็ยังสามารถพบได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องปรับพฤติกรรมคนสมัยโบราณนะคะสมัยโบราณโรคสมัยโบราณเรียกโรคพาร์กินสันว่าโรคสันนิบาตสันนิบาตบางคนก็เรียกว่าสันนิบาตลูกนกแล้วแต่ที่จะเรียกค่ะ
1: ค่ะอะไรนะนึกไม่ออกเวลาคุยกับคุณหมอก็โทษยากเวลานั้นก็เรื่องไม่ออกอ๋อแค่กินไอ้นั่นด้วยนะคะกินของคุณหมอไอทูเบตยาสมุนไพรอ่ะไอ้หมามุ้ยอะไรน่ะกินหมามุ้ยตัวนึงแล้วก็กินไอ้เพชรสังฆาตไอ้สองตัวก่อนนอนก็กินอยู่ก็รอเบาบางทุลังอะไรเงี้ย
0: คือถ้าตัวช่วยเรื่องของเซลล์สมองอะไรในแพทย์แผนไทยเนี่ยนะของเราจะไปนึกถึงบัวบกไปนึกถึงพรหมมิแล้วก็ตอนนี้มีงานวิจัยของอภัยภูเบศเขาพูดถึงเรื่องกลีบบัวแดงด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ถ้าหมามุ้ยเนี่ยมาเรื่องของสมรรถภาพให้สัมภาษณ์ไปเรื่องของหลอดเลือด เป็นเรื่องของหลอดเลือดเป็นเรื่องของลิสีดวงพวกอย่างเงี้ย

0: ค่ะอ๋อแล้วคุณไข้ต้องกินยาอะไรกีบัวแดงเหรอคะ
1: ก็ตอนนี้เห็นอภัยภูเบศทำเรื่องนี้อยู่เป็นเรื่องของกีบัวแดงค่ะ
0: ถ้าได้กีบัวแดงก็จะช่วยกันอีกอย่างนึง
1: จริงๆมันเป็นความเสื่อมก็บอกแล้วค่ะมันเป็นโรคที่มีความผิดปกติของเซลล์สมองในเรื่องของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไปกินผักผลไม้พวกผักใบเขียวต่างๆกินให้หลากหลายเพราะจะได้เกลือแร่วิตามินสารต่างๆกระหล่ำบรอกโคลี่เครื่องเทศต่างๆถั่วพะล้งพะโล้อะไรพวกนี้เราก็เอามาใช้ได้หมดเราเอาอาหารด้วยค่ะอย่าพึ่งแต่ยาอย่างเดียวต้องพึ่งเรื่องของอาหารด้วยอย่างที่บอกถ้าเราต้องการดูแลสมองเราก็ต้องดูแลลำไส้ระบบทางเดินอาหารเราให้แข็งแรงแล้วได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยถึงจะดีนะคะ
0: อาหารยาแล้วนี่อย่างเมื่อก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เวลาลมฟ้าลมฝนมาฟ้าฝนร้องอะไรเงี้ยกลัวข้าวขันไม่ออกเดินไม่ได้
1: ตกใจหรือเปล่าคะ
0: ก็เหมือนตกใจแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เป็นแต่ทำไมปีนี้มันเริ่มมาเป็นก็งงว่าเอ๊ะทำไมเป็นงั้นเราก็เดินไม่ได้ทำไงจะไปปิดหน้าต่างเราคุกเข่าขานแล้วมันไปได้แต่ว่าใช้ทางเดินมันไม่เดินเราคานไปเราคุกเข่าคานเดินอ่ะไปได้แต่ว่าเดินได้ช้าไม่ได้เราก็เลยเอ๊ะ
1: มันเป็นหนึ่งในอาการของโรคอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยย้ำกับคนไข้เสมอว่าต้องพึ่งพาอาหารอย่าพึ่งพายาเพียงอย่างเดียวปรับพฤติกรรมอาหารประเภท B12 เนี่ยพวก B12 เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มีเอนไซม์จำเป็นที่จะช่วยเรื่องของระบบเซลล์ระบบประสาทเซลล์เม็ดเลือดต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้พวก B12 เนี่ยมันมีอยู่ในอาหารหลายชนิดเหมือนกันมันก็มีอยู่มันมีในเนื้อสัตว์มีในสัตว์ปีกมีในปลาในนมในเนื้อนมบัวไข่อะไรพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาหารที่แนะนำไปอย่างที่บอกค่ะพวกกระหล่ำผักใบเขียวอะไรต่างๆมันก็ช่วยได
0: ้ไอ้นี่ว่าโคฟ้าโคฝนมันอะไรก่อนพอฟ้าฝน
1: ฟ้าโคฝนมันเป็นอาการของโรคอะค่ะ
0: กลัวที่จะแบบว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนะที่เขาว่าเรื่องซึมเศร้าเรื่องโรคอะไรนะ
1: อ๋อไม่หรอกค่ะแค่นี้เราก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเป็นอย่างอื่นเพิ่มแล้วมันเป็นอาการที่เราตกใจเดินเซพวกนี้ค่ะล้มง่ายพวกนี้ต้องคอยระมัดระวังมือสั่นเกร็งเคลื่อนไหวเคลื่อนช้าอันนี้มันเป็นอาการแล้วบางคนก็หน้าตาเฉยๆตาไม่ค่อยกระพริบพูดช้ามือสั่นอะไรพวกนี้
0: แต่กลางคืนอ่ะกลางวันเสียงดีแต่กลางคืนอ่ะเวลาสวดมนต์เสียงไม่ออกก็งงเหมือนกัน
1: ก็ดูบรรยากาศรอบตัวด้วยค่ะเช่นที่ผ้าห่มที่นอนฝุ่นต้องดูด้วยว่ามันเป็นปัจจัยร่วมหรือเปล่าทำให้เกิดระบบทางเดินหายใจเราติดขัดหรือเสียงแหบแห้งไปหรือไม่ก็จิบน้ำก็ระวังสำลักนะคะเพราะมันจะกลืนมีอาการกลืนผิดปกติร่วมก็จิบทีละน้อยหรือใช้หลอดดูดไม่แนะนำให้ยกซดให้ใช้หลอดดูดค่อยๆดูดขึ้นมาจะดีกว่าค่ะลดอาการสำลัก
2: โอเคนะครับคุณโสภิตครับ
3: โอเคนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: เปิดสายอยู่นะครับ022769718นะครับพาร์กินสันนี่เป็นอะไรที่จะต้องดูแลเรื่องสมองเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์มันเป็นความชราภาพของสมองค่ะต้องใช้คำนี้นะมันพบว่าเซลล์สมองส่วนที่สร้างสารโดพามีนนี่แหละ
2: โดพามีน
1: มันมีความผิดปกติมันมีจำนวนลดลงมีเหตุให้สมองเนี่ยมันพอกสารพวกนี้มันก็ควบคุมการทำงานของร่างกายของเราเนี่ยทำให้เคลื่อนไหวเก่งอะไรพวกนี้มันก็ลิมพาดเพิ่มขึ้น
2: ครับ
3: เพราะฉะน
1: ั้นก็เหมือนเดิมใช่การกินน้ำสะอาดการเอาของเสียออกจากร่างกายการเอาน้ำผ่านเข้าไปในระบบร่างกายดึงเอาสารต่างๆการไหลเวียนกระจายค่าอะไรต่างๆเนี่ยน้ำทั้งนั้นเป็นตัวการที่ดีและที่สำคัญที่สุดอาหารการกินค่ะอย่ากินซ้ำๆ
2: อ
1: ย่ากินอะไรซ้ำไปซ้ำมาควรกินให้หลากหลาย
3: บางคนก็กังวลเรื่องอาหารการกินก็กลายเป็นว่าพอมื้อเย็นไม่ค่อยกินไอ้ไม่ค่อยกินไม่ว่าก็กินเดิมๆก็คือกินจืดก็คือบางคนกินต้มจืดข้าวต้มจืดแบบนี้อันนี้มันก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถ้าต้มจืดเราเปลี่ยน

0: วัตถุดิบก็ไม่ใช่ปัญหาเราเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นอย่างอื่นบ้างสลับไปมาผักมันยังมีฤดูกาลเลยค่ะแล้วเราเดี๋ยวนี้ผักต่างๆก็บังคับให้ออกนอกฤดูกาลได้เหมือนกันก็ต้องกินให้หลากหลายดีกว่าค่ะผักมีสีต่างๆก็พยายามทำความเข้าใจกับมันว่าเรากินสีนั้นสีนี้สลับไปมาก็สลับไปสลับมาในมื้ออาหารมันช่วยได้นะคะมันทำให้หลายๆเรื่องในร่างกายเราเนี่ยมีระบบดีขึ้น
1: ครับมีหนึ่งสาวจากปราจีนบุรีคุณเรนูสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณดำเนินการและอาจารย์เนตรดาวด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยปวดขาหัวเข่ามากแล้วก็ปวดหลังมากเนี่ยอาจารย์ควรจะกินยาอะไรจ๊ะ
0: ถ้าปวดหลังแนะนำถาวรเตียงค่ะถ้าปวดเข่าต้องดูก่อนว่าปวดเข่าส่วนไหนถ้าปวดเข่าแล้วร้าวไปถึงข้อพับเข่าด้วยถาวรเตียงกินได้ค่ะ
3: ค่ะ
0: มันก็จะช่วยเรื่องของการเหยียดยืดแล้วก็ทำให้คลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อพับเข่าได้ด้วยแต่ถ้าเข่ามีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของข้อเข่าแนะนำไปทานพวกธัญพืชถั่วงาอะไรพวกนี้มันช่วยด้วยปลาตัวเล็กๆที่กินได้ทั้งกระดูกพวกนี้ค่ะช่วยด้วยอาการก็จะดีขึ้น
3: อาจารย์ถามอีกคำนึงว่าเพชรสังฆาตกินแก้อะไรจ๊ะ
0: เพชรสังฆาตมันมีหลายความเชื่อนะคะแต่เดิมเลยงานวิจัยก็พูดถึงเรื่องของหลอดเลือดมันสามารถเชื่อมต่อหลอดเลือดใหม่ได้ด้วยแล้วก็ตัวเพชรสังฆาตมีอีกชื่อนึงว่าข้อต่อพวกกลุ่มข้อต่อแตก300ข้ออะไรต่างๆเขาก็เรียกเขาก็เอามาใช้ในกรณีเรื่องของกระดูกได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ช่วยเรื่องของฤาษีดวงได้ด้วยแต
3: ่เป็นกระดูกคุณกินกระดูกคุณอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย
0: ์กระดูกคุณกินถั่วงาดีกว่าค่ะกินพวกกลุ่มที่ช่วยเรื่องของกระดูกอะค่ะมันก็ได้จากปลาตัวเล็กๆจากนมจากคะน้าจากใบยอพวกนี้มันก็จะช่วยเรื่องของมวลกระดูก
3: เป็นกระดูกคุณจ้ะแล้วก็ไอ้น้ำมันลำข้าวกินประโยชน์มีไงยะอาจารย์น้ำมันลำข้าว
0: นะคะ
3: น้ำมันลำข้าว
2: ประโยชน์อะค่ะ
3: จ้ะประโยชน์ของน้ำมันลำข้าวอะ
0: น้ำมันลำข้าวมันก็ช่วยเรื่องของไขมันดีอะค่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกคุณอะไรมันช่วยเรื่องของไขมันดีทำให้เกิดการไหลเวียนนำเอาไปใช้ต่างๆได้แต่น้ำมันก็คือน้ำมันนะกินมากมันก็เพิ่ม
3: ขอบพระคุณมากจ้ะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะคุณเรนูนะคะจากปราจีนบุรีช่วงนี้เรายังเปิดสายนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769718นะคะ022769718แล้วก็ใครที่ชมทางออนไลน์ก็ฝากคำถามได้เช่นกันค่ะ
1: ครับผมคุณอัจฉริยะอัชราฝากบอกนะครับว่าได้ยินเสียงอาจารย์เนตรดาวแล้วมีความสุข
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ชื่นใจมากชื่นใจไปด้วยเหมือนกันนะฮะ
2: และ
1: แหววถามด้วยนะว่าที่ผ่านมานี่กินยาหอมตามที่แนะนำมานะครับอาจารย์แล้วปรากฏว่าใช้ได้ดีเลยคือว่าก่อนหน้านี้มีอาการเดินแล้วงงหัวพอทานยาหอมอินทจักรนะครับปรากฏว่าดีขึ้นนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าจะทานทุกวันวันละครั้งเนี่ยจะเป็นไรไหมโอเคแล้วใช่ไหมครับแบบนี้
0: ยาหอมอินทจักรเนี่ยเขามีตามบัญชียาหลักเขาพูดถึงเรื่องของในตำรับยาโบราณเขียนว่าลมบาดทะจิตลมบาดทะจิตก็คือพวกกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดต่างๆรวมทั้งอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีทีนี้อินทจักรเนี่ยมันจะยุ่งกับหัวใจเนี่ยในตามแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคือกษัตริย์บอกจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษากษัตริย์ไปด้วยเพราะฉะนั้นการกินยาหอมก็คือเป็นการบำรุงกษัตริย์หรือบำรุงหัวใจให้สูบฉีดเอาเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองเองปลายมือปลายเท้าต่างๆหัวใจเป็นตัวสูบฉีดทั้งนั้นก็จะดูแลเป็นการดูแลหัวใจกินแค่วันละมื้อไม่มีปัญหาหรอกค่ะได้เลยตอนเช้าแต่ถ้าจะให้ดีตอนเช้าเนี่ยให้อยู่ที่เลข5ถึงเลข7ก็คือตี5ถึง7โมงเช้าอย่างเงี้ยจะเป็นการของแพทย์แผนไทยก็คือเป็นการของลมกับการของน้ำและคนกันผสมกันพอดีก็จะได้ประโยชน์คูณ2คูณ3เลยค่ะ
1: โอ้ดีจัง
2: การกินสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะต้องรู้ด้วยว่าต้องกินตอนไหนอะไรยังไงเน
1: า
2: ะ
1: นี่คือภูมิปัญญาของเราจริ งๆ
2: ค่ะมาอีกสายหนึ่งค่ะที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะคุณทิพย์อายุ70ปีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
2: ค่ะใช่เลย
4: ขอเรียนถามอาจารย์นะคะคือ มีโรคที่กั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่แล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยแล้วเป็นหายๆแล้วก็กลางคืนนี่ฉี่คืนนึง 4-5 ครั้งคือต้องลุกตลอดนะคะ
0: มีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมคะ
4: อ๋อมันไม่มีแต่โรคไทรอยด์โรคกระดูกนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี่เกี่ยวไหมคะ
0: คือหมอนรองกระดูกเนี่ยต้องดูด้วยค่ะว่ามันเป็นกระดูกส่วนไหนส่วนก้นกบส่วนปลายหรือเปล่าถ้าเป็นส่วนก้นกบเนี่ยมันก็ทำให้เราควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ควบคุมการปัสสาวะพวกนี้ควบคุมไม่ได้มันก็จะเป็นกระดูกส่วนปลายกระดูกสะข้ามค่ะส่วนปลายมันเป็นตัวควบคุมกันควบคุมกันปัสสาวะอุจจาระต่างๆเนี่ยถ้ามันเสียหายมันก็ควบคุมยากควบคุมลำบากแล้วถ้าปัสสาวะควบคุมไม่ได้มันก็ทำให้เปื้อนเปื้อนมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้บ่อย
4: ๆค
0: ่
4: ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ค่ะแล้วก็แก้ยังไงคะมันฉี่ได้น้อยลงคือกลางคืนอ่ะต้องกังวลวิ่งเข้าห้องน้ำบางครั้งก็ไม่ทันนะคะ
0: ตอนนี้ใช้ผ้าอ้อมช่วยได้ไหมคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ช่วยได้ไหมคะในช่วงกลางคืน
4: ใช้แล้วค่ะเคยใช้แล้วมีความรู้สึกมันเหนอะหนะคือเราไม่เคยใช้เราไม่ชอบ
0: คือกลัวที่สุดก็คือตอนเดินไปเร็วๆอะค่ะแล
4: ้
0: วม
4: ัน
0: กั้นไม่ได้เนี่ยกลัวจะล้มเดี๋ยวถ้าล้มมาเนี่ยไหนจะเป็นทั้งไทรอยด์ด้วยมีกระดูกด้วยเนี่ยอันนี้อันตรายนะคะ
4: ค่ะแล้วก็มันมียาให้ลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ยาแผนไทยลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะไม่มีค่ะไม่มีแต่ปัญหามันอยู่ปัญหาต่อให้มีมันก็ทำลำบากเนื่องจากว่าตัวควบคุมของกระดูกสันหลังเราอะค่ะที่มันเป็นตัวควบคุมเรื่องของการควบคุมการขับถ่ายเนี่ยมันเสียหายมันก็จะทำให้เกิดการควบคุมอันนั้นลำบากเนื่องจากประสาทที่สั่งนะคะมันเสียหายไปแล้วจากการกดทับเบียดทับทับเส้นประสาทมันก็ควบคุมลำบากค่ะก็เลยแนะนำว่าลองใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดูไหมคะมันน่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราค่อยๆเดินไปเนี่ยแล้วมันกั้นไม่ได้มันเล็ดมันเปิดก็ยังเปิดได้ผ้าอ้อมแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำตามปกติได้แล้วก็ซับให้แห้งเพื่อการติดเชื้อต้องซับให้แห้งด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะติดเชื้อบ่อย
4: ๆค่ะแล้วกระดูกสันหลังมันโคตรมันเกี่ยวไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะ
4: กระดูกสันหลังเบี้ยวไปข้างค่ะเบี้ยวไปทางขวานะคะอ๋ออันนี้แก้ยังไงคะ
0: มันเป็นกายภาพค่ะเราไปกดไปดัดหรือกินยามันไม่กลับมาทางเดิมอะค่ะมันต้องให้นักกายภาพหรือคุณหมอไคโรโดยเฉพาะค่ะไคโรพลาสติกพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการของเขาโดยเฉพาะก็จะปลอดภัยสำหรับคนไข้ไม่แนะนำให้ไปดึงหรือใครบอกจะมาดึงให้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเดินไม่ได้
4: อ
0: ๋
4: อค
0: ่
4: ะคือตอนนี้
2: ก็ต้องเป็นใช้แพมเพิร์สใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ค่ะ
0: ก็ยังแนะนำให้ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็อยากจะไปเข้าห้องน้ำก็เดินไปค่ะค่อยๆเดินไปแล้วพอถึงห้องน้ำก็ยังปัสสาวะได้ตามปกติไอ้ที่เปิดเปื้อนก็ยังอยู่ในแพมเพิร์สแล้วหลังจากนั้นเราก็ซับให้แห้งแล้วเราก็ค่อยๆเดินกลับมาแล้วช่วงเย็นนะคะที่เราจะกินน้ำก็กินให้น้อยลงแล้วก็กินตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายสองบ่ายสามหลังจากบ่ายสามโมงไปแล้วเนี่ยเราก็กินน้ำจิบๆเล็กๆน้อยๆเพื่อลดอาการปัสสาวะกลางคืน
4: แล้วถึงเราถ้าเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือฉี่แล้วแสบแล้วเหม็นมากเลยเนี่ยต้องแก้ยังไงคะ
0: มันเป็นการติดเชื้อค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้น
4: ยังไงคะ
0: มันก็ต้องรักปัญหาคือต้องคุยกับคุณหมอที่ให้ยาเราอะค่ะตอนนี้เราไม่กล้าที่จะต้องบอกตรงๆนะคะไม่กล้าที่จะให้ยาคุณทิพย์ด้วยซ้ำเพราะว่ายาที่กินแต่ละตัวเนี่ยมีทั้งไทรอยด์ด้วยใช่ไหมคะมีเรื่องของกระดูกคุณด้วยแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆตัวยาที่ลดอาการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยคุณทิพย์จะไปหาที่ไหนอะคะถ้าเราบอกอะ
4: เป็นสมุนไพรใช่ไหมคะหายาก
0: ใช่มันไม่ได้หายากหรอกค่ะมันชื่อยาลูกใต้ใบ

0: ลูกไส้คือยาลูกไส้ใบ
1: อธิบาย
0: แล้วก็หาซื้อแบบน้ำชาใช่ค่ะก็เอามาล้างให้สะอาดทำให้แห้งค่ะแห้งแบบระวังเชื้อราด้วยนะคะแล้วก็จะชงดื่มแบบน้ำชาก็ได้หรือจะต้มดื่มก็ได้ก็จะสมานเยื่อทางเดินปัสสาวะให้เราด้วยตะไคร้ก็ช่วยค่ะตะไคร้เนี่ยช่วยเนี่ยมันขับปัสสาวะไปด้วยก็จากที่ปัสสาวะบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะขับปัสสาวะเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นปัสสาวะบ่อยก็ต้องสังเกตด้วยว่าปัสสาวะต่อครั้งเนี่ยมันเยอะหรือว่ามันน้อยถ้าปัสสาวะเสพมันจะปัสสาวะทีละน้อยแต่บ่อยครั้งอันนี้ก็คือกระเพาะปัสสาวะเสพแต่ถ้าปัสสาวะบ่อยแล้วมีปริมาณมากมีปริมาณมากอันนี้ก็คือปัสสาวะตามปกติค่ะ
1: แล้วลูกไส้ใบนี่มีแคปซูลมีอะไรขายไหมคะของแผนไทย
0: ตอนนี้เขาก็มีขายอยู่ค่ะแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนมีจำหน่ายบ้างแต่ถ้ามีอยู่ที่บ้าน
1: มีไหมคะ
0: อันนี้ต้องถามอาจารย์ภัยภูเบศค่ะแต่ในลูกไส้ใบเนี่ยเขาช่วยสมานเยื่อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยแต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจก็ไม่แนะนำนะคะแต่อันนี้เป็นไทรอยจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษก็ไม่เป็นปัญหาค่ะใช้ได
1: ้
0: ค่ะ
1: เขาใช้กี่ต้นคะใช้กี่ต้น
2: เขาใช้ลูกมันหรือเปล่า
0: เขาใช้ทั้งต้นค่ะมันจะต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่ค่ะเราเอามาล้างทำความสะอาดตรงรากมันเนี่ยต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นอยู่กับดินเดี๋ยวทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นดินมันสกปรกอะค่ะต้องเอามาล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นเราใช้สักสองต้นก็ได้ค่ะไม่ต้องมากต้มกับน้ำต้มกับน้ำสามถ้วยสามแก้วก็ได้ค่ะต้มกับน้ำสามแก้วต้มให้เหลือสักแก้วนึงหรือแก้วครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็แบ่งดื่มครั้งละ2ช้อนโต๊ะพอคุณทิพย์น้ำหนักเท่าไหร่คะ
1: น้ำหนัก35เองค่ะ
2: อ๋อน้ำหนักน้อย
0: โอ้งั้น2ช้อนโต๊ะพอแล้วค่ะไม่มากไปกว่านั้นแล้วค่ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
0: กินตอนเช
1: ้
0: า
1: ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะตอนเช้าพอค่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์และพิธีกรทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดูแลสุขภาพแข็งแรงค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณทิพย์กรุงเทพนะคะหลายคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของพอสูงวัยขึ้นเนี่ยเรื่องของการเข้าห้องน้ำหรือว่าการดื่มน้ำเนี่ยมักจะมีปัญหากับผู้สูงอายุด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนที่อาจารย์แนะดาวแนะนำเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าไทรอยเนี่ยจริงๆแล้วไทรอยสามารถกินสมุนไพรได้ไหมคะอาจารย
0: ์เราต้องดูอีกค่ะว่าเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษม
2: ัน
0: มียาให้กินอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพิษต้องกินอย่างนึงไม่เป็นพิษต้องกินอย่างนึงและไทรอยด์มันเป็นตัวควบคุมให้ร่างกายทำงานเป็นปกติพอไทรอยด์มีปัญหาการควบคุมการทำงานของร่างกายก็ผิดปกติไปด้วย
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเขาถึงบอกว่าคนเราต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจะได้รู้ว่าเออเราเป็นโรคไทรอยด์ไหมบางคนเนี่ยมันยังไม่ไทรอยด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะแสดงอาการตอนไหนคะหรือว่าตอนที่อาการที่มันเยอะแล้ว
0: ส่วนใหญ่แสดงอาการที่มันเยอะแล้วถ้าเป็นพิษก็จะเหงื่อแตกมากตาโปนผิวบ่อยกินน้ำเก่งหงุดหงิดที่โมโหส่วนไทรอยไม่เป็นพิษจะเชื่องช้าค่ะน้ำหนักเพิ่ม
2: ค่ะ
0: น้ำหนักเพิ่มคอโตอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรก็จะเชื่องช้าไปหมดก็จะแสดงอาการที่แตกต่างกันไปค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: นะครับช่วงท้ายนี้อาจารย์ฝากเรื่องของคลินิกวันพรุ่งนี้หน่อยครับอาจารย์ครับ
0: พรุ่งนี้คลินิกเปิดตามปกติค่ะอยู่ที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะชื่อภาวระคลินิกการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็ไปหาแยกเข้าซอยไปประมาณ2กิโลหาแยกที่44ค่ะเจอแยกที่44แล้วมองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงปูนสีขาวติดป้ายคลินิกไว้เดินเข้าไปในกำแพงปูนนั้นจะเห็นเก้าอี้เรียงไว้เป็นเก้าอี้สีส้มเรียงไว้เป็นร้อยๆตัวก็เข้าไปถึงปุ๊บภาพไปนั่งเฉยๆนะคะไปยื่นบัตรด้วยเพื่อทำบัตรนะคะเราจะได้รู้จะได้เรียกเข้าไปตรวจได้ตามปกติทุกๆวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้เป็นค่ายาค่ารักษาค่ะตามกำลังศรัทธาค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เอาล่ะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์เนตรดาวมากนะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อาจารย์เนตรดาวก็มาเจอกันในทุกวันจันทร์วันนี
2: ้
3: ก็มีคำถามหลากหลายทั้งสายโทรศัพท์แล้วก็รวมถึง Facebook ไลฟ์สายส่วนของ Facebook คำถามที่ยังไม่ได้ตอบก็จะมี1ท่านนะเด
2: ี๋
3: ยวยังไงถ้ามีเวลาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะได้ถามเพิ่มเติมนะครับคุณมีนะครับที่ถามเรื่องกระเทียม
2: มือละ2กลีบ
3: มือละ2กลีบนะครับ
2: ตัวไขมันใน
3: ถามมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขออนุญาตยกยอดไปนะครับ

0: วันนี้ก็
1: หมดเวลาแล้ว
0: หมดเวลาแล้ว นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทั่วทิศถิ่นไทยเราสองคนและทีมงานขอญาตลาไปก่อนนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026 ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกการทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงโดยเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น137%และคาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 82,000 ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนด
6: ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอนุญาตให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้หลังตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน10รายยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยโดยในคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องมีการบรรยายข้อเท็จจริงและความเสียหายอย่างชัดเจนอีกทั้งมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและทีมทนายความมีประสบการณ์ด้านคดีสิ่งแวดล้อม ต่อมาจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวกระทั่งวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นทั้งนี้จึงส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำสามารถดำเนินกระบวนการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนภาคพลังงานทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนื่องจากกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการขาดแคลนภาคพลังงานไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งถือเป็นการตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาอำเภอเมืองขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลมิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเพ็ญอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอสร้างคอมอำเภอหนองหานอำเภอบ้านดุงอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวอำเภอเมืองจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดสกลนครกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอนาว่าอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอหล่มเก่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอสำโรงทาบอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองยางอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอคูเมืองอำเภอกระสังอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอุดรธานีจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัด

นครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอกวนโดนอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอจนะอำเภอกวนเนียงอำเภอคลองไหโคงอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิอำเภอสะบ้ายอยอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอจนะอำเภอสุทิรินอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอละงูจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงด้วยค่ะเรื่องนี้เองนะคะก็เขาก็มองไปสู่อนาคตต่างๆด้วยนะคะเป็นด้านของพลังงานค่ะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกค่ะ
2: ครับก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานเลยนะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: ครับเอาละครับใครที่มีคำถามมีประเด็นที่จะปรึกษาสอบถามก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ความเดือดร้อนของท่านคืองานของเรา NBT รวมใจนะครับ
1: ค่ะก็มีหลายท่านนะคะก็สแกน QR code เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะซึ่งเราก็มีเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาอย่างเช่นสายล่าสุดเนี่ยคุณสิริธรจากกรุงเทพเปิดบ้านเช่าแต่บ้านข้างๆเนี่ยจอดรถขวางทางบ้านเช่าเลยไม่มีใครมาเช่าโทรหาเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่รับแจ้งความแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงให้อย่างเงี้ย
2: อยู่เฉย
1: จริงเหรอพี
2: ่ช่างมัน
1: เราเปิดบ้านให้เขาเช่าเอาเราไม่มีรายได้นะ
2: ก็ไม่ต้องมี
1: เฮ้ยเราปล่อยตึกให้มันว่างเหรอ
2: ปล่อยวางวางเฉย
1: คือสภาพเป็นบ้านของเรา
2: อุเบกขา
1: ปล่อยไม่ได้สิเงินไม่มีจะใช้อ่ะ
2: แหละฮะก็ทุกข์ไงทีเนี้ยนี่เห็นไหมทุกข์มันเกิดจากอะไรเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็น
1: ไม่เรามันต้องกินต้องใช้
2: แต่ถ้าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็อุเบกขาแล้วก็ไม่ทุกข์แก้ที่ใจแต่ถ้าต้องการจะแก้ที่เขานั่นเป็นเรื่องไหมแล้วถามว่าทำยังไงไปแจ้งใครใครเขาก็ไม่ช่วยฟ้องเลยฮะคือบางอย่างเนี่ยเราใช้สิทธิทางกฎหมายเราฟ้องเองได้นะขับรถจอดรถกีดขวางไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือถนนสาธารณะขวางและทำให้เพื่อนเข้าออกไม่ได้เดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุกเป็นความผิดระหุโทษนะมีโทษปรับด้วยนะลองดูสิครับใช้ศาลเป็นคนตัดสินถ้าใช้ตำรวจไม่ได้ก็ใช้ศาลนะให้คนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบแบบนี้ได้เข็ดสักทีนึงเมื่อเจอคำสั่งศาล
1: ค่ะไปสายแรกกันเลยป้าเสริมศรีค่ะสวัสดีค่ะป้าเสริมศรี
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขนมคุณฝนค
2: ่
3: ะ
2: ครับเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของป้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ทีมงานส่งเข้ามาก็คือว่ามันมีหลายคนรู้จักแหละฝนก็รู้จักสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน
1: ์
2: ซึ่งเป็นสากลใหญ่ที่รับฝากเงินจากสากลต่างๆมารวมไว้ที่นี่อีกทีนึงสากลเนี่ยสมมติสากลกอไก่มีสมาชิกอยู่สัก100คนรับเงินฝากมาจากสมาชิกนะให้ดอกเบี้ยสมาชิกร้อยละ2ต่อปีสมมตินะแล้วสหกรณ์กอไก่นี่ก็เอาเงินที่ได้จากมาสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะผลประกอบการมาฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ได้ดอกเบี้ยเพิ่มเด้ได้ 2.5 เด
1: ้
2: ก็จูงใจนะไอ้นุ่นก็มาฝากอันนี้ก็มาฝากอันนั้นก็มาฝากสุดท้ายทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนี่ยทุจริตพอทุจริตปั๊บล้มล้มเสร็จปั๊บอ้าวคนที่เดือดร้อนก็คือสมาชิกสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์
1: ที่ไปฝาก
2: สมาชิกเนี่ยมีทั้ง2ประเภท1ก็คือบุคคลที่เป็นคนที่เป็นลูกค้าของเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์โดยตรงกับ2สากลอื่นน่ะถูกไหม
1: ถูกค่ะ
2: ที่มาเป็นสมาชิกมาฝากเงินไว้กับที่นี่เหมือนกันพอทั้งนั้นทุจริตมีปัญหามีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันนะครับสุดท้ายอ้าวเงินถูกอายัดถอนไม่ได้หุ้นก็ถอนไม่ได้เงินฝากก็ถอนไม่ได
1: ้
2: ของคุณป้าเนี่ยเป็นเงินฝากโดยตรงกับสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์หรือว่าเป็นสมาชิกของสากลอื่นครับ
3: สากลยูเนี่ยนคลองจันทน์ค่ะ
2: โดยตรงเลยเนาะโดยตรงทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อพบว่ามีการทุจริตของผู้บริหารชื่อคุณสุประชัยประธานสากลนะครับจากเดิมประวัติของแกนอนอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์นอนอยู่ใต้ถุนแฟลตเนี่ยเป็นประธานสากลเป็นพันล้านนะมายังไงไม่รู้แหละก็ฟ้องสมาชิกรวมกันฟ้องจำนวนกี่รายครับ
3: 2,254 รายค่ะ
2: 2,254 รายฟ้องคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้คือนายสุประชัยประธานใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ฟ้องคุณสุประชัยแล้วตอนนั้นฟ้องสากลด้วยไหมครับ
3: ไม่ได้ฟ้องค่ะ
2: ฟ้องแต่นายสุประชัยจำเลยที่1คนเดียว
3: แล้วก็ไม่ทราบคุณทนายความอ่ะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาว่าฟ้องคุณสุประชัยคนเดียวนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วตอนนั้นคุณสุประชัยก็ถูกจับไปติดคุกอยู่แล้วต่อมาคุณสุประชัยก็เสียชีวิต
1: ค่ะ
2: ทีนี้ศาลก็ตัดสินออกมาถึงคดีถึงที่สุดหรือยังครับ
3: ที่สุดแล้วค่ะ
2: ที่สุดแล้วว่าให้คุณสุประชัยเนี่ยนะที่ถูกสมาชิกสากลฟ้อง 2,000 กว่ารายเนี่ยให้ชดใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ
3: 5เดี๋ยวนะมาดูนิดนึง 5,000 5,612 ล้านค่ะค่ะ
2: นะก็คือว่าศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วให้สุประชัยเป็นคนจ่ายเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ทีนี้สมาชิก 2,000 กว่าคนศาลตัดสินถึงที่สุดให้คุณสุประชัยจ่าย 5,612 ล้านแต่บัดนี้คุณสุประชัยตอนนั้นติดคุกเสร็จปั๊บเสียชีวิตในเรือนจำนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ศาลตัดสินถึงที่สุดพอตัดสินถึงที่สุดแน่นอนคำพิพากษาก็คือให้คุณสุประชัยชดใช
1: ้
2: พอชดใช้เอ้านี่ตายแล้วแล้วเอ้าแล้วสมาชิก 2,000 กว่ารายจะไปเอาเงินจากคุณสุประชัยไปเอายังไงอ่ะ
1: ที่เสียชีวิตแล้วอย่างไร
2: ถูกต้องมั้ยนี่คือประเด็นที่คุณป้าต้องการถามใช่มั้ยครับป้า
3: ใช่ต้องการถามอันนี้ค่ะ
2: แล้วตอนนี้คุณป้า 2,000 กว่ารายนี่ยังรวมกลุ่มรวมตัวเป็นหุ้นส่วนกันอยู่มั้ยตอนนี้คนที่ฟ้องรวมกันน่ะ
3: ก็มันไม่รู้จักกันเลยไง
2: ไม่รู้จักกันเลยต่างคนต่างเดินใช่ไหม
3: ใช่ใช่แล้วแก่ๆกันทั้งนั้นเลย
2: เนี่ยก็มีคนอีกคนหนึ่งชื่ออนุชัยสมุทรสาครนะก็นี่เหมือนกันเรื่องเดียวกันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
2: เรื่องเดียวกันเลยเราเข้ามาแบบบังเอิญกับคุณป้าเสริมสีเลยนะป้าเนาะ
3: ค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับป้าป้าอาจจะต้องดูซีสื่อสารกันดูผ่านโลกออนไลน์ดูก็ได้ว่าใครที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับโทษทีใครที่เป็นเจ้าหนี้นายสุประชัยตามคำพิพากษานะครับถือว่าเป็นเจ้าหนี้นะฟ้องเนี่ยนะใครที่
3: เป็นเจ้าหนี้สหกรณ์ค่ะเป็นเจ้าหนี้ได้เจ้าหนี้สุประชัย
2: ฮะ
3: เป็นเจ้าหนี้สหกรณ์นะคะ
2: เราเป็นเจ้าหนี้สหกรณ์เนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็ต้องดูที่คำฟ้องว่าเราฟ้องทั้งสุประชัยและสหกรณ์ด้วยไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ได้ฟ้องสหกรณ์ฟ้องสุประชัย
2: ฟ้องคุณสุประชัยเราเป็นเจ้าหนี้ทีนี้เมื่อเราเป็นเจ้าหนี้เราจะได้รับเงินชำระหนี้ตรงนี้อย่างไรซึ่งเขาบอกว่าเราต้องไปสืบทรัพย์เอาเองใช่ไหมครับป้า
3: ใช่ค่ะให้ไป
2: ป้าจึงบอกว่าป้าแก่แล้ว
1: แล้วก็สมาชิกท่านอื่นก็
2: อยู่ในสภาพเดียวกัน
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณสุประชัยมีเงิน 5,612 ล้านไหม
1: ค่ะ
2: แล้วเงินที่ว่าเนี่ยมีไหม1มีไหม2ถ้ามีอยู่ที่ไหนอยู่กับใครและทายาทเขาคือใครบัดนี้ยังอยู่กับทายาทยังไม่ยักย้ายถ่ายโอนหรือถูกยักย้ายถ่ายโอนไปแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เลยถูกต้องไหมครับป้า
3: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอาจารย์แล้วสุประชัยอยู่ไหนไม่ตายไปแล้วแล้วญาติโยมญาติมันก็ไม่รู้จัก
2: เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
3: ค่ะ
2: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณป้าครับผมถึงบอกว่าลองสื่อสารกันเป็นการภายในกลุ่มเครือข่ายดูซิว่าเอาละเราต้องการจะสืบทรัพย์คุณสุประชัยเนี่ยถูกต้องไหมครับใครที่จะช่วยสืบทรัพย์เราได้ผมได้ปรึกษาเรื่องนี้กับท่านวิเชียรชัยสอนนะผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการยุติธรรมนะที่กรุงเทพเนี่ยนะปัจจุบันท่านเป็นผอ.ยุติธรรมอยู่ที่ภูเก็ต
1: ค่ะ
2: นะครับให้รวมตัวกันแล้วไปขอความช่วยเหลือจากยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมนะที่แจ้งวัฒนะนะคุณป้านะไปขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ยุติธรรมเนี่ยช่วยในการติดตามสืบทรัพย์ยึดทรัพย์นะครับมาชำระหนี้ให้กับ
1: สมาชิก
2: เจ้าหนี้ที่เป็นสมาชิกตามคำพิพากษาเนี่ยแหละครับคุณป้าตอนนี้ให้ยุติธรรมช่วยครับศาลตัดสินเมื่อไหร่อ่ะป้าเนี่ย
3: วันที่ศาลตัดสินเดือนกุมภาค่ะ
2: ปีนี้ใช่ไหม
3: ปีนี้ค่ะ
2: เพราะงั้นมีทั้งคนนี่แหละครับมีทางเดียวทางนี้หนึ่งคือของป้านี่ทั้งหมดเสียหายเท่าไหร่ครับรวมแล้ว
3: ทั้งเรือนหุ้นและก็

0: ไปถอนเงินจากธนาคารมาฝากไหมตอบตรง
1: ถอน
0: นั่น
1: ตรงนี้
2: สงสัยคงมาทุ่มหมดอะ
0: ทุ่มหมดหน้าตา
2: เลยร้อยละสิบแบบพี่
1: ทุ่มหมดตัวไง
0: ทุ่มหมดตัว
1: เอาของลูกของป้ามาหมดเลย
0: มาหมดเลยพอทั้งนี้ล้มก็ไปกันในระนาดเลยเนาะทั้งสหกรณ์ต่างๆก็ล้มสมาชิกเงินสมาชิกที่เป็นหุ้นก็ล้มคนที่ฝากเงินนี่ก็ไม่ได้เงินเลยนะครับทีนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะป้าครับผมสรุปกับป้าสั้นๆตรงนี้นะว่าติดต่อยุติธรรมนะยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะคุณป้านะนะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ควรจะรวมตัวกันนะ
2: ค่ะ
0: อย่าเดินคนเดียวเดินคนเดียวไม่เกิดพลัง
1: ครับรวมตัวยากมากเลยเพราะแก่แล้วไปกันไม่ไหว
0: ลูกไงลูกเมื่อกี้ป้าบอกป้ามีลูกด้วยนะ
1: ไม่เด็กมันก็ลูกป้าก็เสียไปคนหนึ่งแล้วด้วยนะเนี่ย
0: เอาละผมคุยกับคุณป้าตามนี้ก่อนนะส่งสัญญาณนี้ไปนะเพราะว่าเราจะปล่อยให้ว่าไม่รู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถ้าเราจะไปสืบเองมันก็ได
2: ้
0: อะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะได้อะไรอ่ะ
2: ใช
0: ่นะครับ
1: ไม่มีปัญญาไปแล้วล่ะท
0: ุ
1: กคน
0: ติดต่อยุติธรรมติดต่อยุติธรรมแล้วก็ให้ยุติธรรมเนี่ยประกาศว่าใครที่มีปัญหาเดียวกันนี้ก็ไปทำกันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันทำทีเดียวกันสืบทรัพย์ทีเดียวว่าหนึ่งเขายังมีอะไรอยู่บ้างยักย้ายไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็สืบอายัดเสร็จปั๊บขายทอดตลาดแล้วมาจ
2: ั
0: ดสรรปันส่วนให้กับทางผู้เสียหายตามคำพิพากษาคุยกับคุณป้าตามนี้นะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณป้าคะ
0: ครับ
2: ค่ะท่านวิเชียรเองแกก็บอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือนะแต่ว่ายอดเงินสูงจริงนะพี่ 5,000 กว่าล้านอ่ะผู้เสียหายกี่คน
0: 2,000 กว่าคน
2: โอ้โหแล้วนี่ทุ่มหมดเลยอ่ะ
0: นั่นเฉพาะคนนะแล้วสหกรณ์น่ะเสียหายมั้ย
2: เสียหายก็ร้อยละสิบอะพี่มันจูงใจอะ
0: เพราะฉะนั้นอยู่กับแบงก์อะดีที่สุด อย่างน้อยก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยของกำกับดูแลแต่อยู่กับสหกรณ์มีกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มันก็ไม่แข็งแรงเท่ากับ
2: อยู่ในแบงก
0: ์ชาติจริงไหม
2: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ไปใส่ลังนะหรือไม่ก็ถ้ามีเงินเยอะๆก็ไปใส่ลังเอาไว้นะแล้วก็ซุกไว้ในกุฏิ
2: แบบนั้นไม่ดี
0: ไม่ดีอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ดี
0: ดีสิมันยึดได้หมดเลยเกือบตั้ง500กว่าล้าน
2: ผ่านมาไม่ดีโชคดีนะว่าไม่ต้องไปหาที่ใส่เพราะยังไม่มี
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆท่านเลยถ้าเกิดเห็นแรงจูงใจอย่างนี้ข้อจูงใจว่าได้ดอกเบี้ยร้อยละ10ร้อยละเท่าไหร่ขอให้คิดก่อนว่ามันจะมั่นคงไหม
0: ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูง
2: ใช่
0: ก็เหมือนกับคนที่ชวนเราลงทุนเล่นหุ้นในโลกออนไลน์แล้วเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาหลอกให้เรานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จริงดีใจจังดีใจจังลงเพิ่ม
2: ก็ได้อีก
0: ได้อีกพอได้อีกเสร็จปั๊บก็ลงอีกได้อีกพอจะถอนพอยังถอนไม่ได้ตอนนี้คุณจะต้องลงมาเพิ่มตามนั้นตอนนี้นะตอนนี้เป็นล้านเลยนะเสียสุดท้ายผู้สูงอายุ
2: เ
0: ขาเตือนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: เป็นเหยื่อ
0: เดี๋ยวนี้คนนี้เขาเตือนก็เตือนอยู่2คนนะตำรวจไซเบอร์นะ
2: ใครบ้าง
0: หนึ่งคือผู้สูงอายุ
2: อีกหนึ่ง
0: อย่ารับโทรศัพท์ไอ้พวกที่มันโทรมาและชวนลงทุนมันหลอกลวงกับอีก2
2: อะไรฮะ
0: นักศึกษา
2: เพราะว่า
0: จับตัวเองเป็นตัวประกัน
2: ขังไปอยู่ในห้อง
0: ขังตัวเอง
2: สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบหูร้องห่มร้องไห้อยู่ในนี้เป็นหลากหลายชั่วโมงแล้ว
0: จับตัวเองเป็นตัวประกันเอาเชือกมามัดจับตัวเองแล้วถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ส่งให้ไอ้แก๊งมิจฉาชีพไอ้แก๊งมิจฉาชีพมันก็ส่งไปให้คุณแม่ของนักศึกษาบอกว่านี่ลูกคุณถูกจับเป็นตัวประกันแล้วนะเพราะฉะนั้นทำไม่ยากเกินอะไรโอนเงินมาให้เราเดี๋ยวนี้บางคนหมดไปล้าน2ล้าน3ล้าน
2: จริงๆนะตอนนั้นทำไมเราไม่มีสติเนาะเราอยากรู้จังเลยว่าในณตอนนั้นน้องนักศึกษารายนั้นทำไมไม่มีสติ
0: อยากลองดูไหมจะจับฝนเป็นตัวประกันนึงกัน
2: พี่ลองโทรมาดู
0: ไม่กล้าจับตัวใหญ่ไม่กล้าจับ
2: ตัวเล็กอยู่ ต้องลองดู
0: นะ
2: ดูดิว่าเราจะตับตัวเองเป็นตัวประกันได้ไหม
0: น้องๆนักศึกษานะนักศึกษานะเดี๋ยวนี้โดนเยอะมากนะครับ
2: ใช่ค่ะอ่ะไปสายต่อไปนะคะคุณวันลบค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านถนอมด้วยนะครับ
0: คุณวันลบนะเดี๋ยวสรุปเอาหน้าของพี่วันลบนะ
3: ครับ
0: รับเป็นนายหน้าให้กับเขาขายที่ดินให้เขาเหรอ
3: ครับผมใช่ครับ
0: คนที่เป็นนายหน้าพี่เป็นนายหน้าแล้วคนที่บอกว่าให้ช่วยขายให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมให้พี่ค่านายหน้าตามกฎหมายใช่ไหม
3: คือว่าอย่างนี้ ผมพูดกับเจ้าของที่ทั้งหมดนะนะเขาบอกว่าคุณไปเอาคนมาซื้อสิเขาได้ในหน้า 3% ก็อย่างเงี้ยนะ
0: ตามกฎหมาย 3% ครับ
3: ครับแต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่ซื้อก็บอกไม่ต้องไปพูดหรอกเดี๋ยวกูจ่ายเองให้มึงอ่ะกูจ่ายเองเขาว่า

0: เนี่ยนะผมก็เลยไม่ต้องไปพูดกับเจ้าของที่ดิเพราะว่าผู้ซื้อเขารับปากว่าจะจ่ายให้แล้วใช่ไหมครับ
1: เราจะซื้อเราคุยกับผู้ซื้อ
0: ครับคุยกับผู้ซื้อ
1: ซึ่งปกติค่าไหนหน้าจะต้องเป็นคนขายจะต้องเป็นคนจ่าย
2: ค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ที่พี่มาตกลงกับคนจะซื้อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันเองแล้วผมจ่ายให้ไม่ต้องไปเอาจากคนขายถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ไอ้นี่แหละผิดหลัก
0: นั่นนะ
1: จีผิดหลักพอผิดหลักปั๊บเนี่ยมันไม่มีสัญญาไงทีเนี้ย
0: ครับใช่ครับ
1: พอไม่มีสัญญาพี่ไปแนะนำเขามาซื้อเสร็จปั๊บเขาก็ตกลงกันเองพอตกลงกันเองแทนที่จ่ายเงินค่าหน้ากับพี่เขาก็ไม่จ่ายถูกต้องไหม
0: ถูกครับ
1: คำถามที่ต้องการถามคือ
0: จะทำไงได้บ้างอะไรเงี้ย
1: ทำอะไรไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: ข้อตกลงด้วยวาจาปากเปล่านี่พี่วันลบนะ
0: ครับผม
1: รู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งเอ่ยชื่อน้องฝนก็รู้จัก
0: ครับ
1: ออกชื่อออกนามสกุลคนในประเทศนี้ครึ่งค่อนประเทศก็รู้จัก
0: ครับ
1: ไปรวบรวมที่ดินแบบนี
2: ้
0: ครับ
1: นะครับหลายไร่มากเพราะว่ามีนักธุรกิจใหญ่ต้องการจะทำสนามกอล์ฟที่ชลบุรี
0: ครับ
1: แกก็ไปรวบรวมให้พอรวบรวมเสร็จปั๊บเนี่ยนะก็พอรวบรวมได้แล้วไม่โอนคนที่บอกให้ช่วยนะไม่โอนพอไม่โอนก็เลยทำไปทำมาแกก็ถูกคนที่ถูกได้รวมใจรวมเนี่ยฟ้องฟ้องสุดท้ายกลายเป็นบุคคลล้มละลาย
0: อ๋อครับ
1: ภรรยาก็เลิกแล้วถามว่าเคยเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: นาทีนี้ก็คือช็อกถูกจากคำพิพากษา
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ติดเตียงนั่งเก้าอี้รถเข็นไม่มีบ้านอยู
2: ่
1: ไปอยู่ไหนรู้ไหม
2: อยู่ไหนฮะ
1: อยู่ที่ปทุมธานีบ้านพักของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์
1: พ
2: ม.
1: เขาส่งภาพมาให้ผมดูเมื่อ2วันเนี่ยผมว่าจะไปเยี่ยมท่านด้วยความที่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขารวบรวมที่ให้เขาสุดท้ายไม่โอนกันยังไงแล้วก็ถูกคนที่รวบรวมฟ้องฟ้องจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวภรรยาเป็นอาจารย์ก็เลิกตัวเองก็ต้องไปอยู่บ้านพัก
2: ของพม.
1: ของพม.ที่ปทุมธานี
0: ครับ
1: นะของพี่วรลบยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ
0: ครับผมคือผมก็ทำใจได้พยายามสวดมนต์นะครับ
1: สวดมนต์อุเบกขานะพี่นะเพราะว่าการธุรกิจนายหน้าทุนนายหน้าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งและจะต้องทำกับผู้ขายตกลงกันเลยทำสัญญาหนังสือสัญญานายหน้ามีเลยนะนะครับพอเราไปเสนอขายเสร็จปั๊บเขาซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ขายจะต้องจ่ายเงินให้เรา
2: 3%
1: จากยอดขายถ้าเขาไม่จ่ายเราก็สามารถจะเอาสัญญานั้นไปฟ้องบังคับให้เขาต้องชดใช้ได้ชดจ่ายได
2: ้แต่นี้เป็นการบอกปากเปล่า
1: พอเราเหมือนเอาไปที่คนอื่นมาขายพอไปเจอคนจะซื้อเสร็จปั๊บเราบอกว่าคนจะซื้อบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราคุยกัน2คนนะค่าหน้าไม่ต้องไปเขาเอากับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่นะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: ประสบการณ์ของพี่ถือว่าเป็นการช่วยเขา
2: 3% 5ล้าน
1: หือ
2: 5ล้านใช่มั้ย
1: พี่แกบอกว่าตั้ง500ล้าน
2: 500ล้านก็ 3% ของ500ล้านใช่มั้ยล่ะ
1: ที่ดินน่ะเงินเท่าไหร่อ่ะ
2: ก็5ล้านบาท
1: 5ล้านบาท
2: 5ล้านบาท
1: โอ
2: ้เอ้ยประมาณ10-15มั้ยพี
1: ่อย่าวางใจนะอย่าวางใจนะคนเราพอถึงเวลาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะนะครับแม้กระทั่งเจ้าของบอกให้เราไปขายให้ก็ตามพอถึงเวลาพอมันเป็นเงินเสร็จปั๊บก็ไม่อยากจะจ่ายใช่มั้ยพอเงินมันก้อนใหญ่เฮ้ยอย่างนี้ผมไม่จ่ายหรอก
2: สูง
1: เฮ้ยผมไม่ให้หรอก
2: ไม่ใช่5นะ15นะ
1: 15
2: ใช่
1: มั้ย
2: สูงอยู่นะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจอ่ะจริง
1: ครับ
2: แต่แบบนี้เราก็วางใจไม่ได้อย่างที่บอกว่าสัญญาต้องทำเหอะ
1: ถ้าเราจะมีใครมาบอกว่าเอาละช่วยขายที่ดินให้ผมหน่อยผมให้
2: 3%
1: ไม่ว่าคนนั้นเราจะเคารพนับถือรักหวงแหนกันขนาดไหนก็ตามแล้วคนก็รับปากมาพร้อมกับโฉนดที่ดินนะจะขายสมมติเป็นน้องฝนน
2: ะ
1: น้องฝนมีที่ดินอยู่ร้อยไร่บอกพี่หนอมช่วยขายให้หนูหน่อยนะพี่รู้จักคนเยอะช่วยขายหนูหน่อยเดี๋ยวหนูให้พี่ 3% น้องฝนเขียนสัญญาพี่เลยครับ
2: ได
1: ้ต้องเขียนสัญญาครับ
2: ถ้าเราอ่ะมีความจริงใจต่อกันน่ะแล้วเราต้องการให้พี่ช่วยจริง
1: ๆ
2: จริงๆการเซ็นสัญญาไม่ใช่ยากลำบากเลย
1: ไม่ต้องเซ็นใช่มั้ย
2: เซ็น
1: ต้องเซ็น
2: คือเราจะไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้เลย
1: ถ้าจริง
2: ๆถ้าไม่มีเจตนาจะทุจริต
1: คือว่าถ้าเราจริงใจต่อกันคือต้องเซ็น
2: ถูก
1: ใช่มั้ย
2: ใช่
1: คือถ้าเราไม่คิดจะโกงเขาอ่ะค
2: ือ
1: เราเซ็น
2: เ
1: พื่อเป็นหลักประกันว่าคุณได้แน่ๆถ้าฉันขายได้แล้วคุณไม่ชำระ ค่าในหน้านะคุณเอาสัญญามาฟ้องฉันแล้วเผลอๆนะตอนไปโอนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยผมยังไม่ได้ค่าในหน้าครับ
2: ดักตรงนั้นเลยคนซื้อก็ต้องคิดละอ
1: ้
2: าวนี่มันโกงในค่าในหน้าเอ๊ะมันจะตุกติกอะไรกับเราไหมคนซื้อคนขายอ่ะใช่ไหมคะ
1: ครับเพราะงั้นทุกอย่างการทำนิติกรรมทุกอย่างนะคุณผู้ชมเนา
2: ะ
1: เดี๋ยวนี้ให้รู้ว่ามันคือยุคใหม
2: ่
1: ยุคที่คนไม่สนใจใครยุคที่เขาสามารถที่จะคดโกงกันได้หมดผมเจอประธานไกล่เกลี่ยของศาลศาลหนึ่งที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยทุกสัปดาห
2: ์ค่ะ
1: ท่านบอกว่าไอ้ที่คนมานั่งให้ท่านไกล่เกลี่ยเนี่ยลูกหลานญาติพี่น้องกันทั้งนั้น
2: และ
1: มรดกทั้งนั้น
2: โอ้
1: แทบจะไม่มีเรื่องคนนอกเลย
2: เป็นเรื่องเงินทองแล้วส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
1: พ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยพ่อแม่อยู่เนี่ยเขายังเป็นที่รวมศูนย์นะยังเป็นหลักเนาะพ่อแม่พูดก็ฟังกันอยู่นะแต่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็เหมือนกับชาวบ้าน
2: ใช่
1: นะฮะ
2: มีสายที่คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาถามว่าลูกชายเสีย10วันแล้วทิ้งรถกระบะไว้แล้วไม่ได้จดทะเบียนกับภรรยารถนั้นจะตกเป็นของใครคุณสุพนีจากกระบี่โทรมา
1: ลูกชายเสียชีวิต10วันแล้วทิ้งรถกระบะไว้แล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรย
2: า
1: ทีนี้อย่างนี้ครับรถคันนี้พี่สุพนีครับฟังเนาะตอบได้เลยไม่ต้องตอบเข้ามาก็ได้รถคันนี้ถ้าเขาอยู่เป็นผัวเมียกันแม้ไม่จดทะเบียนสมรสแต่เขาทำมาหาได้ด้วยกันมาแล้วเขาไปซื้อรถคันหนึ่งมาใช
2: ้
1: มาใช้ในครอบครัวของเขาเนา
2: ะ
1: ถ้าเขามีบุตรก็จบมันตกไปที่บุตรนะจบไหม
2: จบ
1: จบแต่ถ้าไม่มีบุตรเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาหากินมาด้วยกันมาแล้วซื้อรถคันหนึ่งมาใช้แล้ววันหนึ่งคนหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยให้คิดเลยครับว่ารถคันนั้นไม่ว่าจะชื่อผัวหรือชื่อเมียนะ
2: เป็นสินสมรส
1: ให้ถือว่าเป็นสินที่จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่ง
2: ก็คือ
1: จำหน่ายแล้วเอาเงินมาแบ่งคนละครึ่ง
2: ให้ภรรยาด้วยแล้วก็ให้ทาง
1: ทายาทของฝ่ายคนตายใช่ไหมนี่คิดหลักอย่างนี้ก่อนนะถ้าเขาหาได้ด้วยกันมาปั๊บเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่จะต้องแบ่งหนึ่งแบ่งให้กับคู่สมรสที่มีชีวิตอยู
2: ่
1: กับสองคนที่ตายไปปั๊บเนี่ยก็ต้องให้ทายาทของคนตายไปซึ่งอันเนี้ยภรรยาหรือสามีที่เป็นคู่สมรสไม่ใช่ทายาทที่จะได้ส่วนนี้นะ
2: เ
1: ขาได้ส่วนครึ่งเดียวจบแต่ถ้าเป็นทะเบียนมีทะเบียนสมรสเนี่ยเขาได้คนละครึ่งหนึ่งเขาได้มาครึ่งหนึ่งปั๊บแล้วยังมารับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของคนตายในฐานะทายาทแต่ถ้าไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้ไม่ว่าทะเบียนรถจะเป็นชื่อใครแต่ถ้าทะเบียนรถเป็นชื่อของคนตายแล้วเป็นเงินของคนตายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ถ้าเป็นพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินของคนตายทั้งหมดนะแค่เขามาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเขาหาได้ด้วยกันมาต้องแบ่งครึ่งไม่ใช่สินสมรสนะแต่ต้องแบ่งครึ่งครับ
2: ค่ะก็ตอบชัดเจนนะคะคุณผัดไทยจากสุรินทร์บอกว่าน้าชายนำโฉนดที่ดิน4ไร่ไปกู้เงินจำนวน 60,000 บาทนาน30ปีแล้วโดยเอาที่นาให้เจ้าหนี้ทำกินต่อมาทายาทก็จะไถ่ถอนแต่เจ้าหนี้จะเรียกเงิน 800,000 บาท
1: จะเข้าสายมาได้มั้ยเดี๋ยวทีมงานช่วยตรวจสอบนิดนึงนะ
2: ค่ะ
1: คุณเดี๋ยวนะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนทีเซปด้วยนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ที่งานแก๊สเทคใช่ไหม
2: ค่ะแก๊สเทคนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเป็นงานที่นายกรัฐมนตรีไปประชุม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุณเยาเนี่ยซื้อที่โฉนดมาตั้งแต่ปี62ปลูกบ้านปี63ทีนี้เจ้าของคนก่อนมาบอกว่าให้ไปเสียภาษีที่ดินด้วยเลยสงสัยว่าทำไมต้องไปเสียเราก็ทำประโยชน์และเป็นที่ดินแรกของเราด้วยก็แสดงว่าอย่างนี้ครับคุณต้องไปตรวจสอบนะต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินที่คุณซื้อมาเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีไหนเสร็จแล้วที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยภาระภาษีนะเขาเรียกเก็บมาปีไหนถ
2: ้
1: าเรียกเก็บมาก่อนขายก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนขายเดิ
2: ม
1: เจ้าของเดิมแต่ถ้าเรียกเก็บมาที่คนขายเดิมแต่เขาได้ขายคุณมาแล้วคุณก็ต้องไปดูว่าที่ดินนี้ต้องมีภาระภาษีจะต้องเสียหรือไม
2: ่ให
1: ้ไปทําหน้าที่เอาเอกสารนั่นแหละไปอุทธรณ์เพราะบางทีเนี่ยที่ดินยังไปเรียกเก็บจากคนเก่าอยู
2: ่ค่ะ
1: นึกออกไหม
2: ค่ะ
1: ยังเรียกเก็บจากคนเก่าอยู่ทั้งที่เขาโอนขายมาใหม่แล้วงั้นคุณไปเอาเอกสารนี้แล้วก็ไปติดต่อที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาเรียกเก็บภาษีนี่มาเพื่อจะได้ดูข้อเท็จจริงครับ
2: ออค่ะตอนนี้นะคะเห็นว่าท่านดร.สุภวรรณตีรรัตน์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี

0: ดีค่ะ
1: ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปนะคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนี่จะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานที่เกิดขึ้นเป็นการจัดงานพลังงานระดับโลกนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพจัดงานชื่อว่าแก๊สเทคนะคะปี2026ทุกปกติเนี่ยจะเวียนทั่วโลกนะคะก็จะมีไปที่อเมริกาเวียนไปยุโรปไปตะวันออกกลางแล้วก็มาเอเชียเราเคยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี2008ที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้นะคะ20ปี2026ก็มาจัดที่กรุงเทพโดยที่ความสำคัญของงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทางด้านกลุ่มพลังงานนะแล้วก็ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่เรากำลังพูดถึงก็คือพลังงานทดแทนนะคะมีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องของแก๊สLNG มีเรื่องของ climate change carbon solution แล้วก็ AI สำหรับ energy เนี่ยกลุ่มที่มีความสำคัญของงานนี
1: ้
0: แล้วก็ที่เราดึงงานนี้มานะคะเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทั้งในประเภทของงานแสดงสินค้าและ conference ซึ่งมี200กว่า session ด้วยกันภายในงานนะคะมี CEO ระดับผู้นำทางด้านพลังงานมารวมตัวกันจากทั่วโลกเลยนะคะ 50,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีวิทยากรเอ็กซ์เพิร์ทมา 1,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นงานนี้ที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อให้ประเทศไทยหรือไทยแลนด์หรือคนไทยธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เรากำลังจะบอกทั้งโลกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะคอนเนคดึงภูมิภาคเอเชียมาอยู่รวมตัวกันที่นี่ได้ค่ะ
1: ค่ะประโยชน์ที่มุ่งหวังว่าจะได้รับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าประเทศที่มาร่วมประชุมด้วยคืออะไรบ้างคะ
0: ค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนรวมทั้งตัวคาร์บอนหรือเราเรียกว่า AI Energy เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีเป็นเทคโนโลยีนะคะทำให้ภูมิภาคเอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีการก้าวผ่านที่เราเรียกว่า transform พลังงานไปสู่พลังงานสะอาดหรือ clean technology แล้วเราก็คาดหวังว่าจากนักธุรกิจที่เดินทางมานักลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีเดินทางมาเนี่ยนอกจากจะมีการนำแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเราจะมีเรื่องของการค้าการลงทุนเกิดขึ้นภายในงานด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของ Bangkok Dialogue ซึ่งจะเป็นระดับ Policy Maker เนี่ยที่เขาจะมาหาหรือกันเพื่อที่จะทำให้พลังงานที่เราจะเรียกว่า Energy Security อาจจะขัดแย้งอนาคตเนี่ยถูกแก้ไขปัญหาสำหรับประเทศไทยเองแล้วก็คาดหวังว่าในอุตสาหกรรมการจัดงานเนี่ยนะคะรวมไปถึงเรื่องของโรงแรมโทษทีค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงานหรือว่าแก๊สเทค2026ที่ดึงบริษัทหรือว่านักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมงานด้วยนะคะ
0: ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ150กว่าประเทศนะคะที่เข้าร่วมงานแต่ว่าภายในงานเนี่ยเนื่องจากเขาจัดที่ศูนย์ไบเทคนะคะโดยที่ที่เจ็บเองเป็นผู้ดึงงานนี้มาร่วมกันกับกระทรวงพลังงานค่ะก็ทั้งศูนย์ไบเทคเต็มหมดเลยพื้นที่นะคะ Exhibition Hall ทุกหอเต็มหมดเลยแล้วก็ชั้นบนห้องประชุม50กว่าห้องเนี่ยก็ภายในวันที่14ถึงวันที่17เนี้ยก็จะเป็นช่วงของการจัดงานนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพลังงานสะอาดรวมไปถึงเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะคะแล้วก็คนที่ทำเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยควรจะเข้ามาชมงานเพราะว่ามีพาวิเลียนจากต่างประเทศมาเยอะมากนะคะแล้วเท่าที่เดินดูนี่น่าจะเป็นเกือบร้อยพาวิเลียนนะคะ
2: อยากให้ด็อกเตอร์ได้คืออย่างนี้ตอนนี้ผู้ที่อยู่ในแวดวงพลังงานเนี่ยมาร่วมประชุมกันที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ทีเซ็ตเนี่ยบิดงานนี้มาได้ในจัดที่บ้านเราเนาะนะครับทำให้เขามาประชุมกันที่นี่แต่ถามว่าเมื่อมาแล้วนอกจากผู้ประชุมที่จะมาประชุมกันแล้วมานำเสนอกันแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับในธุรกิจพลังงานใหม่ๆในงานนี้เนี่ยใครคือกลุ่มเป้าหมายและจะเข้าไปยังไงครับ
0: ก็อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เอาอย่างแรกเลยประโยชน์ที่ประเทศไทยได้จากการดึงงานนี้มาแน่นอนเมื่อมีผู้นำเดินทางกันมา50,000กว่า 50,000 กว่าราย

0: เนี้ยนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมจากพาวิเลียนของประเทศจากแบรนด์ใหญ่ๆของโลกเชฟรอนปิโตนัสนะคะเชลนะคะมากันหมด BP เนี่ยหรือของไทยก็มีกระทรวงพลังงานมีกัฟมีปตท.มีกกท.เยอะแยะไปหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเราก็มีการคำนวณ economic impact ทางเศรษฐกิจแล้วนะคะก็รายได้เข้าประเทศเองเนี่ยไม่น้อยกว่า 14,620 ล้านบาทนะคะนี้เป็นเม็ดเงินที่สร้างงานจากการจัดงาน1งานครั้งนี้นะคะจาก
1: อันนี้ระหว่างวันนี้14ถึง17เนี่ยนะท่านนะ 14,000 ล้าน
0: ใช่ค่ะเฉพาะงานอันนี้ยังไม่นับออเดอร์หรือ investment ที่จะเกิดภายในงานนะคะ
2: ในระหว่างการจัดงาน
0: มีการศึกษากันอีกทีในงานเพราะตอนนี้เรากำลังทำสถิติอยู่แต่อยากจะบอกว่าอีกประโยชน์นึงที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเราคาดหวังการเจรจาธุรกิจที่จะมีมูลค่า2ล้านล้านบาทนะคะเพราะว่างานปีที่แล้วที่จัดที่มิลานเนี่ยมีมูลค่า2ล้านล้านบาทเกินมีมูลค่าประมาณเกือบ3ล้านบาท3ล้านล้านบาทและนี้ในเอเชียเองเนี่ยเราก็คิดว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยค่ะเราคิดว่าไม่น่าต่ำกว่า2ล้านล้านบาทที่เราคิดไว้โดยเฉพาะกลุ่มของทางด้าน AI กับเทคโนโลยี Data Center ที่กำลังเติบโตและเป็นที่นิยมมากก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่างๆมาอยู่ที่นี่แล้วที่สุดไบเทคภายในงานแก๊สเทคถ้าเผื่อท่านเป็นนักธุรกิจท่านผู้ฟังคนไหนเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจทางด้านนี้ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนเพราะว่างานนี้เป็นงาน B2B ค่ะเป็นงานทางด้านธุรกิจค่ะ
1: ครับ
0: อาจจะต้องมาลงทะเบียนเข้างานเพื่อที่รับแบบแล้วก็มาเดินดูงานรวมทั้งฟังสัมมนาคอนเฟรนซ์บางหัวข้อได้เพราะว่ามันจะมีสำหรับรัฐมนตรีเนื่องจากมีรัฐมนตรีเดินทางมาอย่าง VIP ของครั้งนี้ก็จะเป็นคุณโทนี่แบร์นะคะซึ่งก็มาพูดด้วยในงานนี้ค่ะ
1: ครับก็ถือว่าไม่ใช่คนทั่วไปที่จะเข้าไปเที่ยวงานนี้นะก
2: ็
1: คือต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านพลังงาน
0: เพราะว่าต้องลงทะเบียนรีจิสเตอร์เป็นงาน B2B ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องลงทะเบียนไปก่อนนะครับได้ครับแล้วเร็วๆนี้เนี่ยเราจะประชุม IMF เนี่ยที่เสร็จเป็นคนบิดงานมาด้วยหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากเนื่องจากทีเซปนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการเรามีบทบาทโดยตรงก็เขาเรียกว่าเป็น National Bidder ก
1: ็
0: คือนักเจรจาประมูลสิทธิ์งานที่เป็น Global เนี่ยค่ะจำได้ว่าเมื่อ8ปีที่แล้วอะค่ะก็ได้มีการจุงมือกับกระทรวงการคลังเพราะเรารู้ว่างานประชุมเนี่ยเขาจะเวียนไปทั่วโลกในแต่ละภูมิภาคนะคะพอเวียนมาจะเป็นเอเชียเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากนะคะก็ได้จับมือกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ไปบิดงานนะคะของ World Bank แล้วก็ IMF การประชุมประจำปีของ IMF เนี่ยเข้ามาจัดที่ประเทศไทยค่ะ
1: ครับอะไรคือจุดแข็งของเราที่ทำให้เนี่ย2งานใหญ่เลยนะ
2: ทีเซปนะจุดแข็งของทีเซปอ
1: ะไรคือจุดแข็งที่ทำให้เขาเลือกเราครับ
0: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะทั้ง2งานและงานอื่นๆเนื่องจากเป็นงานธุรกิจ B2B เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจคือเรื่องของ infrastructure การเดินทางการเชื่อมโยง accessibility การเข้าถึงการเดินทางที่ง่ายและก็สะดวกแล้วก็มีสถานที่จัดงานที่เป็น world class นะคะนอกจากศูนย์แสดงสินค้าอย่างประเทศไทยเราตอนนี้ก็มีพื้นที่จัดแสดงสินค้ามากที่สุดใน Southeast Asia นะคะก็ที่ศูนย์ไบเทคนี้ก็เป็นศูนย์ที่มีพื้นที่เยอะที่2นะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่ศูนย์ Impact นะคะแล้วก็ที่ใหม่ที่สุดเป็น Green Venue ก็คือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเรามีเวนูหรือสถานที่จัดงานเนี่ยถือว่าเวิร์คคลาสมากและที่สำคัญที่สุดคือรายล้อมไปด้วยสถานที่พักซึ่งมีตั้งแต่5ดาว6ดาว4ดาว3ดาวมีครบหมดเพราะฉะนั้นอำนวยความสะดวกสิ่งนี้เนี่ยสำคัญแต่เรื่องของสถานที่มันเป็นฮาร์ดแวร์ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วมันคือดีมานด
2: ์
0: ในประเทศและดีมานด์ในเอเชียแล้วก็ Southeast Asia เพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยเอาจริงๆอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ใจกลางของเอเชียSoutheast Asia หรืออาเซียนเราเนี่ยแล้วก็สามารถคอนเน็กไปที่เอเชียได้บินไปก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงมากสุดเพราะนั้นการเดินทางก็ดีนะคะการเชื่อมโยงถึงคอนเน็กถึงประเทศต่างๆแล้วอินดัสทรีถ้าวันนี้เราพูดถึงแก๊ส แก๊สเทคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตค่อนข้างเยอะมากหลายๆคนก็พยายามที่จะหนีเรื่องของพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานสะอาดกันใช่ไหมคะเพราะนั้นการจะเข้าสู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยทำให้เกิด sustainability ทำให้ affordable ในการที่จะเทิร์นประเทศและผู้ประกอบการรวมทั้งคอน sumer เนี่ยไปสู่ธุรกิจนั้นเหมือนกันเลยค่ะกับงานโบแบงค์หรือ IMF ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็เหมือนกันในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ Southeast Asia มีการใช้เทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของ AI กลุ่มทางด้านดิจิทัลเยอะมากเพราะนั้นการเติบโตการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทำให้ดึงดูดคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็เจ้าของงานให้เขามาจัดในภูมิภาคเราค่ะ
1: นี่คือศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยและคนไทยแล้วก็คือความสำเร็จของทีเซ็ปที่บิดงานใหญ่มาได้ปีนี้2งานต่อเนื่องกันเลยก
2: ัน
1: ยาตุลานะครับ
2: IMF อีกงานหนึ่งนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่ไหนคะท่านคะ
0: ก็ทั้ง2งานนะคะจริงๆแล้วมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยแต่ของ IMF เนี่ยเนื่องจากเป็นระดับ UN อาจจะไม่ได้ให้คนข้างนอกเข้านะคะแต่สำหรับการเซกเองเนี่ยถ้าเป็นนักธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาลงทะเบียนได
2: ้ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้พูดไปก็คือความมีอนุสัมพันธ์แบบไทยฮอสพิทาลิตี้และมีสถานที่ให้เขาสร้างประสบการณ์นอกเหนือไปจากห้องประชุมหรือศูนย์แสดงสินค้าเขาสามารถที่จะไป explore นะคะมากขึ้นจากร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดที่สามารถที่จะมีทางผู้ติดตามเนี่ยเดินทางเข้าไปทั่วประเทศไทยได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากมาประเทศไทยแล้วก็อยากมากรุงเทพค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะท่านดร.สุภวรรณตีระรัตน์นะคะผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและเทศกาลองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแล้วก็มีผู้นำทางธุรกิจในแวดวงพลังงานจากทั่วโลกมาประชุมกันตั้ง 50,000 คน
2: ใช่
1: จะมีรายได้เข้าประเทศภายในวันที่14ถึง17 14,000 ล้าน
2: อันนี้คือยังไม่นับนะระหว่างที่มีการจัดงานด้วยรายได้ก็จะเกิดช่วงนั้นด้วยนะคะ
1: นะฮะ
2: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของทุกของชาวบ้านก็คืองานของเรากันต่อนะคะ
1: ครับ
2: สำหรับสายที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะโทรศัพท์เข้ามาได้022756848นะคะ
1: เดี๋ยวตอบคุณละออนิดนึงที่ทักเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับขอเตียงไฟฟ้ามาตอนนี้ยังไม่มีนะนะครับเดี๋ยวถ้ามีแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณานะครับคือตอนนี้ถ้าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตัดสินใจง่าย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะประสานงานให้
2: ใช่คุณละออที่เขาไม่สะดวกในการลุกขึ้นมาไหมพี่ใช่ไหม
1: คนไหน
2: ที่จะขอเตียงไฟฟ้าเตียง
1: ยังไม่ได้คุยกับรายนี
2: ้อ๋อยังไม่ได้คุย
1: แต่ส่งข้อความเข้ามานะครับแต่ระบุว่าต้องการเตียงไฟฟ้านะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องมีผู้บริจาค ก่อนนะครับเราไม่ได้มีของพวกนี้นะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องมีผู้บริจาคนะครับแล้วเราก็มีพี่น้องชมรมเพื่อนแท้นี่แหละที่เขาจะช่วยไปรับส่งมาให้นะครับ
2: ค่ะไปสายคุณเกศรต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศร
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านถนอมแล้วก็น้องฝน
2: จ้า
1: อย่าเรียกท่านเลยครับเรียกพี่เรียกลูกเรียกหลานเรียกตามสบายใจเลยนะท่านมันสูงต่ำดำขาวกันเกินไปเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาเรื่องบ้านชำรุดทรุดโทรมเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: ชำรุดทรุดโทรมแล้วอยู่กับใครกี่คนที่บ้าน
3: มีลูกอยู่ค่ะมีลูกอยู่คนนึงค่ะที่บ้าน
1: เป็นบ้านแบบไหนอ่ะครับเนี่ย
3: ส่วนตัวป้าเนี่ยมาอยู่บ้านของคนไข้ค่ะ
1: อ้าวแล้วบ้านใครอยู่อ่ะเนี่ย
3: ลูกชายค่ะ
1: ทีนี้มันชำรุดทรุดโทรมใช่ไหม
3: ค่ะทรุดโทรมค่ะมีปลวกขึ้น
1: ทีนี้ป้าบ้านป้าชำรุดทรุดโทรมปลวกขึ้นแล้วจะให้รายการนี้มาช่วยทำอะไรไปกำจัดปลวกหรือจะให้ทำอะไร
3: ไม่ใช่ค่ะขอความคิดเห็นว่าบ้านเนี่ยปลูกมากว่า39ปีแล้ว
1: ครับ
3: แล้วก็พอดีข้างบ้านเขามีคนป่วยแล้วจะซ่อมบ้านก็กลัวว่าเขาจะมาแจ้งให้คนมาตรวจก็เลยไปที่เขตจะเพื่อจะไปร้องขอทำบ้านขอซ่อมแซมบ้านแล้วทางโยธาเขามาตรวจก็บอกขอผมตรวจก่อนเขามาตรวจแล้วเขาก็แบบว่าจะต้องมีการเสียเงิน
2: ค่ะ
3: ค่ะ
1: เสียเงินค่าอะไรอะครับ
3: เขาบอกว่า ต้องให้เขียนแปลนใหม่ขอบ้านเลขที่ใหม่ป้าบอกว่ามีบ้านเลขที่อยู่แล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยปลูกมากว่า39ปีแล้วก
2: ็
3: แค่ซ่อมแซมขอซ่อมแซมเวลามาตรวจจะได้ไม่มี

0: ปัญหากับคนข้างบ้านค่ะ
1: ที่ดินบ้านของป้านี่เป็นสัดเป็นส่วนเป็นหลังชัดเจนดีไหม
0: ชัดเจนค่ะ
1: ชัดเจนเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าไม่ต้องการจะรื้อบ้านทั้งหลังใช่ไหมครับแค่ปรับปรุงจากการที่ปลวกมันกัดกินใช่ไหม
0: หนึ่งห้องค่ะที่กินในภาพเลยค่ะหนึ่งห้อง
1: แค่ห้องเดียวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเจ้าบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการดัดแปลงอาคารต่อเติมอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะนะ
2: ค่ะ
1: นะครับหรือเปลี่ยนโครงสร้างบ้านเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปขออนุญาต
2: ทำได้เลย
1: ก็ทำได้เลย
2: ทำได้เลย
1: แต่ว่าถ้าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมแล้วเราไปคุยกับเขตแล้วที่ผ่านมาเขตดอนเมืองว่าอย่างไรครับป้า
0: เขาบอกว่าเขามาดูแล้วค่ะโยธามาดู1คนแล้วบอกว่าจะให้เขียนแปลนใหม่ก็บอกว่าไม่เขียนค่ะคือซ่อมแซมอันนี้คือรื้ออันนี้แล้วก็ทําห้องนี้ห้องเดียวค่ะป้าจะอยู่แค่คนเดียว
1: เออแล้วจะไปเขียนแปลนใหม่ทําไม
2: เพราะว่าม
1: ันต้องเก็บกวาดทําความสะอาดซ่อมแซมกระดานตรงไหนผุก็เอาแผ่นใหม่ไม้เชอร่ามาทําแทนเข้าไปหลังคาตรงไหนรั่วซึมก็เปลี่ยนก็ปรับ
2: ไม่ต้องขอโยธาถูกมั้ย
1: ใช่ทําไมต้องเอางี้ครับคุณป้าอย่างงี้นะคุณป้าครับเรารู้ปัญหาของคุณป้าแล้วเนาะการที่คุณป้าไปติดต่อที่โยธาเขตดอนเมืองแล้วไม่รู้ไปเจออะไรขึ้นมาเขามาดูแล้วบอกให้ป้าต้องไปเขียนแบบขออนุญาตหนักถึงขนาดขอบ้านเลขที่ใหม่นี่อันนี้เกินเลยรังสิตไปแล้วเลยดอนเมืองเกินรังสิตแล้วไม่ใช่ขอเลขที่ใหม่ทำไมบ้านเขามีบ้านเลขที่แค่ชำรุดปลวกกัดกินแล้วก็เขาต้องการจะปรับปรุงและห้องเดียวไม่ได้รื้อถอนสร้างใหม่
2: จริงๆไม่ได้เป็นปัญหาของโยธานะเราสามารถทำได้เอง
0: เสาก็ขาดก็ต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนเสาด้วย
1: ทีนี
3: ้
1: ป้าจริงๆป้าก็ต้องมีผู้รับจ้างใช่ไหมมีไหม
0: มีญาติมาช่วยค่ะมีญาติมาช่วยทำ
2: ค่ะ
1: ถ้างั้นก็เดี๋ยวทีมงานเราประสานทางเขตดอนเมืองหลังใหม่ให้ไปติดต่อที่โยธาของเขตนะไม่รู้คุยกันอะไรยังไงนะป้านะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ญาติเข้ามาถ้าไม่ได้มีการรื้อถอนหรืออะไรยังไงหรือถ้าเสาที่มันชำรุดอยู่เนี่ยนะครับจะดามเสาใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้าไปเล็กน้อยมันก็ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงนะ
0: แต่ว่าพื้นผุทั้งหมดเลยค่ะและข้างฝาก็ผุหมดเลยแล้วก็หลังคาก็เก่าเอาของเก่ามาทำไว้ค่ะ
1: แล้วมันต้องรื้อใหม่ไหมล่ะป้า
0: ก็อยากจะรื้อได้ไหมคะ
1: ป้ามีตังค์ไหมถามก่อนมีเงินไหม
0: ญาติเขาจะเอาประตูหน้าต่างมาช่วยค่ะเราก็ต้อง
1: ป้าครับป้าถามผมถามป้านะผมถามตอบตรงๆนะถามไม่จบนะป้ามีสตังค์ที่จะปรับปรุงไหม
0: มีนิดหน่อยค่ะ
1: มีนิดหน่อยแล้วเวลาใช้ญาติมาทำนี่ก็ต้องระวังด้วยนะเขาว่างผมมาไม่ว่างก็ไม่มาและสุดท้ายก็ไม่เสร็จ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ง่ายเนาะเรื่องแบบนี้แล้วคนที่ไว้ใจไม่ได้ก็คือคนที่เราไว้ใจนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ตกลงกันดีๆคุยกันดีๆปรับปรุงอะไรแค่ไหนอย่างไรนะป้าไปคุยทางเขตโยธาเขตดอนเมืองนะเราประสานให้แล้วนะคงจะไปเรียกเงินเรียกทองอะไรไม่ได้เลยนะบอกเลยนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าวันไหนที่มักเดี๋ยวเกิดเรียกเงินเรียกทองของคุณป้าเนี่ยป้าบอกเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอกราบขอบพระคุณนะคะขอกราบขอบคุณทุกท่าน
1: ครับทีมงานประสานหลังไมค์ให้ไปคุยกับทางโยธาของเขตดอนเมืองนะครับที่ดูแลเรื่องของนี่แหละก็ดูตามข้อเท็จจริงอ่ะว่าถึงขนาดจะต้องไปเขียนแบบใหม่ไหมต้องรื้อไหม
2: ไม่จริงปลวกกินน่ะบ้านเราก็ซ่อมเองสิฮะ
1: ซ่อมได
2: ้ต้องไปแจ้งโยธาไม่ต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ไปสายต่อไปเลยคุณสุนทรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณสุนทรมรดกแม่กับแม่ยายเสียชีวิตแล้วจะจัดการมรดกอย่างไรเป็นมรดกของใครนะคะมรดกของใคร
4: มรดกของแม่ยายครับผม
1: แม่ยายของคุณคุณกับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันไหม
4: จดครับผม
1: มีบุตรด้วยกันไหม
4: มีครับ
1: แล้วภรรยายังอยู่ไหม
4: อยู่ครับยังอยู่ครับ
1: ภรรยายังอยู่นะครับแล้วแม่แล้วพ่อตายังอยู่ไหม
4: ไม่ครับพ่อตาเสีย
1: หมดแล้วนะ
4: ครับเสียหมด
1: เสียหมดแล้วแล้วพ่อตาแม่ยายมีลูกกี่คน
4: มีลูก7คนครับผม
1: ยังอยู่ทุกคนไหม
4: ครับยังอยู่ทุกคนครับ
1: ยังอยู่ทุกคนนะครับเพราะงั้นคุณถามแทนเรื่องนี้ก็ให้เขาไปรวมตัวกันให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกครับ
4: โอ้
1: เดี๋ยวนี้เขาตกลงกันได้ไหมในหมู่พี่น้องของภรรยาเนี่ยเขาตกลงกันได้ไหมครับ
4: ยังครับผมให้มาคุยกันเขายังไม่คุยเลยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ยังตอบไม่ได้นะหนึ่งนะถ้าตกลงกันได้รวบรวมนะครับบัญชีทายาทมีทั้งหมดกี่คนรวบรวมทรัพย์มรดกทั้งหมดมีอะไรบ้างที่จะต้องมาแบ่งนะครับให้กับทายาทตามบัญชีทายาทรวบรวมหลักฐานการตายแล้วไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดพื้นที่ที่เขาเสียชีวิตอ
2: ่ะ
1: อันนี้อยู่จังหวัดเลยใช่ไหม
2: จังหวัดเลยค่ะ
1: ก็ไปยื่นที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดเลยเนี่ยเราต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะไปให้อัยการนะอัยการก็จะขอเงินเราจำนวนหนึ่งประมาณสัก500ประมาณนั้นอ่ะไม่เกินพันเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมศาลตอนยื่นแค่นั้นเองไม่ใช่ค่าจ้างเขาจะยื่นให้ถ้าเราตกลงกันได้แต่ถ้าเราตกลงกันไม่ได้ทั้งหมดเนี้ยต้องไปจ้างทนายความ
2: ต้องเสียตังค์จ้างทนายความ
1: แล้วทนายความก็จะทำหน้าที่ให้เราทุกอย่างเรานั่งเฉยๆเลยเขาจะรวบรวมเอกสารหลักฐานทำบัญชีทายาทบัญชีทรัพย์สินใครหาตัวไม่เจอเขาก็จัดการให้หมด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ต้องจ่ายตังค์ให้เขาทำงานแทนแต่ถ้าเราจะทำกันเองก็ต้องตกลงกันให้ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้อัยการก็ไม่สามารถจะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ขอบคุณสุนทรตามนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ตกลงกันได้นี่มันง่ายน้องฝน
2: คืออันนี้แนะนำมาหลายต่อหลายเคสแล้วเนาะถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องเสียตังค์ค่าทนายความแต่ยังไงซะถ้าตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ต้องเสียตังค
1: ์
2: อ่ะ
1: ใช
2: ่ใช่นะ
1: เพราะอัยการจะไม่ได้เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งของเครือญาติเขาเป็นงั้นก็กลายเป็นว่าอัยการต้องไปฟ้องกันซึ่งมันไม่ใช่
2: ใช่
1: นะครับเป็นงั้นเราก็ต้องไปหาทนายความจัดการให้ถ้ายุ่งยากซับซ้อนก็ให้ทนายความนะครับคุณสำลีจากศรีสะเกษบอกว่าใช้หนี้สากลเรียบร้อยมีหุ้นคนละแสนกว่าบาทไปศูนย์ดำรงธรรมเพื่อไปขอเงินหุ้นเขาบอกสากลขาดทุนมาหลายปีแล้วเลยไม่ได้เงินหุ้นไปศาลยุติธรรมแล้วก็ไม่ได้
2: อ
1: ันนี้ก็คืออยู่ที่ผลประกอบการ
2: ค่ะ
1: สากลคุณสำลีไปขอใบผลการประชุมสากล
2: ล่าสุดใช่ไหม
1: ประชุมว่าสถานะของสากลสถานะทางบัญชีเป็นยังไงมันจะอยู่ในรายงานการประชุมทั้งหมดเนา
2: ะ
1: ทีนี้เราจะไปขอหุ้นคืนตามที่เราเคยลงทุนไปให้ได้เท่าเดิมกลับมาเท่าเดิมพร้อมดอกเบี้ยมันไม่ได้ครับสากลส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาการขาดทุนนะครับถ้าเราจะถอนให้ได้ก็ต้องดูว่าขนาดนี้หุ้นเนี่ยมันเหลือเท่าไหร
2: ่
1: อย่างวันนี้ผมซื้อหุ้นไปตัวหนึ่งผมซื้อราคา10บาทพอถึงตอนนี้เหลือ2บาทแล้ว
2: ก็ขาดทุน
1: ผมจะไปถอน10บาทไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ถ้าผมจะเอาเงิน2บาทถ้าจะเอาเงินตอนนี้ผมก็ได้แค่2บาทต่อหุ้น
2: ใช่
1: แต่ถ้าผมบอกว่าไม่ล่ะครับผมยังไม่เอา2บาทผมรอให้มันขึ้นไปที่12บาทก่อน
2: แล้วค่อยถอนออก
1: แล้วก็ค่อยขายเหมือนกันนะครับเพราะงั้นสากลเราถ้าผลประกอบการขาดทุนนะครับมันก็ไม่มีเงินปันผลและถ้าเราจะถอนหุ้นถอนได้ครับแต่มันจะไม่ได้ทุนเรือนหุ้นเท่าเดิม
2: ค่ะ
1: เพราะมันประกอบการแล้วขาดทุนนะ
2: ค่ะอ่ะยังมีบางเรื่องที่ยังค้างอยู่นะคะ
1: ค้างคุณสิริธรจากกรุงเทพเปิดบ้านเช่าแต่เพื่อนบ้านจอดรถขวางอย่างที่ฝนบอกเนี่ยนะ
2: ใช่ใช่
1: ใช้สิทธิ์ทางศาลเลย จริงๆคุณฟ้องเลยนะ คุณให้ทนายความฟ้องเลยอ่ะคือแม้กระทั่งเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ
2: ก็ฟ้องได
1: ้มีอาจารย์ณรงค์เสียสังเคยบอกนะมีโรงงานไอ้บดน้ำแข็ง
2: ค่ะ
1: เธอนอนหลับได้ไหม
2: ไม่ได้
1: บดตลอดเวลาก
2: ลางดึกถ้าดัง
1: เขาไปร้องเขตในกทมก็ทำอะไรไม่ได้มาเตือนก็ยังดังเหมือนเดิมฟ้องศาลเจอคำสั่งศาล
2: เป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องลงโทษนะฝ่าฝืนก็จับขังอ่ะเห็นไหมล่ะ
2: เพราะอันนี้เขาอาจจะสูญเสียเงินบ้านเช่าเขาอาจจะได้รายได้เดือนละหมื่นก็ได้นะถ้า10เดือนเขาขวางอยู่อย่างนี้ไม่ยอมทำอะไรแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะพี
1: ่ครับ
2: ค่ะยังคงติดตามรายการเราได้อยู่เป็นประจำทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 13:30 นถึงเวลา 15:00 นหลังจากนี้ใครจะขอเขาเรียกว่ามีข้อร้องทุกข์ต่างๆเข้ามาได
1: ้ก็ทักเฟซเนาะทักเฟซบุ๊กเข้ามานะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็0626056609ช่วงเช้าดีที่สุดก่อน 11:00
2: อ่ะพี่ถนอมจะเป็นคน
1: รับเช้าเนี่ยผมจะรับเองเลย
2: รับสายเองส่วนภาพอะไรที่จะอัดเป็นวิดีโอมาขอรบกวนเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็ส่งมาใน Facebook ของพี่
1: แล้วถ้าช่วงเย็นก็เดี๋ยวให้ผมกลับไปถึงบ้านก่อน
2: ก็จะไล่ดูแต่ละเคสไปช่วยแก้ไขปัญหากันไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รมใจช่วยชาวบ้านแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: We'll be right back. ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยืนยันมีงบประมาณเพียงพอ
14: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการในเฟสที่2สามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการต่อหากกระทรวงการคลังประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการย้ำว่านอกจากเงินงบประมาณปกติยังมีงบเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นกนิกาแก้วใสรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพบตู้สินค้ากระทำผิดจำนวนมากพร้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษปรับแก้ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษสูงสุดให้ยึดทรัพย
15: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยอาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขยะข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกล่าวว่าจากการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบ6ตู้จากสหรัฐอเมริกามีการสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมและพบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้จากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนจากทั้งหมดที่ตรวจอายัดตู้สินค้าได้50ตู้ บริเวณท่าเทียบเรือฮัตช

0: ิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลพบมีความผิด6ตู้โดยเป็นตู้สินค้าของบริษัทเดียวกันถึง3ตู้จึงได้ตรวจยึดอายัดไว้ยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดจะผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ออกข้อกฎหมายเป็นหลักเพื่อจัดการปัญหาขยะพิษพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เตรียมออกหนังสือทักท้วงแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าสมาคมยื่นคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคารมาตรา39ทวิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนภายใน120วันและอยู่ระหว่างออกหนังสือทักท้วงในประเด็นระยะร่นและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคนหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องผ่านการตรวจรับรองการใช้อาคารอีกครั้งจึงจะเปิดใช้งานได้จริงด้านนางสาวสิริลักษณ์วีระสิริผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานของชาวต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานผู้มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้จัดโดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภท Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ร่วมกับนักแล่นใบอีก6คนโดยทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์หรือคนบังคับเรือทรงควบคุมดูแลการเดินเรือตามสภาพอากาศต่างๆเพื่อให้เรือเล่นไปตามทิศทางที่กำหนดอย่างแม่นยำและปลอดภัยโดยทรงเล่นเรือใบไปในสนามที่1บริเวณเขาสามเกลือและสนามที่2บริเวณด้านหน้าเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดตลอดจนแสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบ

0: ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและนานาชาติต่อไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันประจำเย็นวันที่วันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับช่วงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับมาพบกับพวกเรานะครับตั้งแต่15 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17 นาฬิกาครับสำหรับวันจันทร์อังคารและวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเป็น15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเข้าเดือนตุลาคมเราก็จะมีการปรับเวลาให้เป็นทุกวันตั้งแต่15 นาฬิกาไปจนถึง16 นาฬิกา
1: ไม่มากขึ้นหรอครับทำไมลดเวลาลงฮะ
2: ให้คุณทรงพลได้พักหน่อย ให้คุณทรงพลได้พักให้ผมได้พักหน่อย นะครับแต่ว่ายังไงเราก็กลับมาพบกันมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับทีมงานของเรานำทีมโดยคุณจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานะครับบรรณาธิการของเรานะครับช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณอัตพรปานกลัดนะครับและ Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับมาที่ห้องส่งของเราด้วยนะครับต้อนรับผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ทีมงานจากสำนักข่าวซินหัวและคณะนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมดูงานกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBT และ NBT Connect ด้วยครับ
1: ครับวันนี้หมุนตามวันนะครับจะหมุนไปไหนบ้างครับวันนี้หมุนลงใต้นะครับไปที่จังหวัดยะลานะครับยะลาจัดทำบุญเมืองยะลา235 ปีนะครับ235 ปีฮะไม่ได้ใบหวยฮะ
2: ครับ
1: แต่235นะครับนะฮะติดตามดูว่ามีรายละเอียดอย่างไรเมื่อไหร่อย่างไงนะครับ
2: ครับ
1: และไปต่อกันนะฮะเรื่องของงานวันการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกนะครับไปดูสถานการณ์น้ำที่โคราชนะครับเขื่อนลำตะคองตอนนี้น้ำเป็นอย่างไรนะครับน้ำเยอะน้ำน้อยนะครับบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ฝนก็ไม่รู้ไปตกในเขื่อนหรือเปล่านะครับบางทีเห็นฝนตกเยอะๆตกชุกๆเนี่ยบางทีไม่ได้ไปตกในเขื่อนนะครับไปดูสถานการณ์น้ำนะครับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงใต้ไปฮะไปลงใต้อีกนะฮะที่สวทนราธิวาสนะครับคุณปภิชยานันเทพรักษ์นะครับจะมารายงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะครับปีนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรของดีเมืองนรามีอะไรที่จะแนะนำติดตามกันได้และไปที่จังหวัดพัทลุงแหมลงใต้หมดเลยวันนี้นะฮะไปดูโพนเมืองลุงสืบสารภูมิปัญญาชิงถ้วยพระราชทานนะครับโพนเมืองลุงคืออะไรฮะ
2: เดี๋ยวได้รู้กันนะครับวันน
1: ี้โพนเมืองลุงนี่เป็นยังไงผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: นะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมุนตามวันนะครับเน
2: ี่
1: ยมีเรื่องของภูมิภาคมาฝากกันเยอะเลยทีเดียวเอาล่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการฮะพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: พิกัดข่าวเล่าเรื่องนะครับมาติดตามกันนะครับสำหรับประเด็นข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับมีคนแชร์ในโลกโซเชียลแล้วก็มีการพูดถึงกันนะครับในเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการเรียกว่าช่วยเหลือกัมพูชาเอาเงิน31 ล้านเนี่ยไปช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่มีคนแชร์กัน
1: คือมีคนแชร์เขาบอกว่าการประชุมงบปี70เนี่ยมีการอนุมัติงบ31 ล้านบาทไปช่วยกัมพูชาคนก็เอ๊ะบอกว่าเอ๊ะเรามีประเด็นกับประเทศกัมพูชาอยู่ไม่ใช่หรือ
2: คร
1: ับแล้วอยู่ดีๆคุณจะเอาเงิน31 ล้านเนี่ยไปช่วยกัมพูชาคุณคิดยังไงนะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะครับที่ออกมานะครับแล้วก็มีทางด้านของท่านโฆษกป้ายแดงนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ยังเรียกว่าป้ายแดงได้อยู่ไหม
2: ยังเรียกว่าได
1: ้เพราะว่าผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษออกมาว่ายังไงฮะ
2: ครับเรื่องนี้นะครับทางโฆษกรัฐบาลนะครับเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31 ล้านบาทนั้นนะครับเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทางด้านจำนวนเงินและก็วัตถุประสงค์ซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยคืองบประมาณดังกล่าวเนี่ยมีจริงนะครับคือ18 ล้าน 2 แสนบาทก็จะมีการแบ่งเป็นโครงการ นะครับนั่นก็คือโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทนะครับตรงนี้อีก 6.2 ล้านบาทซึ่งก็เป็นงบประมาณภาระดอกเบี้ยตามสัญญานะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปเรียบร้อยนะครับไม่ใช่โครงการใหม่แต่อย่างใดโดยมีการผ่านการพิจารณาซักถามรายละเอียดจากทางคณะกรรมการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวมีการดำเนินงานผ่านทางสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่านิด้านะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขให้ใช้ผู้ประกอบการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยซึ่งสนับสนุนภาระดอกเบี้ยบางส่วนเป็นไปตามข้อตกลงนะครับเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาชำระคืนเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่องหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของเงื่อนไขการชำระหนี้ได้รัฐบาลก็เลยจะต้องมีการนำงบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการใช้ดอกเบี้ยไปนะครับก็ขอยืนยันว่าการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญนั่นเองนะครับที่บอกว่ามีการอนุมัติงบ31ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่ได้มีโครงการใหม่อย่างที่มีการพูดกันนะครับ
1: แต่ว่ามันคืองบประมาณเนี่ย 18.2 ล้านเดิมนะฮะไม่ได้มีการอนุมัติงบประมาณไปใหม่ 18.2 ล้านนี้มาตั้งแต่ปี2565นะครับ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันเป็นโครงการเดิมที่ต้องดำเนินการกันไว้นะครับแล้วก็มีภาระดอกเบี้ยบางส่วนเนี่ยมันก็เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำเอาไว้แต่อดีตกาลนะครับไม่ได้มีการอนุมัติงบใหม่ไปช่วยเหลือกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับอันนี้ชี้แจงโดยท่านโฆษกนะฮะอีกอันนึงฮะเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศฮะระบุว่ากัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวหาประธานคำกล่าวนะครับของประธานาธิบดีเมียนมาครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเป็นยังไงฟังดูครับคุณนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรนะฮะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศฮะกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชาเนี่ยมีการรายงานแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมานะครับระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะครับว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็เมื่อคืนนี้ฮะโฆษกประธานาธิบดีเมียนมานะครับชี้แจงประเด็นนี้ครับว่าประธานาธิบดีเมียนมานะครับกล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญก็คือเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมายังเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับ
2: ครับ
1: เอาไปดูข่าวเรื่องของวงการศาสนากันบ้างนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมอดีตหลวงพ่อโชตนะครับก็คืออดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที
2: ่
1: พระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับในความผิดฐานกรณีการเสพเมถุนแล้วก็ยักยอกเงินวัดไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะครับก็มีการยึดเงินแล้วก็ทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะครับเป็นคดีที่สะเทือนใจชาวพุทธและคนไทยทั้งประเทศนะครับคำถามคือว่าอ้าวปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนไปทำบุญทำทานกันใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์นี้แหมศรัทธาเสื่อมคลายไหมครับที่อยุธยาฮะ
2: ต้องบอกว่าศรัทธายังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับยังคงมีนักท่องเที่ยวที่คึกคักและก็มีกลุ่มผู้ศรัทธาเนี่ยยังมีการไปเช่าบูชาวัตถุมงคลอยู่นะครับซึ่งเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็มีการลงพื้นที
1: ่
2: ไปดูบรรยากาศนะครับในวันหยุดที่วันสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็บอกว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในส่วนของวัดพนัญเชิงวรวิหารและก็วัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้ก็เป็นอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับก็มีวัดเก่าแก่และก็เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดยังคงมีประชาชนเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมากและก็ในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นในการ

จับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับในกรณีที่คุณทรงพลเล่าไปก็คือเสพเมถุนและก็ยักยอกเงินวัดตรงนี้เนี่ยก็มีผลกระทบบ้างแต่ว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากการพูดคุยนะครับประเด็นดังกล่าวกับผู้ประกอบการในพื้นที่

0: พอมีข่าวออกมาเนี่ยไม่ได้ทำให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดน้อยลงไปแต่อย่างใด
1: แสดงว่ากระแสศรัทธาไม่ลดนะฮะคนก็ยังไปท่องเที่ยววัดที่อยุธยาเพราะวัดที่อยุธยาเนี่ยคือขับรถไปประมาณ 2-3 กิโลคุณณัฐพงษ์ฮะ
0: ครับ
1: จะเจอวัดเนี่ยติดกันตลอดนะฮะ 2-3 วัดเป็นต้นนะฮะ
0: ประตูวัดเยอะเลย
1: ใช่แต่พอวัดใหญ่ๆวัดดังๆอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่เป็นชื่อดังเนี่ยมีประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ศรัทธาชาวพุทธลดลง
0: ครับนะในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็บอกนะครับว่าก็ยังมีกลุ่มลูกศิษย์วัดแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาในอดีตเจ้าอาวาสก็เข้ามากราบไหว
1: ้
0: องค์เท้าจตุคามรามเทพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำพิธีดังกล่าวเนี่ยเหมือนเดิมและก็ยังพบนะครับว่าผู้ศรัทธาและผู้สะสมวัตถุมงคลบางส่วนเนี่ยก็ยังมีการติดต่อสอบถามในการเช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะครับคือไม่ได้มีการเสื่อมศรัทธาแต่อย่างใด
1: เหรียญเนื้อดวงเหรอ
0: ยังมีอยู
1: ่ยังมีอยู่เพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมเข้าไปดูผมกะจะไปช้อนซื
0: ้
1: อนะฮะที่คนบอกเป็นล้านเนี่ยไม่จริงนะฮะคือเหรียญเหนือดวงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: พอเขาเปิดประมูลขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเห็นมันปิดอยู่ที่10,000นิด
0: ๆ
1: ราคาตกลงประมาณ 2-3 เท่า
0: ครับ
1: แล้วแต่ยังมีคนเช่าบูชานะครับผมก็สนใจผมก็เข้าไปดูเอ๊ะราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกเป็นล้านจริงมั้ยไม่จริง
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเช่าไปบูชาเนี่ยอยู่ประมาณ 35,000 อยู่ที่ประมาณ 35,000 แต่ว่าพอหลังจากเกิดข่าวปุ๊บเนี่ยเมื่อวันศุกร์ก็มีคนประมูลซื้อไปอยู่ที่ประมาณ 10,000 ยังขายได้อยู่ยังมีผู้เช่าสนใจที่จะเช่าหาซื้อวัตถุมงคลองค์นี้อยู่นะฮะ
0: ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์แต่ก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นจากทางมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นะครับแต่ว่าพุทธไทยสวรรค์ตรงนี้เนี่ยเป็นเขียนเป็นสอเสือไม่ใช่สศาลานะครับตรงนี้นะครับก็มีการออกมาชี้แจงนะครับโดยทางคุณกิติพงษ์ใจทำดีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็มาพูดถึงว่าหลังจากที่มีประเด็นในการที่มีการจับพระท่านดังกล่าวเนี่ยนะพระองค์ดังกล่าวตอนนี้เป็นสมีนะครับสมีโชติเนี่ยไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบกับในส่วนของหลายๆคนที่จะเข้าใจผิดหรือไม่นะครับว่ามูลนิธิพุทธไทยสวรรค์กับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่เดียวกันหรือเปล่านะครับคุณกิติพงศ์ก็ออกมาพูดนะครับว่าคำว่าพุทธไทยสวรรค์เนี่ยสะกดต่างกันนะครับถ้าเป็นวัดเนี่ยจะเป็นสศาลาแต่ถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยจะเป็นสเสือนะครับการออกเสียงก็แม้คล้ายๆกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ที่เดียวกันนะครับก็มีการเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับมูลนิธิก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีการมีส่วนร่วมใดๆหรือว่าดำเนินการใดๆเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อตกถกเถียงในสังคมณตอนนี้นะครับ
1: ไม่สังเกตนี่ก็ไม่เห็นนะ
0: ผมก็ไม่เข้าผมก็แบบถ้าฟังเฉพาะเราพูดอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะไม่รู
1: ้
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าออกเสียงเนี่ยออกเสียงเหมือนกันคำถามแล้วมูลนิธิกับวัดนี่เชื่อมโยงกันยังไง
0: เขาบอกว่าไม่เชื่อมเลย
1: ไม่ได้เชื่อมโยงกัน
0: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมเลย
1: บริจาคให้วัดก็ต้องบริจาคให้วัดส
0: ่
1: วนมูลนิธิก็คือบริจาคให้มูลนิธิ
0: ถูก
1: ต้องวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ต้องแยกกัน
0: มีความคล้ายคลึงกันในการออกเสียงเฉย
1: ๆ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ
0: ครับ
1: คือพระดีๆเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่ว่าคือพระที่ประพฤติตนเนี่ยที่ไม่เหมาะสมก็มีแต่ถือว่าส่วนน้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ไปหมดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะศาสนาพุทธ
0: ครับ
1: นะต้องแยกศรัทธาแยกธรรมวินัยแล้วก็แยกการกระทำในตัวบุคคลออกจากกันนะฮะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพฤติกรรมส่วนบุคคล
0: ครับ
1: เรื่องของการคือถ้าถามเนี่ยนะฮะคือมนุษย์เรามีกิเลสทุกคนนะฮะ
0: ใช
1: ่เพียงแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเวลาญาติโยมเนี่ยบริจาคเงินมาเยอะๆคุณณัฐพงษ์ฮะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าไปใช้อะไรถ้าอย่างคุณอย่างผมเนี่ยยังพอรู้ใช่ไหมว่าเราจะไปใช้อะไรบ้างเช่นไปซื้อนู่นซื้อนี่ทำนู่นทำนี่เข้าช้อปปี้ไปซื้อนั่นนู่นนี
0: ่
1: สนองกิเลสตนเองแต่ถ้าเกิดพระสงฆ์เนี่ยเมื่อได้ครอบครองเงินในจำนวนเยอะๆในอดีตเนี่ยตนเองไม่เคยมีเงินถึงขนาดนี
0: ้
1: พอมีปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดกิเลสไม่รู้จะไปใช้อะไร
0: ครับ
1: พอไม่รู้ไปใช้อะไรมีสีกาเข้ามาหาตรงนี้แหละคือจะทำให้พระสงฆ์เนี่ยเสื่อมด้วยเหตุนี
0: ้ครับ
1: นะฮะแล้วลองได้เสพเมถุน1ครั้งปุ๊บนะฮะเรียบร้อยฮะ
0: ครับ
1: คือก็ต้องเอาเงินไปให้สีกาเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเขาก็จะเปิดเผยความลับตรงเนี้ยมันก็คือจุดอ่อนจุดหนึ่งนะครับของวงการศาสนานะครับมันเป็นพฤติกรรมที่มันเกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ยหลักการเนี่ยก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มี2ส่วนก็คือสำนักพุทธกับมหาเถรสมาคมต้องมีมาตรการในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงนะครับในการที่จะจัดการนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง

0: ของศาสนาให้เรียบร้อยชำระศาสนาให้เรียบร้อยนะฮะโดยไม่ให้มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งจำได้ว่าเคยแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เคยมีการแก้ไขแล้ว
1: ผมกับคุณสมพลเนี่ยอ่านบ่อยมากข่าวพาร์ทเนี่ย
0: ใช่นะฮะก็เราก็ไม่อยากให้เกิดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นผลกระทบในมิติสังคมนะครับทำให้จิตใจของชาวพุทธเนี่ยก็รู้สึกเสื่อมศรัทธานะฮะแต่ดูจากข่าวแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยคือประชาชนเนี่ยแยกออกมีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาด้วยนะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: เสียงจริงจากพื้นที
0: ่ช่วงนี้นะครับพาทุกท่านลงใต้นะครับไปที่จังหวัดยะลาครับยะลาจัดทำบุญเมืองยะลา235ปีนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับคุณอัมรันแมหะผู้สื่อข่าวสวทยะลาครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอัมรันครับ
1: สวัสดีครับ
6: ครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์นะครับ
1: ครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับที่มาที่ไปและความสำคัญของการจัดงานทำบุญเมืองยะลา235ปีจัดขึ้นเมื่อไหร่และก็มีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
6: ครับก็เรียกว่าผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยะลาได้มีการจัดงานทำบุญเมืองนะครับครบรอบ235ปีก็เป็นการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปในครั้งนี้จังหวัดยะลาก็เรียกว่าไม่เคยได้จัดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งล่าสุดที่จัดขึ้นเมื่อปี2559วันที่1มกราคมนะครับคือวันปีใหม่ตอนนั้นก็มีพิธีทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ที่สุดของจังหวัดยะลาในวันนั้นนะครับที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาแต่ก็เป็นการจัดงานตักบาตรวันขึ้นปีใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นการจัดงานทำบุญเมืองนะครับที่ครบรอบ235ปีแล้วก็ได้มีการตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปนะครับซึ่งก็บรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชถึงแม้ว่าท่านจะ

0: ป็นมุสลิมก็ตามนะครับแต่ท่านก็ยังให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานทําบุญเมืองนะครับเรียกว่าครบรอบ235ปีที่มีการเชิญพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปในพื้นที่มาร่วมรับบิณฑบาตกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงมูลนิธิธรรมกายนะครับแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนของจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลาที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับ
1: ครับ
0: ในพิธีมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ประกอบพิธีก็ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มีการเปิดกลวยดอกไม้ธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็มีการร่วมกล่าวคำถวายสังฆทานนอกจากนั้นก็คณะสงก็แปรแถวรับบิณฑบาตท่ามกลางบรรยากาศที่ผมไปทำข่าวแล้วค่อนข้างที่จะเห็นถึงบรรยากาศของความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,000 รูปมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนครับ
1: ครับรายละเอียดการจัดกิจกรรมในงานและการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างครับท่าน
0: คือกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลามีการจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นะครับแด่พระบาทสมเด็จพระปชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษานะครับแล้วก็รวมทั้งร่วมกันทำบุญเมืองยะลาในโอกาสที่ครบรอบ235ปีด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็สร้างความสมานฉันท์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการส่งเสริมแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวและนอกจากเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการร่วมกันทำบุญเมืองยะลาสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็เรียกว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้ชาวจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับ
2: ครับแล้วหลังจากนี้ที่ยะลาจะมีการจัดกิจกรรมอะไรอีกไหมครับในช่วงเดือนนี้ครับ
0: เนื่องจากจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งพุทธมีทั้งมุสลิมแล้วก็มีทั้งพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งก็เรียกว่านอกจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วหรือกิจกรรมทางศาสนาอิสลามแล้วนะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับ แล้วก็แต่ละปีเขาก็จะมีเรื่องของกิจกรรมประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปีนะครับก็เรียกว่าปีนี้ก็ยังคงมีการจัดขึ้นเช่นเคยนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาในกิจกรรมประเพณีไหว้พระจันทร์นะครับก็เรียกว่าร่วมสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ซึ่งในปีนี้ทางเทศบาลนครยะลาเขากำหนดจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ 24-25 กันยายนนะครับจัดขึ้น2วันที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเนียวยะลานะครับซึ่งในงานก็จะมีบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีรวมไปถึงมีอาหารบุฟเฟ่ฟรีด้วยนะครับแล้วก็อาหารจีนแบบดั้งเดิมนะครับก็มีการเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปทำข่าวแทบจะทุกปีนะครับก็เรียกว่างานนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับที่จังหวัดยะลาฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับไปร่วมงานกันได้สำหรับงาน13ประเพณีไหว้พระจันทร์นะครับปี 2569 24-25 กันยายนนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับในส่วนของประเพณีไหว้พระจันทร์ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดยะลาได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับครับขอบคุณอมรันต์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณอมรันต์แม่ฮะผู้สื่อข่าวสวทยะลานะครับกับการ จัดทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระพันรูปนะครับถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับเรื่องของการได้รับคัดเลือกนะเป็นผู้แทนประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกนะครับประมาณ 15:40 นเดี๋ยวจะมาคุยกันนะฮะแต่ช่วงนี้แหมติดตามข่าวสารกันต่อนะฮะเมื่อเช้าคุณณัฐพงศ์ได้ไปงานแกสเทคใช่ไหม
2: ใช่
1: แกสเทคท่านนายกก็มาใช่ไหมมาเปิดงานด้วย
2: มีท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณนิติพรพันธ์ครับสองท่าน
1: เป็นยังไงบ้างงาน
2: ก็งานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเจรจาการค้าเรื่องธุรกิจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งLNG คาร์บอนหรือว่าพลังงานสะอาดต่างๆนะครับ
1: LNG คือ
2: เป็นก๊าซธรรมชาติ
1: ก๊าซเหลว
2: ถูกต้องนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ในส่วนของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นการรวมจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญในการที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้คือเราจะได้เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการโชว์ศักยภาพในด้านไหนบ้างนะครับอย่างไทยเราเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมก็มีโอกาสได้ไปที่ในส่วนของฝั่งปตท.นะครับแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกัน
1: เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะฮะเอาละช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเรื่องของการได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกนะครับพูดคุยกับดร.เลิศจันทาสีเหลืองสวัสดิ์นะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านครับได้ทราบมานะครับว่าท่านเนี่ยได้รับคัดเลือกจากทางคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกในเวลาที่ท่านได้รับความไว้วางใจตรงนี้นะครับอยากให้ท่านพูดถึงความรู้สึกนะครับแล้วก็มุมมองในการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: ดิฉันมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จังหวัดที่ประเทศไทยนะคะได้มีโอกาสส่งตัวแทนไปคัดเลือกเป็นคณะกรรมการลูกเสือโลกนะคะก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่านานตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมีภาระงานอย่างไรนะคะ คนที่เป็นทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการลูกเสือโลกเนี่ยจะเป็นคนที่กำหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านขบวนการลูกเสือซึ่งขบวนการลูกเสือในจังหวัดในประเทศในบนโลกใบนี้นะคะมีทั้งหมด177ประเทศทั่วโลกแล้วก็ทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนหลายหน่วยงานมากๆรวมไปถึงหน่วยงานUN นะคะองค์การสหประชาชาติหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายหน่วยงานมากๆเลยซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็มีภารกิจร่วมกันว่าหากเราอยากจะเชฟให้เยาวชนที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเขามีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของโลกได้เป็นอย่างดีเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรผ่านกระบวนการลูกเสือที่เป็นแบบ active learning คือให้น้องๆได้ลงมือทำแล้วก็เกิดเป็นความรู้เป็นทักษะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็น active citizen ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลกก็คือทำงานเป็นบอร์ดนะคะเป็นบอร์ดว่าเป็นเหมือนเป็นติ้งแท้งนะเป็นคนช่วยคิดนะคะว่าเมื่อเราคอนเซิร์นถึงเยาวชนที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยแล้วก็อยู่ภายใต้โลกที่มีความผันผวนแปรปรวนขนาดนี้แล้วก็เรามีความร่วมมือจากภาคต่างๆมาขนาดนี้เนี่ยเราจะสามารถทำกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างนั่นคือภารกิจของการเป็น World Scout Committee ค่ะซึ่งก็ตัวดิฉันเองก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ได้ผ่านมตินะคะส่งดิฉันไปเป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกซึ่งจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าที่ประเทศอังกฤษค่ะ
1: ครับหากได้รับเลือกเข้าไปทำหน้าที่ในระดับสากลท่านมีแนวทางหรือนโยบายสำคัญอย่างไรครับในการนำศักยภาพลูกเสือไทยไปร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการลูกเสือโลกให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบันฮะ
3: ค่ะก็ในมุมนี้นะคะที่ฉันมองว่าพอเวลาเราเป็นWorld Scout Committee คือเป็นระดับโลกแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้มองแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวเนาะเราจะมองว่าทั่วโลกเนี้ยเรามีเยาวชนเป็นอย่างไรและเราจะเชฟเขาได้อย่างไรคราวนี้พอในฐานะที่เราเป็นคนไทยไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่เราจะสามารถนำสิ่งดีๆทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการเชฟเด็กให้มีความพร้อมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบไทยเราเนี่ยนะคะให้ไปสู่สากลนะคะโดยที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น ภาคใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาเริ่ม

0: กลับมามองศิลปะวัฒนธรรมวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพหรือวัฒนธรรมในการศึกษาในแบบเวในเส้นทางของทางแถบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยค่อนข้างจะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการรักษาสถาบันครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำศิลปะอาชีพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ต่างชาติที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยเขาเริ่มกลับมา back to origin คือเขาเริ่มกลับมาดูว่าเอ๊ะเวในการเรียนการรู้การศึกษาในแบบบ้านเราเนี่ยทำอย่างไรทำให้เด็กบ้านเราถึงมีความน้ำอดน้ำทนนะมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาขนาดนี้ด้วยท่ามกลางวัฒนธรรมของเราเนี่ยแบบนี้ได้อย่างไรนะคะก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปเป็น World Scout Committee เราก็จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจในแบบบ้านเราแบบนี้ไปเพิ่มให้กับเขาได้แล้วเขาก็สามารถเอาไป adopt ใช้ให้กับทั่วโลกได้ด้วยค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากข้อความถึงพี่น้องชาวไทยหน่อยครับว่าในส่วนของเยาวชนลูกเสือไทยทั่วประเทศเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของไทยที่กำลังจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติบนเวทีโลกตรงนี้ท่านอยากฝากอะไรถึงคนเหล่านี้บ้างครับ
0: ใครก็อยากจะฝากถึงน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกๆคนนะคะให้เชื่อมั่นว่าด้วยกระบวนการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมลูกเสือยุวกชาติเนนารีหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสมรรถนะให้กับน้องๆให้เติบโตไปเป็นประชากรตื่นรู้ให้กับโลกได้อย่างดีแน่นอนนะคะก็อย่าเรียนแต่วิชาการอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้น้องๆได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเพราะนี่สิ่งเหล่านี้ล่ะคือทักษะชีวิตที่จะสามารถให้น้องๆเนี่ยไปใช้ชีวิตต่อไปในสังคมโลกได้นะคะแล้วก็อย่าทิ้งการทำกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆมีทั้งความรู้มีทั้งทักษะแล้วก็มีไมด์เซตที่ดีต่อตัวเองต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อโลกใบนี้ด้วยค่ะ
2: ครับครับขอบคุณดร.เลิศจันทานะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.เลิศจันทาสีเหลืองสวัสดนะครับขอบคุณทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับคุณสุภาด้วงนุ้ยนะครับที่ประสานงานแล้วก็ติดต่อกันมานะครับเรื่องของสายสัมภาษณ์สายนี้นะครับอนุเคราะห์ในการประสานนะฮะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวจะไปไหนต่อจะ1550ต่อหรือว่าให้เราเล่าข่าวต่อดีครับผู้ประสานครับ
1: ไปยังไงดีโคราชไหมหรือว่าเดี๋ยวรอสักครู่ก่อน
2: จะต่อเลยไหม
1: รอก่อนรอก่อนน่าจะรอก่อน
2: นะฮะเดี๋ยวเขาตอบก่อนอ๋อเล่าก่อนโอเคงั้นไปที่แกสเทคต่อดีกว่าเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบท้าความคือแกสเทคเนี่ยจัดเมื่อเช้านี้ใช่ไหมเช้านี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกที่รวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานเนี่ยจากทั่วโลกมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ท่านนายกก็เดินทางไปเปิดด้วยและคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็ได้ไปเป็นอินฟลูนะฮะในการที่จะไปบอกเล่านโยบายของรัฐบาลที่คุณณัฐพงศ์ได้เห็นมาเมื่อเช้าไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างฮะ
1: เมื่อเช้านี้สิ่งที่น่าสนใจที่ท่านนายกได้กล่าวแล้วผมได้ฟังฮะคือท่านเนี่ยกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับแต่ว่าก็มีการนำเสนอที่เป็นภาษาไทยให้เราได้ติดตามด้วยนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งงบประมาณก็จะมาจากที่เราได้กู้ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมาสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นโซลาร์เซลล
2: ์
1: นะครับซึ่งอย่างที่บอกเมื่อเช้านะครับท่านนายกบอกว่าก็มีการแง้มโครงการออกมาแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ก็มีการแง้มแบบสั้นๆออกมาแถลงให้กับในส่วนของผู้ที่มาร่วมงานทั่วทั้งโลกได้ฟังนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยจะทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับก็จะมีการสนับสนุนที่รัฐบาลเนี่ยจะเติมเงินนะครับเรียกว่าเป็นการสนับสนุนเงินในการสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยได้มาเปลี่ยนนะครับก็คือจะสนับสนุนถึง50,000ล้านบาทนะครับที่จะมาใช้ในการเปลี่ยนพลังงานให้เป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล
2: ์
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับมีข่าวแง้มออกมานะว่า
2: ทำไมหลายแง้ม
1: แง้มออกมาก่อนว่า อาจจะมีการสนับสนุน50,000 บาทต่อครัวเรือนหรือไม
2: ่50,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ใช่
2: เพราะว่าติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเอาแบบเล็กๆเลยนะแสนกว่า
1: ครับ
2: ถ้าแบบ 80,000 กว่าเนี่ยเปิดทีวีได้เครื่องนึงแอร์ได้เครื่องนึงหมดแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเอาแบบใช้งานแบบ

0: อยู่กัน 3-4 คนเนี่ย
1: ครับ
0: 120,000
1: อืม
0: ถ้ารัฐช่วยสัก 50,000
1: ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการติดตั้ง
0: มันก็ต้องดูศักยภาพตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าคุณใช้ไฟเดือนนึงไม่กี่พันเนี่ย
1: ครับ
0: มัน
1: คุ้มค่าหรือไม่
0: คุ้มค่าหรือเปล่าใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนั่นแหละถ้าเกิดการติดโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปอะไรพวกนี้เนี่ยด้วยในราคาที่ประหยัดแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนผ่านไปเป็นพลังงานทางเลือกมากขึ้นแต่ผมมองว่าไปโฟกัสที่ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากกว่านะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยใช้ไฟเยอะถ้าอย่างครัวเรือนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะติดโซลาร์เซลล์เนี่ยคือต้องมีเงินนะ
1: ครับ
0: สมมติ120,000รัฐบาลช่วย 50,000 คุณต้องจ่าย 70,000 อ่ะเงินก้อนหรือคุณจะผ่อน 0%
1: อันนี้ต้องมีการคุยกันในเรื่องของการที่พอประชาชนต้องมีการออกเองเนี่ยบางทีเราไม่มีเงินก้อนในการที่จะมาทำตรงนี้ไง
0: ไม่บางทีเนี่ยบางคนนะ
1: ครับ
0: พอซื้อโซลาร์เซลล์คิดแล้วคิดอีกบวก 70,000 ใช่ไห
1: ม
0: แต่พอ iPhone 18 Pro Max ออก 70,000 กว่า 1 เทราไบต์ซื้อเลย
1: เร็วเลยคุณผู้ประกอบขำเลย
0: ซื้อเลยเฮ้ย มันไม่เหมือนกันไงคือบางคนที่แบบเฮ้ยจะซื้อแล้วคิดแล้วคิดอีกแต่พอโทรศัพท์ใหม่ออกปุ๊บซื้อเลย 70,000 น่ะซื้อเลย
1: คือแรงจูงใจมันต่างกันไง คุณสมพลแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่า
0: คุณใช้รุ่นอะไร17
1: ผมยังใช้รุ่นเดิมอยู่ยังไม่ได้มีแพลนที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ในส่วนของพลังงานสะอาดเนี่ยแม้ว่าจะมีการสนับสนุนอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องทำให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าให้มากขึ้นกว่านี
0: ้คือให้มันจับต้องได้
1: อ่
0: ะคือถ้าเกิดมันเป็นแสนนะคนไม่อยากซื้อหรอก
1: ครับ
0: 50,000 60,000ก็จ่ายไม่ไหว
1: เห็นด้วย
0: แล้วก็เห็นว่าจะมีซื้อไฟคืนด้วยนี
1: ่ครับ
0: ถ้าเกิดคุณใช้ไฟเนี่ยเหลือ
1: ครับ
0: สมมติผลิตมา100นะนะซื้อโซลาร์เซลล์ไปแล้วเหลือเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าได
1: ้ขายต่อให้รัฐบาล
0: ขายต่อให้รัฐบาลนั่นแหละก็สร้างแรงจูงใจ
1: ครับ
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็จะต้องกำกับดูแล
1: ครับ
0: คุณภาพของโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูสายสุดท้ายของชั่วโมงนี้ฮะเรื่องของน้ำนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับในเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยประเด็นนี้ฮะกับคุณไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับผมนายไพฑูรย์ยังรักษาครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและรักษาลำตะคองครับ
1: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของขอบเขตความรับผิดชอบของในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาหน่อยครับในการบำรุงรักษาและก็ส่งน้ำที่เขื่อนลำตะกองครับตอนนี้มีที่มาที่ไปมีหน้าที่ยังไงบ้างครับ
2: ครับครับเขื่อนลำตะกองเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะดูแลเหนือเขื่อนนะครับตั้งแต่อำเภอปากช่องนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าเขื่อนเราเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่รับน้ำของเขื่อนลำตะคองเนี่ยอยู่ที่ 1,430 ตารางกิโลเมตรนะครับส่วนท้ายเขื่อนก็จะเป็นพื้นที่ส่งน้ำนะครับเราจะดูแลพื้นที่ส่งน้ำนะครับน้ำอุปโภคน้ำบริโภคน้ำรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรและก็น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่อำเภอสี่คิ้วนะครับอำเภอสูงเนินนะครับอำเภอถางทะเลสอนะครับอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับก่อนที่น้ำลำตะคองนะครับจะลงที่ลงแม่น้ำมูลนะครับแถวท่าช้างที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งมีพื้นที่ชมประทานทั้งหมดเนี่ย 154,000 ไร่และณตอนนี้เองนาปีเนี่ยซึ่งทางเกษตรกรได้มีการเพาะปลูกแล้วเนี่ยนะครับก็คงเต็มพื้นที่แล้วครับมีพื้นที่ทั้งหมดก็ 125,000 ไร่นะครับ
1: ครับ
0: ครับสถานการณ์ภาพรวมสถานการณ์น้ำช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะ
2: ครับตอนนี้นะครับน้ำณวันที่14กันยานะครับเรามีปริมาณน้ำนะครับอยู่ที่111ล้านนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 35% นะครับหากน้ำก้นอ่างออกนะครับเหลือแต่น้ำใช้การเนี่ยตอนนี้เรามีน้ำอยู่ที่ประมาณ88ล้านนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 30% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับณวันเดียวกันนะครับน้ำที่เขื่อนเราเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่แค่ประมาณแค่84ล้านนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 26% นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับน้ำปีนี้นะครับมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 9% นะครับหรือปริมาณน้ำจะมากกว่าก็อยู่ที่ประมาณสัก 20-30 ล้านนะครับเกือบ30ล้านนะครับ20กว่าล้านนะครับผมครับ
1: แล้วในส่วนของช่วงนี้ล่ะครับสำหรับปลายฝนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับในส่วนของการกักเก็บน้ำในพื้นที่ของเขื่อนลำตะคองเป็นยังไงบ้างครับปริมาณน้ำในช่วงนี้ครับ
2: ครับป พฤติกรรมของน้ำในเขื่อนณตอนนี้นะครับคือตอนนี้นาปีเราเริ่มมีการเพาะปลูกแล้วนะครับเราเริ่มมีการส่งน้ำซึ่งหลังจากนี้เราจะใช้น้ำอีกประมาณสัก37ล้านนะครับและช่วงพฤติกรรมนะครับตามรอบปฏิทินเนี่ยน้ำจะลงเขื่อนเนี่ยนะครับก็ช่วงประมาณเดือนกันยาตุลานะครับก็จะเข้าเขื่อนอีกประมาณสัก100ล้านนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณแค่74ล้านนะครับซึ่งช่วง2เดือนเนี่ยประมาณกันยาตุลาและพฤศจิกาเนี่ยน้ำจะเข้าอ่างอีกประมาณสัก100กว่าล้านประมาณสัก144ล้านนะครับซึ่งณตอนนี้เองนะครับเราต้องมีการวางแผนและฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราจะวางแผนกันยังไงต้องพิจารณาน้ำต้นทุนของเขื่อนลำตะคองนะครับณถึงตอนนั้นเองเนี่ยเราจะมีอยู่ขนาดไหนซึ่งแผนการใช้น้ำนะครับฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็คิดไว้แล้วนะครับฤดูแล้งหน้าเนี่ยนะครับเราจะใช้น้ำก็อยู่ที่ประมาณสัก30กว่าล้านนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาจนถึงประมาณสักวันที่30เมษายนนะครับ
1: ซึ่ง
2: เราจะมีการวางแผนจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานหรือ JMC นะครับโดยที่มีผู้ว่าเป็นประธานนะครับเราก็จะมีวางแผนว่าเราจะใช้น้ำเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะเน้นน้ำหลักๆก็คือน้ำอุปโภคบริโภคน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราจะใช้น้ำ4เดือนเนี้ยเราจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณสัก18ล้านนะครับแล้วก็จะมีน้ำรักษาระบบนิเวศน้ำเกษตรนี่เราจะใช้อาจจะใช้พืชใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็มีการซัพพอร์ตเรื่องอุตสาหกรรมไว้นิดนึงนะครับซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขรวมเนี่ยเราจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณสัก31ล้านนะครับฤดูแล้งหน้าซึ่งคาดการไว้นะครับถ้าเราผ่านฝนนี้ไปนะครับเพราะช่วงนี้ลำตะคองน้ำกำลังเข้าอ่างเลยนะครับล่าสุดนะครับวันนี้เองน้ำก็เข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสัก700,000-800,000นะครับของเดือนกันยาตุลาเนี่ยน้ำจะเข้าอ่างอยู่ประมาณสัก700,000-800,000หรืออาจจะล้านหนึ่งหรือ2ล้านเพราะช่วงนี้นะครับล่าสุดฝนที่ตกเมื่อประมาณสักวันศุกร์เนี่ยนะครับน้ำเข้าอ่างก็พอสมควรนะครับวันละล้าน2ล้านพอหลังจากนั้นนี่เหมือนกับว่าฝนไม่ได้ตกที่เขื่อนเลยนะครับสองสามวันนี้นะครับเราก็เลยรอน้ำจากหลังจากน้ำฝนเหมือนกันนะครับณตอนนี้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของสถานการณ์ณตอนนี้นะครับแล้วการวางแผนจัดการอย่างที่ท่านบอกไปตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการเรียบร้อยนะครับในส่วนของการดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ล่ะครับท่านตอนนี้มีการประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างแล้วครับ
2: ครับตอนนี้เองนะครับทางพื้นที่นะครับเขาก็มีติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับทางของลำตะคองเนี่ยนะครับเราก็จะมีกระชับพื้นที่โดยที่ให้กับทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำนะครับซึ่งอยู่ประจำจุดนะครับได้เข้าไปประชาสัมพันธ์สอดส่องนะครับแล้วก็เน้นเรื่องรอบเวรการรับน้ำนะครับประชาสัมพันธ์ว่าน้ำตอนนี้ที่เขื่อนเราเนี่ยเราสามารถใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับและหน้าเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันไม่ถึง200ล้านทางชลประทานก็ต้องขอสงวนไว้ก่อนนะครับว่าให้เกษตรกรงดทำนาปังเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางเกษตรกรนะครับและประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางลำตะคองนะครับซึ่งเรามีการเผยแพร่นะครับทางเฟซทางข้อมูลออนไลน์แต่ละหน่วยงานแต่ละกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยเราตรงเนี้ยเรามีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดอยู่แล้วนะ
1: ครับ
2: ก็อยากจะให้ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเราก่อนนะครับแล้วถ้าเกษตรกรจะคิดจะปลูกฤดูแล้งหน้าเนี่ยก็ขอใหเอาน้ำในพื้นที่ตัวเองเป็นหลักดีกว่านะครับก็อาจจะเป็นพวกพืชไร่พืชสวนนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าน้ำที่เราส่งมานะครับแล้งหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นน้ำต่างๆที่เราส่งมาเนี่ยนะครับก็ขอให้ฟังข้อมูลกับทางบุคลากรของเรานะครับที่เข้าไปกระชับพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ครับก็เป็นพื้นที่นะครับในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาท่านอยากจะมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังไหมครับ
2: ครับก็คือขอให้ไว้ใจทางเจ้าหน้าที่ชลประทานเรานะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราวางแผนเนี่ยเราไม่ได้วางแผนปีต่อปีเราวางแผนเหมือนกับว่าล่วงหน้าไปอีกสัก2ปี3ปีนะครับถ้าเกิดปีหน้าน้ำเราไม่พอเนี่ยนะครับน้ำคือผลที่จะเข้าอ่างเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็ต้องมีน้ำสำรองไว้เพราะฉะนั้นให้ไว้ใจเรานะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกับทางราชการเป็นหลักด้วยนะครับผม
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบพระคุณมากครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับท่านไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณเพียงจันทร์วงทวีสุขจากสวทนครราชสีมานะครับที่ประสานงานนะครับอนุเคราะห์สายสัมภาษณ์นี้นะครับ
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับพูดถึงแก๊สเทค
0: ถึงไหนแล้ว
1: เมื่อกี้เราพูดถึงว่าในเรื่องพูดถึงในเรื่องโซลาร์เซลล
0: ์
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับอย่างเรื่องแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันเพราะว่าผมเห็นหลายประเทศเนี่ยก็มีการชูเรื่องนี้เยอะนะนะครับเอาโมเดลเรือแล้วก็โครงสร้างต่างๆมาโชว์ในงานกันนะครับเห็นทั้งฝั่งยุโรปนะครับมาเลเซียก็มีนะที่ปิโตนัส
0: ครับ
1: ปิโตนัสเนี่ยก็จะเป็น
0: ของมาเลเซีย
1: โดยตรง
0: แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีท่อส่งก๊าซเหมือนกับท่อส่งน้ำของเราแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นแบบนั้นไงฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยยังไม่พร้อมอันนี้ก็จะต้องพิจารณาดูเป็นอย่างๆไปฮะ
1: ครับหรืออย่างของจีนก็จะมีอย่างปั๊มที่มาลงทุนในไทยล่าสุดก็ซิโนเปก
0: อ๋อซิโนเปก
1: มาด้วย
0: เคยได้ยินเมื่อก่อนเคยมันเคยมีนะ
1: ครับตอนนี้ก
0: ็มาแล้ว
1: มาทำใหม่นะครับแล้วก็
0: ซิโนเปก
1: ใช่เป็นเรียกว่าเป็นขุมพลังสำหรับด้านพลังงานของฝั่งจีนเลยนะคนให้ความสนใจเยอะ
0: ขายอะไรขายน้ำมัน
1: น้ำมันล่าสุด
0: ถ้าเขาตัดราคาปั๊มอื่นๆนี่เจ๊งหมดเลยนะฮะ
1: คนสนใจเยอะมาก
0: เอาจริงๆของจีนเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยที่ชนะคู่แข่งคือคุณภาพเหมือนกันแต่ตัดราคานะฮะถ้าเกิดแหมมาตัดราคาน้ำมันเนี่ย
1: ก็น่าอยู่นะ
0: ทำได้เหรอ
1: เพราะว่าจีนเขาก็มีเรื่องได้เปรียบเรื่องการส่วนแบ่งการตลาดอะไรเงี้ยนะ
0: เขาเลยบอกว่าสมัยก่อนนะฝรั่งผลิตญี่ปุ่นพัฒนาจีนทำให้ถูกลง
1: ครับ
0: เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะ
1: เป็นเรื่องจริง
0: เดี๋ยวต้องดู
1: นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องนะครับในงานแก๊สเทคนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปลงทะเบียนได
0: ้
1: นะครับผ่านทาง www.gastechevent.com นะครับเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับ QR code นะครับแล้วก็จริงๆการเข้างานค่อนข้างที่จะรัดกุมนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นผู้บริหารจากหลายประเทศไง
0: ก็คือนักธุรกิจทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้อง
0: รายใหญ่ๆจากต่างประเทศทั้งนั้น
1: ใช่ครับก็มีการมาพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ผมเล่าไปนะยังมีเรื่องไฮโดรเจนพลังงานคาร์บอนต่ำ
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: การเดินเรือต่างๆนะครับแล้วก็การใช้ AI มาเพื่อพัฒนาภาคพลังงานด้วยนะครับ
0: โอ้จัดถึงวันไหนเนี่ย
1: จัดถึง17นี
0: ้17นี้ไปได้ที่
1: ที่ไบเทคบางนาครับ
0: ศูนย์ประชุมแห่งชาติใช่ไหม
1: ไบเทคบางนา
0: ไบเทคบางนา
1: ครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อมุนตามวันครับ
0: ครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงานแก๊สเทค2026ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชตเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชตหรือนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งนอนรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอพรเจริญอำเภอเสกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอพรพิสัยอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอศรีสงครามอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเชอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนาชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภออุทุมพรวิสัยอำเภอยางจุ่มน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอจอมพระอำเภอลำดวนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอประทายอำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอคงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประโคนชัยอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสกลนครจังหวัดชัยภูมิมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย่อยอำเภอนาทวีอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอบันเลงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาปกคลุมจังหวัดนราธิวาสกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมจังหวัดชุมพร ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไป

0: 16:11 กับอีก1วินาทีนะครับ
1: ครับ
0: สดจริงๆนะครับหมุนตามวันชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเสียงจริงจากคนพื้นที่ครับไม่เปิดจิงเกิลใช่ไหมเสียงจริงอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเข้าเลยฮะงานของดีเมืองดาราประจำปี2569นะครับ
1: ครับ
0: อ้าวรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกันครับกับผู้สื่อข่าวสวท.ดาราธิวาสฮะคุณประพิชญานันท์เทพรักษ์ครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณประพิชญานันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของงานของดีเมืองนราปี2569นี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับที่มาที่ไปแล้วก็การจัดงานจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดงานของดีเมืองนราปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่49แล้วค่ะโดยงานของดีเมืองนราจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งแต่เดิมนะคะการจัดกิจกรรมต่างก็เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ได้ทอดพระเนตรของดีนิทรรศการค่ะในโอกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศค่ะ
1: ครับครับ
2: กิจกรรมภายในงานก็จะเป็นกิจกรรมที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงโดยในปีนี้นะคะก็จะมีความพิเศษตรงที่การจัดงานค่ะนอกจากจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการน้อมรำลึกเรื่องของพระราชทานนามเมืองนราธิวาสนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลปักใต้นะคะแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้ทรงพระราชทานนามเมืองใหม่จากบางนาราเป็นนราธิวาสค่ะเมื่อปี2458นับถึงปีปัจจุบันก็111ปีค่ะก็เลยจัดเฉลิมฉลองในโอกาสนามพระราชทานเมืองด้วยอ่ะค่ะ
0: ครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่12แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะจัดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้นะคะพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยขบวนแห่ทางบกอ่ะค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน5กองงานนะคะปีนี้ก็จัดเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสแล้วก็มีขบวนนะคะอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือพชสีชิงถ้วยพระราชทานแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็อีกหนึ่งขบวนที่มีความสำคัญก็คือขบวนแห่ถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในจะทรงพระราชทานถ้วยรางวัล นะคะสำหรับการประชันเสียงนกเขาชวาในงานของดีเมืองนราโดยจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่17กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับ
2: นอกจากนี้เรื่องของขบวนแห่นะคะก็ในทุกๆปีจะนำเสนออัตลักษณ์ของ13อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปีนี้เพิ่มเติมขบวนแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาด้วยค่ะ
0: ครับงานของดีเมืองนรานะครับมีของดีอะไรอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้างฮะ
2: ค่ะของดีเมืองนราหลักๆเลยที่เป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมอีกกองงานหลักนะคะมีทั้งหมด5กองงานด้วยกันแต่ละกองงานก็จะมีความแตกต่างกันของดีแรกอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วเมื่อนั้นก็คือขบวนแห่ทางบกอะค่ะของดีที่2ก็คือในกองงานวันลองกองค่
0: ะ
2: คุ้นชื่อไหมคะ
0: คุ้นคุ้นครับ
2: ค่ะลองกองก็เป็นผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีว่าค่ะซึ่งปีนี้เราก็จัดงานลองกองนะคะภายใต้แนวคิดในการสืบสานใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราธิวาสสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาความรู้ยั่งยืนค่ะซึ่งในกองงานวันลองกองอะค่ะก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆรวม26หน่วยงานด้วยกันแล้วก็มีการแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรแน่นอนว่าในงานก็จะมีผลไม้เศรษฐกิจนราธิวาสลองกองเนาะบางคุดทุเรียนค่ะ
0: โอ้ครับผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ

0: ใช่ค่ะ
1: ครับหลังจากนี้ครับเราจะได้เห็นอะไรครับกลางวันกลางคืนเราจะมีการจัดแสดงหรือว่ามีอะไรใหม่ๆที่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบไหมครับสำหรับงานที่เหลืออยู่ในวันที่เหลืออยู่ครับ
0: นอกจากนิทรรศการแล้วนะคะก็จะมีโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สินค้าราคาประหยัดทงฟ้าค่ะก็มาร่วมด้วยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมาจำหน่ายในงานอย่างกระเป๋ากระตูดผลิตภัณฑ์จากกระตูดเสื้อผ้าบาติกนะคะแล้วก็มีการแสดงบนเวทีซึ่งจะเป็นทั้งศิลปินนักร้องแล้วก็รวมไปถึงน้องๆเยาวชนที่ได้มาแสดงความสามารถส่วนวันที่16-17ค่ะวันนี้จองตั๋วทันนะคะมาชมกันได้สำหรับการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานค่ะซึ่งปีนี้มีกว่า 1,500 นกที่จะมาประชันเสียงกันใน4ประเภททุกๆปีอะค่ะก็จะมีทั้งในพื้นที่นราธิวาสชายแดนภาคใต้รวมไปถึงจากเชียงใหม่กรุงเทพสมุทรปราการก็มาแข่งที่นี่นะคะเพราะว่าต่างประเทศก็มีอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะว่าการประชันเสียงนกเขาชวาที่จังหวัดนราธิวาสอะค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่ทุกคนอยากจะได้รับแล้วก็เป็นรางวัลที่เป็นมงคลแก่ชีวิตมากเพราะว่าผู้ชนะการประชันเสียงจะได้รับพระราชทานรางวัลจากกรมสมเด็จพระเทพอะค่ะก็จะเป็นสนามที่มีความสำคัญมากนอกจากนี้นะคะในวันที่17ถึงวันที่20กันยายนค่ะจะมีการแข่งขันเรือนั่งพระที่นั่งนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศว
1: ัน
0: ที่20ค่ะบริเวณพระพราที่ประทับริมเขื่อนท่าพยาสายในปีนี้จังหวัดนราธิวาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการรับชมการแข่งขันเรือชมขบวนแห่เรือบุพชาติแล้วก็พระแล้วก็มอบถ้วยพระราชทานค่ะ
2: ครับครับงานของดีเมืองราราครั้งที่49นะครับก็จัดขึ้นในปีนี้ฮะ2569นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าจัดเมื่อไรที่ไหนอย่างไรครับ
0: ค่ะจัดวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะสถานที่จัดงานหลักก็คือภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5นะคะอยู่ตรงศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสส่วนการแข่งขันเรือนะคะ17ถึง20กันยายนจะจัดการแข่งขันกันที่แม่น้ำบางนาราริมเขื่อนท่าพยาสายในตัวเมืองนราธิวาสเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางมานะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนราธิวาสเดินทางสะดวกมากเพราะว่าถ้าอยู่จังหวัดไกลๆเราก็มีเครื่องบินนะคะบินตรงมาลงที่นราธิวาสได้หรือใครอยากจะชิลๆยังมีเวลาเดินทางก็อาจจะมาทางรถประจำทางหรือว่าจะเป็นรถไฟก็ได้ค่ะก็เดินทางสะดวกอยากให้มาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาชมของดีที่นราธิวาสแล้วก็ที่สำคัญนะคะปีนี้แน่นอนว่ามาถึงแล้วก็จะได้ชิมลองกองแน่นอนเพราะว่าปีนี้ผลผลิตมีเยอะกว่าถ้าเกิดช่วง 2-3 ปีที่แล้วอะค่ะลองกองก็จะน้อยน่าจะด้วยสภาพอากาศแต่ว่าปีนี้ผลผลิตก็ราวๆ 7,000 ตันเลยอะ
2: ค่ะโอ้มีนอกจากลองกองแล้วมีเงาะมังคุดอะไรด้วยใช่ไหมฮะ
0: มีเงาะมังคุดทุเรียนแล้วก็ลองกองตอนนี
2: ้อ๋อทุเรียนมีด้วยเหรอฮะตอนนี้โอ้
1: ทุเรียนเมืองนารา
0: ใช่ค่ะทุเรียนบางนารากำลังจะผลักดันให้เป็นสินค้า GI อยู่อะค่ะก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการมีสตอรี่เป็นทุเรียนที่สายน้ำแร่ทองคำจากสุขิรินซึ่งอำเภอสุขิรินจะมีภูเขาทองที่มีกิจกรรมไปร่อนทองอะค่ะทองคำแล้วก็เป็นสายน้ำแร่มาก็อยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งสินค้า GI ของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เรามีอยู่แล้ว3 อย่างรู้สึกจะเป็นปลากุเลาข้าวหอมกระดังงาค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะแล้วก็จะผลักดันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็ไม่ได
1: ้ครับโอเคคร
0: ับเดี๋ยวมาบอก
1: เดี๋ยวมาบอกกันเดี๋ยวมาเล่าต่อ
0: เดี๋ยวมาคุยเรื่องสินค้า GI โดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ได้เลยครับ
2: สัมผัสของดีและอัตลักษณ์เมืองนารานะครับ 12-21 กันยายนนี้นะครับส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะครับอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับ
1: ครับ
2: งานของดีเมืองนราครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณปภิชยานันท์เทพรักษ์ผู้สื่อข่าวสพท.นราธิวาสที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณคุณปภิชยานันท์มากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับแหมอยากจะแซวนิดนึงของดีเมืองนราอีกอย่างนึงก็คุณปภิชยานันท์ แต่ว่ารายงานทุกสัปดาห์ไงโอ้โหสวทนราธิวาส
1: ก็คือนราธิวาสปัตตานีแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับ
2: ใช่ใ
1: ช่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเราเห็นภาพข่าวต่างๆใน2จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่พอได้มาเล่าในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งให้กับกูฟังได้ติด

0: ทนเมืองลุง
1: ครับ
0: สืบสารภูมิปัญญาชิงถ้วยพระราชทานแหมมีใครเรียกลุงเนี่ยผมโกรธนะฮะ
1: เมืองลุงนี่คือมาจากเมืองพัทลุง
0: เออเมืองพัทลุงบอกเฮ้ยลุง
1: ย่อยมา
0: ไม่ใช
1: ่จริงๆโทนเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเออลังเลว่าอาจจะเป็นเครื่องดนตรีหรือเปล่าใช่จริงๆด้วย
0: เออเมื่อก่อนเคยได้ยินตะโพนตะโพนเนี่ยก็
1: น่าจะอันเดียวกันไหมเดี๋ยวไปถามเขาดูว่าโทนเมืองลุงเนี่ยที่แท้เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าในส่วนของเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะใหญ่เลยคล้ายๆกลองนะ
0: ฮะ
1: นะครับแต่ว่าในส่วนของพัทลุงเนี่ยเรียกว่าโพนเมืองลุงนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่ามีการชิงถ้วยพระราชทานด้วย
0: ครับ
1: นะครับจะเป็นยังไงนะสำหรับการที่ความเป็นอัตลักษณ์ตรงนี้นะครับหรือว่าในเรื่องของการที่จะสร้างเป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย
0: นะครับพูดคุยในประเด็นนี้เลยครับกับคุณรณกรบุญรามผู้สื่อข่าวสวทพัทลุงครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณรณกรครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์คุณทรงพลพี่จ๊อบพี่โดนัทครับน้องก้าจากสวทพัทลุงคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงครับโพนเมืองลุงนะครับตรงนี้มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนพัทลุงยังไงครับแล้วทำไมถึงมองว่าเป็นอัตลักษณ์มีการสื่อสารยังไงบ้างครับในจังหวัดพัทลุงครับ
2: ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงพัทลุงนะครับหลายคนก็จะนึกถึงคำว่าเมืองโพนดังหนังโนราเมืองโพนเนี่ยก็คือเมืองของโพนอ่ะหลายคนจะคล้ายๆกับกองสะบัดชัยแต่เขาจะตีอยู่บนพื้นหรือว่าบนเรือพระนะครับ หนังก็คือหนังตะลุงโนราก็คือโนรานั่นเองที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้นะครับเพราะว่าเรื่องของโพนเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในที่สะท้อนตัวตนของพัทลุงเรียกว่าชัดเจนเพราะเรามีคำพูดที่คุ้นเคยแล้วก็ติดหูสำหรับคนพัทลุงเลยก็คือจะร้อยพันแม้นหมื่นเสียงตะโกนหรือจะสู้เสียงแข่งโพนที่เมืองลุงอันนี้เป็นคำที่เขาเรียกว่าเป็นคำฮิปตั้งแต่สมัยยุคก่อนหน้านี้เลยแล้วก็พูดจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนได้ลึกถึงเรื่องของโพนจากข้อมูลที่ผมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของอบจ.พัทลุงท่านก็บอกว่าเรื่องของการกำเนิดโพนเนี่ยอาจจะระบุไม่ได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่มันมีมาตั้งแต่อดีตนะครับซึ่งอยู่คู่กับเมืองชัยบุรีซึ่งเป็นเมืองเก่าของพัทลุงซึ่งมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีซึ่งเราเพิ่งเฉลิมฉลองกันไปที่ครบรอบ397ปีของเมืองชัยบุรีเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของโพนเนี่ยก็คือจะผูกพันกับวิถีชีวิตเมื่อก่อนคนพัทลุงเนี่ยส่วนใหญ่จะทำนาครับ
0: ครับ
2: ก็เขาจะเวลาเนี่ยเขาจะดูเวลาอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือรถไฟมาช่วงเวลาเนี้ยประมาณกี่โมงแล้วโพนเริ่มตีตอนเนี้ยช่วงเวลากี่โมงสมมติว่าในพื้นที่ทั่วไปครับพระแต่ละวัดเขาจะตีระฆังแต่พัทลุงจะตีด้วยโพนเพื่อเป็นการส่งสัญญาณและบอกเวลานะครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าคนพัทลุงเนี่ยเขาเมื่อก่อนมันไม่มีนาฬิกาเขาก็จะใช้ฟังเสียงโพนฟังเสียงรถไฟเพื่อเป็นตัวแทนของการบอกเวลาว่าเช้าแล้วนะ
0: หรือ
2: พักเที่ยงแล้วนะนี่ถึงเวลากินข้าวแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วก็จะใช้เสียงโพนอยู่คู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือโพนเนี่ยจะอยู่แค่ที่วัดก
0: ็
2: คือพระจะใช้ส่งสัญญาณตั้งแต่เช้าตื่นเช้าเตรียมตัวบิณฑบาตอะไรเงี้ยครับหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนครับพอมีโพนมากขึ้นแต่ละวัดก็เริ่มมีช่างทำโพนแล้วก็พัฒนามามีช่างฝีมือมีค่ายโพนแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นกิจลักษณะครับอย่างจริงๆจังๆมีการซื้อขายโพนจากแต่ละหมู่บ้านจนตอนนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยมีค่ายโพนอยู่ประมาณ20ค่ายนะครับ
0: ฮะครับ
2: ต้องมีการนำไปแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่อื่นด้วยซึ่งโพนเนี่ยก็เริ่มมามีการแข่งขันเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งโพนก็อย่างที่บอกว่าอยู่คู่กับวัด
0: ครับ
2: พออยู่คู่กับวัดมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมาก็คือประเพณีลากพระซึ่งจะใช้ในช่วงการออกพรรษา
0: ค
2: นใต้ก็จะเรียกว่าเรือพระครับถ้าเป็นฝั่งอุบลราชธานีก็จะมีเรือที่เป็นแกะสลักใช่ไหมครับของภาคใต้ก็จะมีลักษณะของเรือพระที่มีการแกะสลักเป็นเขาพระสุเมรุจำลองการขึ้นสวรรค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับพญานาคและบนเรือพระนั้นการที่จะส่งสัญญาณความฮึก

0: เริ่มของการประกาศความพร้อมของการประเพณีลากพระเนี่ยก็ต้องมีโคนซึ่งมันจะอยู่คู่กับแต่ละวัดอยู่แล้วก็จะเห็นว่าในช่วงออกพรรษาก็จะมีความคึกคักทั้งเรื่องของเรือพระแล้วก็โคนที่จะอยู่คู่กันนะครับขออนุญาตขยายนิดนึงเรื่องของเรือพระ
1: ครับ
0: เรือพระเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับแต่ว่ามันจะมีทั้งพระบกแล้วก็เรือพระที่อยู่ในน้ำถ้าพระที่อยู่ในน้ำก็จะลากทางน้ำพระบกก็จะเป็นเรือพระที่ชาวบ้านก็จะมาโห่เสียงร้องกันแล้วก็โอ้แล้วก็ลากไปอยู่ในจุดที่แต่ละพื้นที่เขามีการจัดกิจกรรมเพื่อรวมตัวกันแล้วก็มีการประกวดเช่นเดียวกันทำให้ในช่วงออกพรรษาจะต้องมีการประกวดทั้งเรือพระซึ่งมีทั้งประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทอนุรักษ์นิยมแล้วก็มีการประกวดการแข่งขันโคมนะครับแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับเมืองพัทลุงมาอย่างยาวนานมากๆครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ว่าได้นะครับเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพัทลุงนะครับมีการแข่งขันด้วยเห็นว่ามีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานด้วยครับอยากให้คุณรณกรเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามหน่อยครับ
0: สำหรับการแข่งขันก็มีมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับถ้าข้อมูลไปผมรู้สึกว่าน่าจะสักประมาณ43ปีที่มีการแข่งขันมาแล้วนะครับส่วนการแข่งขันที่มีถ้วยพระราชทานก็ดำเนินการมาเป็นปีที่23นะครับซึ่งการที่มีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทำให้การแข่งขันได้มีความหมายและก็มีแรงดึงดูดมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นสำหรับคนพัทลุงที่จะได้ชิงถ้วยพระราชทานซึ่งไม่ได้หวังผลแค่แพ้ชนะครับหวังผลของการความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานและก็ได้ร่วมกันแบบรักษาซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่ถ้วยที่เป็นเกียรติยศใหญ่อย่างยิ่งของค่ายโพลแต่ละโพลในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่สนามแรกนะครับในช่วง18สิงหาคมนะครับเริ่มสนามแรกก็คือที่ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลมะกอกเหนือนะครับแล้วก็สนามที่2เนี่ยจะเริ่มขึ้นที่ผ่านมานี่เองช่วง 25-28 สิงหาคมนะครับในพื้นที่ของโรงเรียนพรมในชัยบุรีนะครับแล้วก็สนามที่3ช่วงวันที่ 8-11 กันยายนที่พื้นที่ของตะแพนนะครับโรงเรียนวัดตะแพนก็ตอนนี้ก็กำลังย่างเข้าสู่สนามที่4นะครับอยู่ที่วันที่18ถึงขอไปกับวันที่15-18กันยายนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงนะครับก่อนที่จะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันสนามใหญ่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือช่วงการออกพรรษานั่นเองนะครับซึ่งแต่ละสนามตอนนี้เนี่ยทุกสนาม1 2 3 4ก็คือจะมีการเชิญถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้สำหรับค่ายโคนแต่ละค่ายว่ามีแรงบันดาลใจในการแข่งขันในปีนี้เพื่อเข้าสู่รอบใหญ่ที่สุดในการชิงถ้วยพระราชทานทั้ง4ถ้วยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับซึ่งจะแข่งขันในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับ
1: ครับในฐานะคนพัทลุงอยากฝากอะไรถึงประชาชนครับที่ให้ช่วยสืบสานโพลเมืองลุงต่อไปฮะ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโพลก็คือไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ผูกพันกับ วิถีหรือว่าดนตรีพื้นบ้านที่ผูกพันมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าโพลยังผูกโยงสายใยสัมพันธ์กับคนในชุมชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาร่วมแข่งขันด้วยนะครับซึ่งมันทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ยุคโซเชียลแล้วเข้าสู่ยุคเป็นซีแล้วก็กลับหันมาหาบ้านตัวเองหันเข้ามาหาชุมชนหันเข้าหาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่ายโคนทุกค่ายที่รับเด็กเข้ามาฝึกนะครับก็จะรับเด็กที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญที่ให้เด็กอยู่กับสิ่งที่ควรอนุรักษ์แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนแต่ละค่ายก็ปั้นเด็กกันแบบมือไม้แข็งขันเลยก็คือซ้อมเหมือนนักมวยถ
1: ้
0: าบอกว่าซ้อมวิ่งไม่ซ้อมตีเนี่ยก็คือไม่มีแรงไปสู้แน่นอนนะครับทำให้เด็กๆเนี่ยแต่ละคนก็มีความผูกพันกับโพลถ้าเกิดว่ายิ่งโพลไหนที่ชนะมาแล้วเนี่ยแล้วมีคนมาขอซื้อต่อในราคาแพงๆแต่ละค่ายต้องบอกว่าไม่ขายนะครับเพราะถ้าขายเนี่ยมีเด็กร้องงองแงแน่หลายคนก็คือพอได้ตีแล้วก็คือรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับโคน ชิ้นนั้นจริงๆครับ
2: นะครับ
0: ก็อยากฝากกรมพัทลุงในการร่วมสืบสารประเพณีโพนครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวที่พัทลุงกันด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณคุณรณกรมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณรณกรบุญรามผู้สื่อข่าวสวทพัทลุงครับ
2: ครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
7: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: 16นาฬิกา34นาทีนะครับมาดูประเด็นการเมืองนะครับที่จับตารอคอยกันทั้งวันในวันนี้นะครับก็คือทางกกต.นะครับ
2: แ
1: ถลงนะครับแถลงว่าจะมีการฟ้องนะครับส่งสำนวนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวให้ศาลคดีทุจริตนะฮะศาลฎีกานะครับแผนกคดีทุจริตหรืออะไรเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: หรือไม่นะครับกี่คน
2: ครับ
1: คือประเด็นมันตั้งอยู่ประมาณนี้บอกว่ามีคนร้องทั้งหมด229คน
2: ครับ
1: คำถามคือกกต.เนี่ยจะยกคำร้องหรือส่งทั้งหมดหรือส่งบางส่วนสรุปส่งบางส่วน
2: ครับ
1: นะฮะไม่ใช่ยกทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขากกต.ฮะ
2: ครับ
1: เมื่อประมาณ 15:50 นาทีนะครับก็ร่วมแถลงผลการลงมตินะครับสรุปก็คือฟ้องบางส่วนนะฮะนี่ผมสรุปให้ฟังเพราะยาวๆนะฮะผู้ร้องเนี่ยผู้ถูกร้องเนี่ยจริงๆมี427คนไม่ใช่229คนที่เป็นข่าวนะครับก็มีบางส่วนก็ไม่ฟ้องแล้วก็มีบางส่วนที่ได้ที่มีการฟ้องร้องกันไปนะฮะมีข้อหาดังนี้ฮะโดยสรุปนะฮะ 1. กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรคหนึ่งมีผู้ถูกร้องทั้งหมด20คน
2: ครับ
1: ไม่ส่งสารเลยสักคน
2: อ
1: ันนี้อันที่หนึ่งฮะอันที่สองผู้สมัครยินยอมให้บุคคลทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเป็นสรับเลือกเป็นสว ตามมาตร

0: า76วรรค2มีสว.ถูกร้องทั้งหมด137คนสำรองอีก1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวมทั้งหมด140คนครับ
1: ครับ
0: มติกกต.คือไม่ส่งสารดีกาครับสามผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการเงื่อนไขที่กกต.กำหนดในการแนะนำตัวตามมาตรา36และมาตรา70มีสว137รายกกต.มีมติส่งสารอันนี้ส่งสารนะครับ26รายสว.สำรองและผู้มีสิทธิ์ส่ง1รายบุคคลอื่นๆ9รายรวมทั้งหมดส่งฟ้องไป36รายก็คือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกกต.ในการแนะนำตัวนะครับส่วนข้อหาอื่นๆ4ถึง7เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมไล่ฟัง4ถึง7มีอะไรก็คือจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เตรียมจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการจูงใจให้ลงคะแนนพูดง่ายซื้อเสียงอ่ะอันดับที่5
1: ค
0: ือการจัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตามมาตรา77 6มีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อการลงสมัครตามมาตรา79
1: ครับ
0: นะครับก็คือจ้างลงสมัครว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรับลงสมัครรับจ้างอ่ะ7มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81ข้อหาทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดนะฮะ4ข้อหาเนี่ยนะครับกกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกานะครับเป็นสว.ปัจจุบันทั้งหมด26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36 คนและบุคคลอื่น15คนรวม77คนครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็ไม่ใช่แค่สว.อย่างเดียวที
0: ่
1: ถูกฟ้องนะครับก็ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.แล้วก็ไม่ได้เป็นสว.
0: สว.สำรองด้วยนะครับ
1: สว.สำรองด้วยใช่ไหมคร
0: ับ สว.สำรองด้วยนะครับ
1: แล้วก็บุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ยังไม่เปิดชื่อออกมานะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นภาพรวมที่กกต.เขาแถลงก็สรุปแล้วเนี่ยฟ้องบางส่วนไม่ได้ฟ้องทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรว
1: ่
0: าจะมีข้อสังเกตจากนักวิชาการนักวิเคราะห์หรือเปล่าว่าเอ๊ะใครถูกฟ้องใครไม่ถูกฟ้องเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับว่าเอ๊ะฟ้องคนนี้เรื่องอะไรฟ้องคนนั้นเพราะอะไรและทำไมคนนี้ถึงยกฟ้องนะครับยกไม่ส่งเรื่องไปยังศาลเอาอย่างนี้ดีกว่
1: าน
0: ะครับแต่เหตุผลเนี่ยถ้าเอาทางกฎหมายไม่ส่งเรื่องไปยังศาลก็แสดงว่าพิสูจน์ไม่ได้หลักฐานไปไม่ถึงพูดง่ายๆพยานหลักฐานไม่หนักแน่นและเพียงพอ
1: ครับส่วนรายชื่อเนี่ยรอติดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้การแถลงก็ยังคงมีต่ออยู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือมีการสรุปออกมาคร่าว
0: ๆ
1: นะครับก็คือ26รายเนี่ยเป็นสว.นะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดคือฟ้องไปทั้งหมด77รายนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับตอนนี้แถลงยังไม่จบเพราะว่านักข่าวก็ยังคงถามคำถามต่อเนื่องนะครับหลากหลายคำถามที่มีประเด็นเกี่ยวกับการหัวสว.จากทางกกต.นี้ก็จะมาชี้ชัดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ
0: คือการไปขอให้ใครเลือกเราเนี่ยมันไม่ผิดเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าที่มันผิดก็คือการจ่ายเงินจ่ายทองและให้เลือกอ
1: ่
0: ะไอ้แบบนี้ผิดเช่นผมสมัครสว.
1: ครับ
0: บอกคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์ช่วยเลือกผมหน่อยนะครับ
1: คุ
0: ณณัฐพงศ์ไปเลือกผมผิดไหมฮะไม่ผิด
1: ไม่ผิดเพราะไม่ได้
0: จ่ายตังค์อ่ะ
1: ก็รู้จักกัน
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมคุณณัฐพงศ์เลือกผมหน่อยเอาไป500
1: ผิดละ
0: ผิดละคุณรับปุ๊บคุณเลือกปั๊
1: บ
0: ค
1: ุ
0: ณก็ผิดถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ผิดทั้งสองเลย
0: เนี่ยแหละคือมันผิดตรงนี้จุดตัดของการเขาเรียกว่าหัวสว.เนี่ยมันคืออย่างนี้ก็คือว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองและไม่ปฏิบัติตามกฎและกติกาที่เขาขีดเอาไว้เนี่ยเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก
1: ็
0: เลยมีคนมาร้องพอมีคนมาร้องเนี่ยเรื่องเขาเข้าสู่กกต.นะฮะ
1: แล้วอย่างกรณีที่จัดเลี้ยงเหรอครับอันนี้จะเป็นผิดในชั้นไหน
0: ผิดเหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ือถ้าคุณจัดเลี้ยงปุ๊บเนี่ยเลือกผมหน่อยนะจัดเลี้ยงแล้วก็มีป้ายหาเสียงหรือว่ามีใบแนะนำตัวไปด้วยเนี่ยเขาห้าม
1: ตั้งแต่แรก
0: เพราะว่ามันคือผลประโยชน์อื่นใดอ
1: ่
0: ะที
1: ่
0: ไม่ใช่เงินทองนะเหมือนพาคุณณัฐพงศ์ไปเลี้ยงคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยเล
1: ือ
0: กผมหน่อยนะมันก็ไม่ถูก
1: ไม่ได้อาจจะถือว่าเป็นความผิดอยู่
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่ายังไงในเรื่องของการส่งฟ้องเดี๋ยวรอดูว่า26รายสว.มีใครบ้างนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ในส่วนของอีก77 26ลบจาก77นะคร
0: ับ
1: ที่เหลือเนี่ยจะเป็นใคร
0: ครับ
1: นะครับสวสำรองมีแน่นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆด้วยนะครับว่าจะเป็นใครที่จะถูกฟ้องในครั้งนี้แต่ว่าการ

0: ส่งฟ้องเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความผิดใช่ไหมคุณสมพลหรือว่ามียังไง
1: ยังฮะยังไม่ผิดครับจนกว่าศาลจะตัดสินคดีถึงที่สุดนะฮะแต่สิ่งที่ต้องจับตามองก็คือม็อบม็อบคุณสนธิที่ออกมาเมื่อวันที่10พอออกมาวันที่14ผลเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองกระเพื่อมขึ้นมาอีกหรือเปล่านะฮะ
0: ก็ต้องติดตามเพราะว่าอย่างกรณีที่ออกวันที่10ม็อบที่ออกมาเนี่ยคือเป็นในเรื่องของนอมินีอิสราเอลใช่ไหม
1: นอมินีอิสราเอลก็คือไปเหมือนโยนหินถามทางวัดกระแสว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้เอาด้วยหรือเปล่าก็คือการปลุกม็อบของคุณสนธิเนี่ยเหมือนสมัยเมื่อตอนขับไล่คุณทักษิณเมืองไทยรายสัปดาห
0: ์
1: เริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่
0: อ
1: นนะครับเรื่องทำบุญประเทศแล้วก็ไล่มาเรื่อย
0: ๆ
1: จนถึงเรื่องหุ้นแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยขยายแล้วก็มวลชนก็เพิ่มขึ้นนะฮะมันก็ทำให้โค่นล้มรัฐบาลคุณทักษิณนะฮะอันนั้นคือจากจุดเล็กๆแล้วมันก็ขยายเป็นจุดใหญ่และสุดท้ายไปรัฐประหารนะครับจบอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เออนะ
0: แต่ว่าอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเพิ่งเริ่มต้นนะแต่ว่าทิศทาง
1: เราไม่อยากให้เริ่มต
0: ้
1: น
0: ไม่เรียกว่าเป็น
1: เราไม่อยากให้เริ่มต้น
0: ทิศทางเรายังดูไม่ออก
1: เราอยากให้กระบวนการยุติธรร
0: ม
1: และกระบวนการในรัฐสภาเนี่ยดำเนินการไปได้โดยไม่ต้องมี
0: การปะทะหรือว่าเกิดเหตุอะไรที่ไม่ดีขึ้นมา
1: เมื่อไหร่ที่มันมีมวลชนเดินตามท้องถนนมวลชนออกมาประท้วงเนี่ยแสดงว่ากลไกในสภาระบอบความยุติธรรมหรือกลไกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินไปได้เพราะมันถูกครอบงำมันถูกบิดเบี้ยวมันถูกซื้อมันถูกอะไรเนี่ยคนมันเลยต้องออกมาเดินที่ถนนเพื่อที่จะเรียกร้องความชอบธรรมและบอกว่าผู้บริหารเนี่ยหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศในอดีตเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: นะครับฟังข่าวเครียดกันมาเยอะแล้วนะครับ
1: ไป
0: นึกว่าบันทึกสถานการณ์แล้วเนี่ย นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเกาะติดเรื่องนี้ให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไปพูดถึงในเรื่องของกองทัพบกกันหน่อยครับสำหรับพลทหารอาสานะครับมีการเปิดรับสมัครกัน5วันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลายๆคนก็สนใจนะครับมีชายไทยกว่า 4,200 คนนะครับที่มาลงสมัครครั้งนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือในการรับจำนวนของพลทหารอาสาครั้งนี้เนี่ยคือ 18,784 อัตรานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใน5วันเนี่ย 4,200 แล้วนับก็ถือว่าเป็น 22% ของยอดที่จะรับสมัครทั้งหมดนะครับโดยเรื่องนี้นะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับมีการมาเปิดเผยนะครับว่า5วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับซึ่งก็มีกว่า221หน่วยนะครับทั่วทั้งประเทศก็พบว่าชายไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจนะกับการที่จะมาลงสมัครในครั้งนี้นะครับก็มีการเปิดรับสมัครให้เข้ารับเป็นรับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องสัญญาจ้างเนี่ยคือ4ปีนะครับเงินเดือนก็จะอยู่ที่เกือบ 15,000 บาทนะครับเป็นเงินที่มีการรวมค่าใช้จ่ายตกแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 บาทนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับภาพรวมของทางกระทรวงกลาโหมตอนนี้นะครับผู้สมัครมีกว่า 4,972 คนนะครับจากอัตราทั้งหมดคือ 25,000 อัตราคิดเป็น 19.76% นะครับขณะที่กองทัพ บกนะครับมีผู้ที่สนใจที่เลือกเป็นทหารบกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กองทัพ บกเนี่ย 4,180 คนจากทั้งหมดกว่า 18,784 อัตรานะครับก็คิดเป็นร้อยละ22นะครับแล้วก็พบว่ามีผู้ที่สนใจสมัครครบถ้วนนะจำนวน7หน่วยแล้วก็คือหน่วยรบพิเศษ6หน่วยและก็กองพันทหารสื่อสารอีก1หน่วยนะครับทั้งนี้โครงการพลทหารอาสานี้นะครับก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงกลาโหมที่มีการปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการในลักษณะสัญญาจ้าง4ปีพร้อมปรับสิทธิ์และสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ที่สนใจนะตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน www.rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปสมัครได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับผ่านทางหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดกว่า221หน่วยนะครับหรือว่าถ้าในบางพื้นที่เนี่ยที่ไม่มีในส่วนของหน่วยทหารในบางจังหวัดนะครับก็ไปติดต่อได้ที่สัสดีอำเภอหรือว่าสำนักงานสัสดีจังหวัดได้นะครับก็คือตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับยังคงรับสมัครไปเรื่อยๆจนถึงวันที่24มกราคม2570นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี กับการเป็นพลทหารอาสานะครับก็เป็นการสมัครใจเป็นทหาร
1: เอ๊ะคือเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนั่นแหละ
0: ครับ
1: คำถามคือว่าถ้ายอดสมัครเยอะประมาณนี้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องจับใบดำใบแดงกันไหม
0: ก็คงจะต้องมีบางส่วนเพราะว่า
1: ไปทำเนียม
0: อัตราอัตรามันต้องมันไม่ครบถ้วนไงคุณสมบ
1: ัติไม่ครบอ่ะ
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นครบถ้วนก็คงดีนะนะ
1: จริงจริงจริง
0: มันก็จะได้เรียกว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการเกณฑ์ทหารด้วยหลายๆคนเนี่ยก็คือพอได้จำนวนที่ครบแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเกณฑ์หรือเปล่า
1: เออจะได้ไม่ต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมเนาะ
0: ใช่แต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นสีสันแหละแต่คนที่เข้าไปเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบเราไง
2: ถูกไหมครับ
1: เออมีคนเป็นลมก็มี
2: เออ
1: แต่คนอยากเป็นก็มีน
2: ะ
1: แต่ว่าก็คือนิมิตหมายใหม่อะไรก็คือว่าการเป็นการต้องไปประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนี่ย
2: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าต้องไปลุ้นไม่ใช่ต้องไปลุ้นว่าย้ายได
2: ้
1: มันควรจะเป็นการสมัครใจ
0: สมัครไปเลย
1: ในการที่จะเข้าหน่วยรบพิเศษหรือสมัครใจในการเป็นทหา ร,
2: ค, ร
1: คนเราถ้าไม่สมัครใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีใจจะทำแล้วเนี่ย
0: มันจะอักกะอวน
1: มันไม่ได้นะมันไม่ได้ถ้าเกิดมีคนที่สามารถที่จะสมัครใจไปเป็นทหารเขาก็จะทำงานนั้นอย่างมีความสุข
2: ครับ
1: ถ้าเกิดใครโดนเกณฑ์เนี่ยจับใบแดงปึ้งปุ๊บเนี่ยเป็นลมเนี่ยคุณคิดว่าเขาอยากจะไปทำอย่างมีความเขามีความสุขไหมเอาก่อน
0: แต่ไม่ก็ไม่รู้นะบางทีคนที่เข้าไปเป็นทหารแล้วนะอันนี้ผมเคยเห็นนะก็ตอนแรกก็เป็นแบบไม่ได้ตั้งใจ
1: ก็เป็นแบบนั้นแหละ
0: เป็นแบบนี้แหละแต่พอเข้าไปอยู่แล้วอ่ะกลายเป็นว่า
1: ดีนะ
0: สมัครต่อ
1: เออ
0: มันมีนะ
1: ก็มีก็มี
0: ครับแต่ว่าทั้งใดทั้งนั้นก็คือสมัครใจดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงเป็นอีกนิมิตหมายนึงแล้วก็รูปแบบนึงนะฮะที่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะฮะ
0: ครับ
1: เรื่องอะไรต่อท้องถิ่นสอบท้องถิ่นดีกว่า
0: ครับ
1: นะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเตรียมเรียกประชุมกรรมการกลางหรือคณะกรรมการกลางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้ครับ
0: ครับ
1: เคาะวันเรียกบรรจุรอบ4นะฮะแล้วก็เร่งเอาผู้สอบสุจริตเข้าระบบนะฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเปิดเผยภายหลังเข้าพบท่านนายกที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็บอกว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4ฮะสำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อเนี่ยซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมโดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพฤหัสบดีที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้ก็คงรอกันมานานแล้วครับส่วนกรณีที่ท่านนายกกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนของกระทรวงจะเร่งดำเนินการอยู่ฮะก็คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบอย่างเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็เร่งถอดผู้ทุจริตออกไปเร็วที่สุดเช่นเดียวกันขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนของการเอาผิดในคดีอาญาไม่มีทางจบแน่นอนอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายกก็ได้แถลงร่วมกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดและระหว่างนี้ก็ยังเห็นมีการจับกุมผู้กระทำความผิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและจับกุมขยายผลไปเรื่อยๆและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะ
0: ครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับแม้ว่าจะมีการระบุแล้วว่ากี่ท่านที่ถูกเอาผิดนะครับในเรื่องของการฟ้องตรงนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการสอบท้องถิ่นอันนี้คือแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับต้องมารอดูว่าการขยายผลต่อไปเนี่ยเครือข่ายจะมากน้อยแค่ไหนนะครับจะสาวถึงตัวผู้บงการหรือเปล่า
1: ผู้บงการตอนนี้ใหญ่สุดใครที่เขาโดนอ่ะ
0: อุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเผย
1: ไม่ชื่อไงสังคมเราเนี่ยคือถ้าเงียบๆหรือว่าได้แค่นี้เองเหรอคนก็จะนึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ถึงตัวการใหญ่เนี่ยมันต้องระดับใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆใหญ่ๆเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะ
0: การแอบอ้างมันมีนะ
1: มีเคยมี
0: ครับ
1: ผมจะเล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: มีเทศกิจกท
0: ม.
1: ไปเก็บเงินแม่ค้า
0: ครับ
1: ไปเก็บเงินแม่ค้านะแล้วก็บอกว่าเอาไปส่งให้นายซึ่งนายไม่มีจริงแล้วเขาก็มีการเอากล้องไปถ่ายภาพถ่ายอะไรไว
0: ้
1: นะครับก็จับมาเทศกิจคนนั้นเนี่ยเขาก็สารภาพ สารภาพว่าเปล่าหรอกก็คือไปเก็บเงินแม่ค้าเนี่ยไม่ได้ไปส่งนายหรอกเขามาใช้เองเออแบบนี้ก็มีเออบางทีอ้างผู้ใหญ่อ้างนายแต่นายหรือผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้เรื่องเอออันนี้ก็มีเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะ
0: อันนี้เป็นเคสตัวอย่าง
1: ใช่
0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของการสอบท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัววงการแบบที
1: ่คือมันก็มีเยอะไงคือหมายความว่า

0: เวลาผมจะไปอวดอ้างว่าผมจะให้คุณณัฐผมจะเก็บเงินคุณณัฐพงษ์เพื่อให้คุณณัฐพงษ์เนี่ยได้เป็นข้าราชการผมก็ต้องไปอวดอ้างว่าเนี่ยผมเอาเงินคุณณัฐพงษ์เนี่ยต้องเอาไปส่งนายนะนายคนนั้นนายคนนี
1: ้
0: ซึ่งนายคนนั้นนายคนนี้เนี่ยไม่รู้เรื่อง
1: เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่ถูกแอบอ้างไป
0: ใช่ผมต้องเอาไปส่งคนนั้นคนนี้นะเพื่อเรียกความน่าเชื่อถือเพื่อที่คุณณัฐพงษ์จะได้ส่งมอบเงินให้ผ
1: ม
0: แล้วผมก็เอาไปทำอ่ะ
1: ก็คือเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
0: อะไรแบบนั้
1: น
0: หรือให้กระบวนการของตัวเอง
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆจะอ้างนาย
1: ครับ
0: มีคำว่านายปุ๊บเราก็ไม่ถามต่อแล้วนายคนไหน
1: ชื่อเขาคือใคร
0: เขาคือใครไอ้คนที่ถูกถามก็จะบอกว่าเราจะรู้ไปทำไ
1: ม
0: จะเอาไหมเราก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการสอบท้องถิ่นพูดถึงเรื่องเงินทองเมื่อสักครู่นะไปดูในเรื่องของงบประมาณกันหน่อยดีกว่
0: าน
1: ะครับเห็นว่าจะมีการเคาะการต่ออายุแล้วนี
0: ่
1: นะคร
0: ับ อะไรฮะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสเฟสส
0: องอ๋อนึกว่าอายุเกษียณ
1: ยังนะครับเป็นไทยช่วยไทยพลัสเฟสสอง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าล่าสุดนะท่านนายกก็มีการไฟเขียวแล้วนะพูดถึงในเรื่องของงบประมาณที่มีการกู้มาเนี่ยยังคงมีพ
0: อ
1: ยังคงมีพอที่จะสามารถต่อได้นะท่านนายกพูดเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับบอกว่าคนเนี่ยลงทะเบียนไม่ครบแล้วก็บางทีลงทะเบียนไปแล้วก็ใช้ไม่ครบอีกนะครับงบก็เลยเหลือพอประมาณนะครับที่จะมาต่ออายุสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยจากทางคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับในการที่สำนักงบประมาณนะครับกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าขณะนี้นะครับได้มีการที่จะใกล้สิ้นสุดสำหรับเฟสแรกแล้วนะครับก็คือ30กันยายนนี
0: ้
1: นะครับที่จะมีการสิ้นสุดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการประสานไปยังกระทรวงการคลังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อนะครับในส่วนของสำนักงบประมาณนั้นระยะแรกนะครับยังคงมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านจากพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นส่วนของโครงการที่เอามาเยียวยาประชาชนตรงนี้นะครับก็ 200,000 ล้านนะครับยังคงมีเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านนะครับก็มีความพร้อมและก็มีเพียงพอที่จะมาขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบทำต่อนะครับแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการเปิดทางให้สามารถดำเนินการต่อได้หากสถานการณ์มีความเหมาะสมนอกจากนี้ในด้านแหล่งเงินทุนนะครับรัฐบาลระบุว่ายังคงมีงบประมาณหลายกระเป๋าและก็ยังมีกระเป๋าใหม่ด้วยนะก็คือในส่วนของพ.ร.ก.เงินกู้นี่แหละนะครับที่จะหยิบยกมาใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทันทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นก็ต้องให้ทางงบประมาณนี่แหละเป็นการช่วยเหลือประชาชนไป
0: ครับ
1: 40,000 ถึง 50,000 เนี่ยยังสรุปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในต้องมาดูยอดในเดือนนี้ก่อนว่าจะเหลือเท่าไหร่ใช้ครบไ
0: ห
1: ม
0: 40,000 หรือ 50,000 เท่าไหร่
1: ล้าน
0: ใช่ไหม
1: 40,000 50,000 ล้าน
0: นึกว่า 40,000 50,000 บาท
1: ไม่ได้อันนี้ไม่พอนะครับ 40,000 50,000 ล้านบาทหลายงบประมาณด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ทางรัฐมนตรีพลดอนพูดไปงบประมาณก็อาจจะมีงบกลางที่เหลืออยู
0: ่
1: หรือว่าในส่วนของพ.ร.ก.เงินกู้เอามารวมกันไหมนะครับแล้วก็มาถัวเฉลี่ยกันว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าสำหรับโครงการนี
0: ้
1: จะตรงวัตถุประสงค์หรือไม
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: มันก็ชั่วคราวอ่ะชั่วคราวในการที่จะดูแลเงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: แต่อยากเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่มันช่วยเหลือมากกว่านี
1: ้เหมือนการวางรากฐานที่แข็งแรงกว่านี้ใช่ไหมครับ
0: แต่นี่ดีแต่ว่าจะต่อไปถ้าต่อไปเรื่อยๆอ่ะไม่ดีแน
1: ่ครับ
0: เพราะคือเงินที่อัดฉีดลงในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเอาเงินไปลงเนี้ยเศรษฐกิจถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะมันเอาเงินลงไปสู่ระบบแต่ถามว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือใช้หมด
1: แล้วมันจะต่อยอดอย่างไรต่อ
0: มันต่อยอดมันมันไม่ได้มีการต่อยอดเงินมันหมุนแล้วก็วนกันอยู่แค่นั้นแหละ
1: ครับ
0: เราก็อยากเห็นอะไรที่มันยั่งยืนกว่านี้แต่ถามว่าดีไหมดี
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางข้าวของแพงค่าแรงถูกนะฮะอันนี้ก็ช่วยกันได้นะส่วนเรื่องปากกาลดน้ำหนัก
1: ครับเห็นหลายคนใช้นะ
0: ปากกาลดน้ำหนักเห็นหลายคนใช้
1: คือมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าจะต้องมีการควบคุมหรือว่าได้รับการสั่งจากทางคุณหมออ
0: ้าวใช่ๆก็ปกติคุณหมอก็ต้องสั่งจ่าย
1: ครับ
0: คนอื่นสั่งจ่ายไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นยาควบคุมมันคือยาเกี่ยวกับเบาหวาน
1: ครับ
0: เบาหวานชนิดที่2แล้วก็พอใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ความอยากอาหารน้อยลง
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะป ักธงกันน่ะหรอ
1: ปักปากกา

0: เออปากปากกาเคยยัง
1: ไม่เคยไม่เคย
0: ยังไม่เคยใช่ไหม
1: ยังครับ
0: เออเนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่ทางอย.เนี่ยเขาเริ่มที่จะคุมเข้มละเรื่องของปากกาลดน้ำหนักหลังจากที่มันออกกันมาเยอะพอออกกันมาเยอะเนี่ยเขาเลยบอกว่าต้องมีใบสั่งแพทย
1: ์
0: ถ้าแพทย์ไม่สั่งจะไปเอามาใช้ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เริ่มมีผลวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับ
1: นะครับก็ติดตามกันนะสำหรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพคือตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้หลายคนมองข้ามเรื่องสุขภาพไปนะครับกลายเป็นว่าอยากจะผอมอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ดูว่า
0: อยากผอมอยากสวยไม่มีใครอยากทรมานคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คุณจะลดความอ้วนคุณจะทำอะไรเนี่ย ค
1: ุ
0: ณอยากอดข้าวเหร
1: อ
0: ไม่มีใครอยากอดข้าวอดน้ำ
1: ออกกำลังกาย
0: ไม่เอา อยากได้ทางลัดทั้งนั้นอยากสวยอยากรวยทางลัดทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะลำบากก็เนี่ยแหละก็คือสถาบันเสริมความงามหรือถ้าเถื่อนเนี่ยก็น่ากลัว
1: น่ากลัว
0: นะ
1: เห็นหลายๆคนตอนนี้ผมเคยไปถามคนใกล้ชิดเขาบอกว่ามีแบบนี้แหละไปซื้อเองเพื่อนผม
0: น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวแต่ผมก็
0: ช้อปปี้อะไรแบบนี้หรอ
1: มันไม่ใช่
0: ออนไลน์อย่างนี้หรอ
1: เหมือนปากต่อปาก
0: ไอ้ยา
1: เป็นปากต่อปากแต่ว่าอย่างตอนนี้นะผิดกฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้แล้วนะครับ
0: แต่ดีดีดีถ้าเกิดควบคุมคือหมอสั่งจ่ายเพราะมันก็จะได้ของที่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เรียกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นความรับผิดชอบอะไรได้นะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของหมุนตามวันในวันนี้นะครับอยู่กัน2ชั่วโมง
0: ครับ
1: แจ้งกันก่อนนะครับเดือนหน้าหมุนตามวันจะเหลือ1ชั่วโมงเท่านั้น
0: เสียดายเสียดาย
1: คุณสมพลเขาขอ5วันเลย
0: เสียดายเสียดาย
1: นะครับเดี๋ยวไงยังอยู่รายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับสำหรับหมุนตามวันทุกเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับพวกเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับเรา2คนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ครับสมพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
8: ร ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
3: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีโดยหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
2: กกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและแทรกแซงผลการเลือกตั้งสว.ปี 2567
4: นายภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567โดยผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

0: เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับรวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็มี AM 819 KHz นะครับ AM 891 KHz และ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับบอนสกันแก้วประจันครับ 17:07 น.ถึง 19:00 น.มาแล้วนะครับแน่นอนทางเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับในส่วนของ TikTok ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ใครที่มาแล้วรายงานตัวได้เลยนะครับทางด้านของ SMS ของเราแล้วก็ทางด้านของข้อความนะครับทักทายมา02-276-9717นะครับรายงานตัวรวมถึงอีกหมายเลขหนึ่งครับ02-276-9721ครับวันนี้ทีมงานก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหลายเรื่องครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่ต้องบอกว่าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นใครมาแล้วนะครับมีเต้าดิวนี่นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาทักทายกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมีคุณบุญรอดด้วยคุณหมูอ้วนนะคุณกอแก้มก็รายงานตัวมาแล้วเอาใครที่วันนี้ยังไม่ได้กลิ้งกลางมานะครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตาคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับวันนี้อยู่ด้วยกันที่ช่างเทคนิคของเราไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็ประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หลังไมค์เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังอยากจะรายงานตัวว่าอ้าวเสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนที่ไหนมาบ้างนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าอยู่บ้านคุณบอลไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์แล้วก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยในทุกเรื่องราวครับที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวไหนก็แล้วแต่ครับที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับไม่พลาดที่จะนำมาเล่าสู่แล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแน่นอนวันนี้หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของกกต.นะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนทางด้านเพจของทั้ง NBT นะครับทั้ง NBT Connect ครับก็ได้มีการรายงานสดมาเมื่อช่วงเวลาตั้งแต่ 15:00 น.ด้วยล่าสุดครับสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับกกต.ครับมีมติส่งฟ้อง77คนจากผู้ถูกร้องคดีหัวสวจำนวน427คนนะครับมีสวก็โดนด้วยถึง26คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ได้มาไล่เรียงกันแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสรุปมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับล่าสุดช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ครับทางด้านของเพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการโพสต์ข้อความไว้ด้วยนะครับพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.วันนี้ครับ14กันยายน2569คณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีมติดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังผู้ร้องนะครับจำนวน67คนผู้ถูกร้องเนี่ยจำนวน427คนสำนวนมีเอกสารถึง

75,722 หน้าสรุปนะครับกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน77คนนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ1เลยครับมีสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องเนี่ยจำนวน26คนแล้วก็ข้อ2ครับสมาชิกวุฒิสภาสว.สำรองอยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ซึ่งไม่ใช่บุคคลในลำดับที่1ถึงลำดับที่2นะครับจำนวน36คนกรรมการบริหารพรรคสส.นะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ไม่มีแล้วก็มีบุคคลอื่น15คนนะครับก็รวมทั้งสิ้นสรุปให้แบบนี้นะครับกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวนทั้งหมดเนี่ยคือ77คนนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังนะครับจากทางด้านของเพจต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกต.ก็ลงเอาไว้กกต.ฟ้องทั้งหมดเนี่ย77คนโดยกรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่โดนนะครับรอดหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สรุปนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วก็กำลังอยู่ในความสนใจครับของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าหลายแต่หลายท่านเลยกำลังติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยกกต.ก็มีการแถลงผลการพิจารณาคดีหัวสว.นะครับมีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับก็มีจำนวนทั้งหมด77คนนะครับเป็นสว.ปัจจุบันเนี่ย26คนย้ำนะครับว่าไม่มีนักการเมืองไม่มีส.ส.ไม่มีกรรมการบริหารพรรคการเมืองแม้แต่คนเดียวนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีการแถลงข่าววันนี้ครับเชื่อว่าก็อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งได้มีการติดตามอยู่เรื่องของทุกๆเพจนะครับก็ได้มีการเรียกว่านำเสนอข่าวนี้รวมถึงทั้ง NBT ทั้ง NBT Connect แล้วก็มีข้อมูลต่างๆก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกกต.ในสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.หรือว่าคดีหัวสว.ก็มีนายณรงค์กลั่นวารินนะครับประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ครับเป็นผู้แถลงในวันนี้ครับโดยอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นครับก็เป็นที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับล่าสุดก็แน่นอนครับว่ามีทั้งหมดก็คือ77คนนะครับที่เป็นผู้ที่ถูกร้องนะครับแล้วก็เรียกว่าดำเนินการในเรื่องนี้นะครับก็มีเรื่องราวสำคัญคือกกต.ฟ้องทั้งหมดเนี่ยก็คือ77คนโดยกรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยรอดหมดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยเรื่องสำคัญเชื่อว่าหลายๆท่านเลยก็ได้มีการติดตามกันอยู่นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะครับของคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจสำคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายๆท่านได้ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการโฟนอินเรื่องของ GasTech 2026ล่าสุดวันนี้ครับก็ได้มีการเปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกว่าวันนี้ก็เดินทางมาร่วมงานด้วยนะครับท่านก็ได้มีการกล่าวตอนนึงครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆท่านบอกว่าประเทศไทยครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือและก็เรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศก็ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเป็นพันธมิตรที่ทุกท่านไว้วางใจขอให้เราได้ร่วมมือกันครับในการสร้างอนาคตด้านพลังงานที่มีความมั่นคงและที่สำคัญครับราคาต้องเข้าถึงได้สะอาดยิ่งขึ้นนะฮะสามารถสนับสนุนการเติบโตให้กับคนรุ่นต่อไปได้ด้วยนะครับโดยงาน GasTech วันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญระดับโลกนะครับที่เป็นเรื่องของการกำหนดทั้งนโยบายสร้างพันธมิตรแล้วก็ผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเป็นการส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่ง
ยืนครับให้เข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกนะครับพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้หลายๆท่านเลยนะครับก็ได้ติดตามข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐ

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านก็เป็นประธานเปิดงานแล้วก็กล่าวปาฐกถานะครับในงาน Gas Tech Bangkok 2026 Exhibition and Conference นะครับณฮอลล์แสดงสินค้าและนิทรรศการนะครับที่ศูนย์ประชุมไบเทคนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในงานสำคัญครับที่หลายๆท่านเลยก็ได้ติดตามกันนะครับก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานนะครับกว่า150ท่านนะฮะที่เดินทางมาก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆครับทางด้านผู้จัดงานเนี่ยนะครับก็มีนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัทDMG Event นะครับเป็นผู้จัดงาน Gas Tech ก็ได้มีการกล่าวต้อนรับนะครับผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงทั้งรัฐมนตรีนะครับมีผู้กำหนดนโยบายมีบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งาน Gas Tech ครั้งที่54ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมเรื่องของก๊าซธรรมชาติ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะครับจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูล Dataแล้วก็ความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีครั้งนี้ครับ Gas Tech ของเราเนี่ยย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติ LNG ในฐานะที่เป็นพลังงานฐานที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าครับควบคู่กับพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานครับซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG ครับจะเติบโตถึง150ภายในปี2040นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Gas Tech 2026ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ท่านมีการหารือกับนายโทนี่แบร์ครับซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะฮะแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงการหารือกันคุณผู้ฟังระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกับนายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเดินทางเข้าร่วมนะครับในงานนี้แหละGas Tech Bangkok 2026โดยนายโทนี่แบร์ครับได้เดินทางมายังประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็ใช้โอกาสสำคัญโอกาสนี้ครับในการพบปะแล้วก็หารือกันเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำองค์กรนะครับที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเป็นผู้นำในส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเรื่องเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีประเด็นที่ได้มีการหารือกันว่าจะทำอย่างไรครับให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับในแผนยกระดับรายได้รวมไปถึง Data Center แล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานที่ได้มีการพูดคุยการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD นะครับเนื่องจากประเทศไทยก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนายโทนี่แบร์ครับได้มีการให้คำแนะนำด้วยนะครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือธุรกิจ Data Center ซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจมากๆครับโดยเรื่องของการลงทุนบอกประเทศไทยนะครับจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่เรื่องของการต่อยอดคนไทยก็จะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเองนะครับเพื่อเป็นการให้คำแนะนำที่ดีนอกจากนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่านายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าหลังจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกับนายโทนี่แบร์ในอีกระยะหนึ่งด้วยโดยจะมีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีทีมให้คำปรึกษาครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องข้อมูลด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่ายังมีเรื่องราวที่หลายๆท่านเลยติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเรื่องสำคัญในทุกๆประเด็นนะครับใครที่ติดตามตอนนี้ก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของข้อความมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังหน่อยว่าใครรายงานตัวมาแชร์3ครั้งแล้วอันนี้กดถูกใจเลยคุณณัชนันท์สาธรนะครับใครแชร์มากกว่านี้ไหม
มีใครให้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับมีข้อความพิมพ์มาคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับแล้วก็คุณอัชราปิ่นทองคุณรจนาบุรณกิตติสมาชิกเจ้าประจำนะฮะสูงสุดตอนนี้อยู่ที่3ใครมากกว่านี้เดี๋ยวพิมพ์มาบอกกันได้นะครับนะฮะเพื่อที่จะได้มีโอกาสขานรายชื่อของคุณผู้ฟังด้วยนะครับข้อความยังเดินหน้าส่งมาต่อเนื่องกันในรายการของเรานะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังติดตามกันอยู่หลายๆคนลุ้นกันอยู่ใช่ไหมครับเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนในช่วงไตรมาสท้ายของปีมีข้อความส่งมา

นะครับอันนี้ดีมากๆนะอันนี้ส่วนตัวเลยบอกว่าหลายๆคนชื่นชอบนะครับเอาเป็นว่าเราลดรายจ่ายได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าลดภาระค่าครองชีพอันนี้ถือว่าชัดเจนสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทั้งนี้ครับเรื่องของการอัปเดตวันนี้นะครับเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าก็จะนำมาจากงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านนะครับก็จะนำมาดำเนินการต่อนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่หลายๆคนก็ทั้งโทรศัพท์มาถามว่าเอ๊ะคุณบอลข่าวว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับในช่วงปลายปีจะกลับมาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสัญญาณจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ส่งสัญญาณมานะครับแล้วก็มาเล่าต่อให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยการดึงงบประมาณที่ยังคงเหลือเนี่ยได้กลับมาหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งก็ยังมีงบประมาณที่คงเหลืออยู่ประมาณนะครับประมาณตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับของพี่น้องประชาชนชัดเลยครับว่า4เดือนที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสำเร็จจากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทั้งผู้ประกอบการใช่ไหมครับเราจะเห็นตัวเลขค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ยังมีร้านค้าต่างๆที่ยอดขายพุ่งมากในช่วงของมีไทยช่วยไทยพลัสด้วยขณะเดียวกันครับกลไกสำคัญตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการบริโภคซึ่งต้องบอกว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวตุลาคมนะครับเดี๋ยวพฤศจิกายนเทศกาลเยอะเลยคนออกเที่ยวนะครับหมดฝนเข้าสู่หน้าหนาวแน่นอนว่าทั้งภาคเหนือก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่หลายๆคนก็จะเริ่มจองทัวร์กันนะครับหรือว่ามีการบุ๊กกิ้งเพื่อที่จะไปพักผ่อนจะไปท่องเที่ยวกันนี่คือการที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพจากไทยช่วยไทยพลัสปลุกยอดขายในช่วงปลายปีได้อย่างดีทีเดียวมาดูในส่วนของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านระบุว่ากระทรวงการคลังพร้อมสัญญาณที่ดีเลยนะครับพร้อมข้อเสนอไปพิจารณาเรียบร้อยนะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งสัญญาณมานะครับว่าจะมีนะครับไทยช่วยไทยพลัสในช่วงปลายปียืนยันครับว่ายังคงมีงบประมาณหรือว่าเม็ดเงินเหลือพอนะครับสำหรับการต่ออายุโครงการคาดว่านะคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยความชัดเจนทั้งหมดเนี่ยจะมีอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ดังนั้นกดติดตามไว้นะครับในเพจด้วยใน TikTok ด้วยแล้วก็เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดให้ดังๆเลยนะครับมีหอกระจายข่าวหลายพื้นที่ก็ฟังอยู่แล้วก็โทรมาถามหลังไมค์ด้วยว่าได้ข่าวว่าก็ใช้คำว่าได้ข่าวว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสตอนช่วง อีกสัก 1-2 เดือนใช่ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเดี๋ยวความชัดเจนทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเผยต่อเรื่องรายละเอียดนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าชัดเลยว่าเป็นประโยชน์มากหลายๆคนบอกเลยร้านค้าผู้ประกอบการใช่ไหมบอกว่ายอดขายขึ้นชัดนะครับแล้วเราประชาชนนะก็เรียกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นและกันในการที่เราจะซื้อสินค้าต่างๆเพราะว่าเรามีไทยช่วยไทยพลัสนะครับในส่วนของการเตรียมขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนตรงนี้ครับเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนนะฮะใครเห็นด้วยเนี่ยพิมพ์เห็นด้วยมาหน่อยว่าควรจะต่อไทยช่วยไทยพลัสในเพจก็ได้ครับหรือว่าใน TikTok ก็ได้ตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่เลยนะครับมีข้อความส่งมาบอกเห็นด้วยควรที่จะต่อเนื่องจากว่าเป็นมาตรการที่บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพอย่างเห็นผลจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือข้อดีนะครับคือช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับได้เลยลดระยะเวลาการรอนโยบายอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่1เลยเห็นผลจริงนะพี่น้องประชาชนตัดสินใจง่ายร้านข้าวแกงถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเห็นว่าคนเยอะนะฮะมีคนไปใช้บริการกันเยอะเลยผู้ประกอบการก็ยิ้มนะครับเราประชาชนก็แฮปปี้นะมีคุณยุพินบอกเห็นด้วยค่ะส่งมาแล้วนะครับยายนัดด้วยนะใครอยากให้มีก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับโดยหลายๆท่านก็บอกว่านี่คืออีกหนึ่งโครงการนะครับที่เรียกว่าจะเป็นให้ผู้ฟังนะครับได้ประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นกลไกการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้เกิดการฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายถือว่าเป็นจังหวะสำคัญนะฮะที่เรียกว่าพอไตรมาสสุดท้ายเนี่ยหลายคนบอกพอเดี๋ยวพฤศจิกาเดี๋ยวโบนัสออกใช่ไหมก็จะเตรียมไปเที่ยวนะก็มีเงินหมุนในระบบมากขึ้นด้วยนี่ก็เป็นสัญญาณที่เรียกว่า

0: ถ้าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าทุกเรื่องนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็เรียกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนี่คุณโจพิมพ์มาบอกเห็นด้วยนะครับในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับมีข้อความคุณจันทิวาด้วยนะครับในเพจขอบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเยี่ยมเลยค่ะลดรายจ่ายครัวเรือนได้จริงๆขอบคุณท่านนายกอนุทินล่วงหน้านะครับแล้วก็คุณพิสมัยก็ส่งมาด้วยแชร์ให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นประโยชน์มากดีมากเลยพ่ออ่อนจันทร์บัลลังก์นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับท่านนายกด้วยนะครับท่านทำงานหนักมากๆเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับดีมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นข้อความนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนก็รู้สึกมีส่วนร่วมกับความคิดเห็นต่างๆก็ส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนะฮะหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อความมาต่อเนื่องกันได้เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังนะฮะเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับใครอยากเพิ่มเติมหรือว่าพูดคุยกันก็ส่งต่อๆมาได้เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
11: ก
0: กลับมาติดตามกันครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความส่งมาหลายๆความคิดเห็นเลยนะครับคุณป้ามะลิด้วยขอบคุณมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับโทรมาหลังไมค์ด้วยขอบพระคุณมากเลยก็จะเก็บรวบรวมนะครับทุกๆข้อความแล้วก็ทุกๆความคิดเห็นนะฮะคุณสันส่งเข้ามาแล้วก็มีคุณสุรชัยโทรมาทักทายนะครับโอ้นี่คุณโจบอกอยากได้ตลอดไปครับคุณโจใน TikTok นะครับแล้วก็มีคุณโอมด้วย

0: เอาล่ะลองดูแต่บางคนก็บอกว่าดูส่วนนู้นส่วนนี้ด้วยนะครับสามารถที่จะไปช่วยในอีกหลายๆส่วนได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ร่วมกันนะครับดีมากครับในการที่จะเปิดพื้นที่ละกันนะครับให้คุณผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นนะครับบางคนอาจจะแบบมีวิธีนั้นวิธีนี้นะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่มาถึงอีกหนึ่งข่าวดีก็แล้วกันสำหรับแรงงานกันหน่อยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเดินหน้านะครับสู่เรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยล่าสุดครับท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.วันนี้นะครับวันนี้ท่านก็เป็นประธานในการเปิดตัวความร่วมมือเรื่องของการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างกระทรวงอว.นะครับกับกระทรวงแรงงานซึ่งต้องบอกว่ากำลังเตรียมปั้นคนเซมิคอนดักเตอร์ 10,000 คนในระยะเวลา5ปีเพื่อที่จะดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมน่าสนใจนะครับเรื่องนี้สำหรับคนที่กำลังเล็งๆอยู่ต่อไปทิศทางของประเทศไทยทิศทางของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรล่าสุดวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นมีการสัมมนาถอดรหัสความต้องการขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยนะครับเพื่อเชื่อมโยงความต้องการครับของภาคอุตสาหกรรมและก็การพัฒนากำลังคนของประเทศโดยในโอกาสนี้คุณผู้ฟังก็บอกว่าเป็นมีพิธีลงนามนะฮะเป็นการลงนามเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยมีศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลนะฮะซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงอว.พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็มาร่วมงานนะครับโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยต้นทุนแรงงานแบบเดิมได้อีกต่อไปครับจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีการวิจัยและก็การพัฒนามาใช้ควบคู่กับการยกระดับทักษะกำลังแรงงานโดยการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ครับก็มีทั้งกระทรวงแรงงานนะฮะก็จะเป็นกลไกหลักในการพัฒนายกระดับทักษะกำลังแรงงานขณะที่กระทรวงอว.นะครับก็จะสนับสนุนองค์ความรู้นะครับสนับสนุนหลักสูตรสนับสนุนเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่จำเป็นครับในการร่วมกันผลิตแล้วก็พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมาดูนิดนึงเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการผลิตชิปหลายคนบอกว่าอ้าวเซมิคอนดักเตอร์ก็คือการผลิตชิปใช่ไหมพวกชิปโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆมันมากกว่านั้นคุณผู้ฟังเซมิคอนดักเตอร์ครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับตลาดห่วงโซ่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้สำคัญนะฮะต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญเลยในการที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจในยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยครับสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้ได้ครบวงจรจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกต่อยอดครับไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่กำลังตอนนี้หลายขั้นเลยทีเดียวนะครับบอกว่าต้องใช้รถ EV ใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะศูนย์ข้อมูล Data Center เหล่านี้ก็คือเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดเลยเป็นทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ต่อไปขณะเดียวกันครับไทยก็ยังมีแผนนะครับที่จะเป็นผลักดันแนวคิดเรื่องของอาเซียนชิปแอคนะฮะเพื่อเชื่อมโยงอุปสงค์อุปทานแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องของภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีชิปแสงเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของการประมวลผลที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยมีการประมวลผลด้วยความเร็วสูงเพื่อรองรับศูนย์ข้อมูลยุคใหม่นะครับนั่นก็คือ Next Gen Data Center ต่อยอดสู่เทคโนโลยีควอนตัมในอนาคตด้วยนะครับนี่คือการผนึกกำลังร่วมกันนะครับ ของกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็กระทรวงอว.นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการร่วมกันพัฒนาเรื่องของคนนะฮะให้มีทักษะมีองค์ความรู้ด้านเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นชิปพาวเวอร์ไบโอเซนเซอร์ชิปแสงไปตลอดจนถึงเทคโนโลยีการแพ็กเกจชิปขั้นสูงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องสำคัญครับงานถอดรหัสนะฮะความต้องการขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยมีการแลกเปลี่ยนนะครับแนวความคิดแนวโน้มตลาดแรงงานรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและที่สำคัญครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับในอนาคตด้วยอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายๆท่านก็ยังคงเดินหน้าติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นของพี่น้องคนไทยปลาหมอคางดำนี่นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดครับลุยกำจัดปลาหมอคางดำแล้วก็เตรียมพร้อมเติมงบกลางด้วยนะครับงบกลางเพื่อสนับสนุนงานเชิงรุกโดยล่าสุดครับเรื่องสำคัญเลยที่พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายพื้นที่รัฐบาลครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกๆหน่วยงานต้องทำงานเชิงรุกนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรทำงานให้รวดเร็วนะครับแล้วก็เด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งต้องบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยส่งผลกระทบอันตรายต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็กระทบการประกอบอาชีพของประชาชนนะครับล่าสุดปัจจุบันนี้เขาพบว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดอยู่ถึง21จังหวัดนะครับดังนั้นการดำเนินการต่างๆต้องคล่องตัวแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้มีการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาครับเพื่อกำกับดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็เตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดนะครับใน21จังหวัดที่มีปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำที่มีการแพร่ระบาดอยู่ก่อนหน้านี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับมีมาตรการเชิงรุกดำเนินการไปแล้ว7ด้านด้วยกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือเร่งล่านะครับกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำนี่คือมาตรการแรกปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อคุมปริมาณจำนวนปลานะครับข้อต่อมาคือนำปลาที่จับได้ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักปลาป่นเพื่อสร้างรายได้บล็อกพื้นที่เสี่ยงครับนะฮะเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำใหม่ผนึกกำลังชุมชนครับดึงอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันเป็นหูเป็นตานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ DNA นะครับนำระบบ trackingมาใช้ในการติดตามการกระจายตัวนะครับแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลก็วางแผนนะครับในการจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้เนี่ยประมาณ70ถึง90ล้านบาทแต่เนื่องจากปัจจุบันครับยังพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นวงกว้างส่งผลกระทบนะฮะของงบประมาณดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีในหลักการเบื้องต้นแล้วแล้วก็อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมนะครับอีกกว่า350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ส่งข้อมูลมาต่างๆนะฮะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ส่งผ่านมาก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนต่อเนื่องให้นะครับมีหลายๆพื้นที่ที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่อีกเรื่องนึงแน่นอนเรื่องราวของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับก็เป็นการดำเนินการนะครับในส่วนของเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนะครับล่าสุดมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันยังไม่มีแผนเรื่องการปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดในพื้นที่ภาคกลางตามข่าวที่ปรากฏนะฮะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อแน่นอนครับว่าหลายๆคนวันนี้ก็คงมีการติดตามข่าวอยู่มีการแชร์กันมากมายในหลายๆเรื่องนะครับสืบเนื่องจากกรณีจากวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวง งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดครับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงเพราะว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศได้มีการแถลงการนะครับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจากกรณีครับที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็มีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับพระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นครับมาติดตามเรื่องนี้กันนะฮะทางด้านพศหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าตอนนี้ครับสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดได้มีข้อมูลนะครับเรื่องของการประสานณปัจจุบันโดยบอกว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็ส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเห็นไหมก็มีการแชร์กันวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นว่าอาจจะมีเรื่องราวของการปฏิบัติการซึ่งทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศยืนยันนะครับว่ายังไม่มีแผนเรื่องปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดในพื้นที่ภาคกลางตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะกรณีหาใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาไม่ทั้งนี้ครับพศหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถครับในการปกป้องพระพุทธศาสนาในการคุ้มครองพระพุทธศาสนารวมถึงจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยจะยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมแล้วก็พยานหลักฐานนะครับทั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวัดที่ปฏิบัติโดยสุจริตนะครับหรือว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างเป็นธรรมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ความสำคัญครับกับการปกป้องครับแล้วก็การคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยมุ่งที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาครับมีความมั่นคงแล้วก็มีกลไกที่สามารถจะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตั้งแต่ต้นทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาครับเร่งปฏิรูประบบอย่างจริงจังมีการนำเอาระบบดิจิทัลครับมาใช้ในการพัฒนาเรื่องของกระบวนการต่างๆทั้งจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสงฆ์นะครับฐานข้อมูลวัดฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางแล้วก็มีฐานข้อมูลต่างๆที่เป็นฐานข้อมูลกฎหมายด้วยครับรวมถึงมติมหาเถรสมาคมแล้วก็ข้อมูลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้สามารถครับดำเนินการปฏิบัติการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับงานในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วชัดเจนโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยทีเดียวหมูรุ่งด้วยสวัสดียามเย็นด้วยนะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยสิ่งแวดล้อมทุกวันครับทุกชั่วโมงก็จะมีเรื่องป่าไม้เรื่องทะเลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยหาดชะอำใต้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ใครไปเที่ยวบางคนบอกได้ไปเที่ยวทะเลมาแฮปปี้มากนะครับอากาศก็ดีแต่อาจจะมีฝนหน่อยนึงเพราะช่วงนี้หน้าฝนอยู่ล่าสุดครับกรณีที่มีความห่วงใยนะฮะมีภาพแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องนี้นะครับจับประเด็นเป็นข่าวตามอยู่กรณีที่มีภาพแชร์ว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลในบริเวณหาดชะอำใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีความห่วงใยต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรณีที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการปล่อยน้ำเสียใช่ไหมลงสู่ทะเลที่บริเวณหาดนะฮะที่ชายหาดชะอำใต้ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีท่านสั่งการแล้วนะครับให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปติดตามคุณภาพน้ำแล้วก็ผลกระทบ ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างใกล้ชิดหากพบนะครับว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะดำเนินการนะฮะตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางด้านของดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการสั่งการครับให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนไปลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำองค์การจำกัดนะฮะองค์การจัดการน้ำเสียโดยบริเวณดังกล่าวครับเกิดขึ้นนะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาระหว่างผู้รับจ้างนะครับจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเสียของสถานีสูบน้ำเสียซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานก็ได้มีการติดตั้งปั๊มน้ำเสียชั่วคราวและสูบระบายน้ำจากระบบโดยไม่ได้มีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้กับผู้ควบคุมงานเนี่ยทราบล่วงหน้าภายหลังได้รับแจ้งเหตุองค์การจัดการน้ำเสียก็ได้สั่งให้ยุติการสูบระบายน้ำแล้วก็หยุดปฏิบัติการทันทีนะครับพร้อมเร่งจัดทำมาตรการแล้วก็แผนบริหารจัดการน้ำเสียชั่วคราวให้ถูกต้องคุณผู้ฟังตามหลักสุขาภิบาลและก็สิ่งแวดล้อมก่อนพิจารณากลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งโดยเทศบาลเมืองนะฮะชะอำเนี่ยก็ได้สั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้กลุ่มงานนิติกรดำเนินการตามกฎหมายกรณีมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลนะครับส่วนหนึ่งครับนายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าแม้ว่าการตรวจวัดเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ไม่พบว่าสัตว์น้ำเนี่ยได้รับอันตรายหรือว่าผลกระทบแต่ก็ยังคงสั่งการนะฮะให้กรมเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามครับเรื่องของการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาใช้เรื่องของการพักผ่อนนะครับบริเวณพื้นที่ชายหาดชะอำใต้ที่ชะอำนะครับแล้วก็หากพบเรื่องของการกระทำความผิดนะมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลก็จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ครับก็มีมาตรการในการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปติดตามอีกเรื่องนึงนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่องของการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาล่าสุดครับก็ยังคงต้องตามกันต่อภายหลังจากการเข้าประชุมนะฮะร่วมกันประชุมสุดยอดผู้นำบริดจ์นะฮะครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียนะครับแล้วก็การเดินทางนะครับว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อในวันที่14กันยายนเพื่อเข้าร่วมการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องนี้น่าสนใจครับโดยไทยเนี่ยก็ยืนยันว่าเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามครับไทยก็ยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและแม้ว่ากัมพูชายังคงพยายามสร้างความได้เปรียบแล้วก็สร้างแรงกดดันแต่ยืนยันครับว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังยืนยันว่าเกาะกูดคือพื้นที่ของไทยและอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือสามารถนำมาต่อรองได้เนื่องจากอยู่ภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาเนี่ยอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสโดยไทยก็ยังคงย้ำจุดยืนเดิมครับคุณผู้ฟังพร้อมเปิดกว้างนะครับต่อการเจรจาแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไทยก็มองครับว่าทางออกที่ดีที่สุดและก็ยั่งยืนที่สุดระหว่างปัญหาไทยกัมพูชาคือการพูดกันโดยตรงนะครับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของ AI กันหน่อยหนึ่งล่าสุดนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ล่าสุดท่านก็เป็นประธานนะครับในการติดตาม การใช้งานเทคโนโลยีของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยี AI นะครับทั้งนี้กระทรวงดีอีก็ได้ดำเนินโครงการ TH AI Passport เป็นการเปิดโอกาสครับให้บุคลากรนะประชาชนได้พัฒนาความรู้ทักษะ AI อย่างทั่วถึงในขณะเดียวกันครับก็เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมความรู้นะเรื่องความเข้าใจการประยุกต์ใช้งาน AI สำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับกระทรวง DE จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขครับในการที่จะทำงานร่วมกันรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการเชื่อมโยงข้อมูลของรพ.ส.ต.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบหมอพร้อมหลายๆคนบอกใช้ประโยชน์จากระบบหมอพร้อมแล้วก็มีการเชื่อมโยงระบบ Health Link นะครับเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลสาธารณสุขกับระหว่างสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้ได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เรียกว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับต้องนำเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ย AI ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งต่อการทำงานการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านสาธารณสุขก็สามารถที่จะนำ AI มาช่วยเรื่องของการจัดการข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้คุณผู้ฟังจัดทำรายงานนะสรุปผลได้เลยงานด้านสื่อด้านสาธารณสุขตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับประชาชนแต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความถูกต้องความปลอดภัยจริยธรรมและก็การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนนะครับแน่นอนงั้นก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงดีอีนะครับกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้เทคโนโลยี AI นะครับมาผนวกกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมโยงระบบหมอพร้อมแล้วก็ Health Link นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยเรื่องนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้กรมศิลปากรครับโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลกันได้นะครับในเพจของเราก็อัปเดตไว้ตลอดครับทีมข่าวของเราก็ยังคงเดินหน้านะครับในการที่จะติดตามทุกๆข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณสุพิชเพ็งแจ่มด้วยนะครับทักทายมาคุณเสวียนเล็กสถานครับเสาให้ฟังชัดเจนนะฮะแล้วก็มีข้อความจากหลายๆท่านเลยพระรุ่งนะครับมีข้อความเพิ่มเติมมาบทกลอนนี่ชอบมากเลยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเข้ามาเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับใครที่ยังคงอยากเพิ่มเติมมา02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721คุณพรศักดิ์สวัสดียามเย็นด้วยมีสายฝนโปรยปลายมาในช่วงเย็นๆแบบนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณหมอบุญประคองแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทาง TikTok ข้อจอข้อใจไลฟ์รัวๆมาตอนนี้นะครับนี่ก็คือกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปเตรียมเคารพธงชาติและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคาร

0: คารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าความรู้คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเป็นแสงนำทางให้ประชาชนก้าวพ้นความยากลำบากพระองค์จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาเรียนรู้เรื่องของบ้านเมืองและโลกอันกว้างไกลเมื่อปีพุทธศักราช2519พระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศาลารวมใจขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถานที่รวมใจของคนในหมู่บ้านให้ได้ศึกษาทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมควบคู่กับการปลูกฝังความรักชาติความสามัคคีและความเป็นไทยศาลารวมใจแห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นที่ตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนขยายเครือข่ายแห่งการพัฒนาความรู้นี้ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศศาลารวมใจจึงเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจที่หลอมรวมประชาชนให้ยึดมั่นในความดีดำรงชีวิตด้วยปัญญาศีลธรรมและความสามัค

0: ขี่ณที่ใดมีศาลารวมใจอยู่ที่นั่นย่อมมีแสงสว่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณทรงประกายสว่างอยู่มิรู้เลือน
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลาสำคัญ 18:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 19:00 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันแน่นอนครับการสื่อสารที่ส่งต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ยังมี AM 819 kHz AM 891 kHz 1467 kHz ในเพจของเราครับในเพจ Facebook ก็ฟังได้นะครับรวมถึง TikTok ก็คู่ขนานกันไปดังนั้นทุกแพลตฟอร์มที่ฟังอยู่อยากทราบเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนรายงานตัวมาหน่อยนึงนะครับพิมพ์มาในเพจก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ข้อความหรือจะโทรศัพท์มาพูดคุยหลังใหม่ทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะครับมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญครับในเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับทางด้านวันนี้ครับ14กันยายน2569ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือชื่อย่อก็คือกปช.และนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับรองประธานกปช.วันนี้ได้มีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2569นะครับณตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการกปช.พร้อมด้วยกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมเพื่อเดินหน้าครับปรับกลไกการประชาสัมพันธ์ของประเทศให้ทันต่อโลกเรื่องของสื่อเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววางกรอบการสื่อสารภาครัฐ4ด้านสำหรับปี2570เชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด76จังหวัดพร้อมกับการเปิดรับมุมมองภายนอกแล้วก็ไฟเขียวครับการทบทวนระเบียบกปช.ครั้งใหญ่หลังใช้งานมากว่า16ปีโดยการประชุมครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการวางเป้าหมายยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐจากการส่งข้อมูลไปสู่การสื่อสารแบบ2ทางtwo-way communication นะครับไม่เพียงแต่การสื่อสารนโยบายให้ประชาชนได้รับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจแต่ต้องมีกลไกต้องรับฟังข้อมูลด้วยนะครับจากพี่น้องประชาชนความต้องการนะฮะของประชาชนว่าตอนนี้ต้องการอะไรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยปัญหาจากแต่ละพื้นที่นะครับอย่างเป็นระบบในการนำมาซึ่งการเข้ามาใช้กับการกำหนดนโยบายแล้วก็ปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐเพื่อให้ตอบโจทย์ครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดนะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับกล่าวในที่ประชุมนะฮะได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติโดยมุ่งครับในการที่จะยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพียงแค่การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าการสื่อสารครับที่ต้องมีประสิทธิภาพต้องให้ประชาชนเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วก็เข้าถึงสิทธิโอกาสแล้วก็ข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องขณะเดียวกันครับเรื่องนี้สำคัญภาครัฐต้องรับฟังเสียงและก็ความต้องการปัญหาจากพื้นที่นะครับ

0: ื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็ปรับเรื่องราวของการทำงานให้แม่นยำแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นจึงต้องทำงานแบบการสื่อสาร2ทางคือการส่งต่อแล้วก็การรับฟังเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับมีข้อมูลแล้วก็มีความรู้ที่จำเป็นต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็การพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตนะครับรวมถึงเรื่องราวของขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและก็การพัฒนากลไกตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนี่นะฮะรู้เท่าทันข่าวปลอมทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าการประชุมของกปช.ครั้งนี้ก็เป็นการวางทิศทางใหม่นะครับในเรื่องของระบบการประชาสัมพันธ์ของประเทศนะฮะจากการสื่อสารที่แยกกันตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานไปสู่การทำงานที่เชื่อมโยงนโยบายเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานส่วนกลางส่วนจังหวัดภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็ประชาชนเชื่อมโยงทั้งหมดทั้งมวลบูรณาการข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าด้วยกันนะฮะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์รวมถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารรวมถึงข่าวปลอมนี่นะฮะซึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะรับรู้เลยว่าโอ้คุณบอลข่าวปลอมเร็วเหลือเกินแล้วก็แชร์กันเร็วมากกว่าข่าวจริงซะด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีรูปแบบการสื่อสารนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป้าหมายปิดท้ายครับคือการทำให้การสื่อสารภาครัฐไม่หยุดอยู่แค่รัฐพูดประชาชนฟังแต่ต้องเป็นระบบที่สามารถส่งข้อมูลถึงประชาชนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ครับนำมาซึ่งการนำไปลดช่องว่างด้านข้อมูลแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้านข่าวปลอมแล้วก็ได้ความต้องการจากพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็ยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกปช.รวมถึงท่านสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งท่านก็อยู่ในฐานะเลขานุการกปช.ก็เรียกว่าจัดระบบเรื่องของการสื่อสารภาครัฐใหม่นะครับเรียกว่าเรื่องนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบ two-way communication ส่งตรงข้อมูลครับถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ฟังเสียงของประชาชนนะฮะเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้ได้ถูกต้องตรงจุดตรงใจกับพี่น้องประชาชนนะฮะก็เป็นข้อมูลจากเพจของกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษนะครับนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สวทของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขานรับนโยบายนี้ก็ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนจะโซเชียลมีเดียนะครับจะเป็น TikTok ที่สื่อสารกันแบบ two way communication ตอนนี้เลยแล้วก็มีทั้งหลังไมค์ที่มีเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องดังนั้นครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ที่ฟังรายการอยู่ก็กริ้งกลางกันเข้ามารายงานกันเข้ามาหรือส่งกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องนี่นะฮะเอามาดูกันในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกันนะฮะขอบคุณคุณอาร์ตี้ด้วยที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายมาดูกระทรวงมหาดไทยเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านไอทีครับมุ่งยกระดับในการพัฒนาบุคลากรกระบวนการแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบหมายให้รักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเป็นประธานครับในการเปิดนะฮะแล้วก็มอบแนวทางเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานการปฏิบัติงานนะฮะสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยเรื่องนี้ครับหัวใจสำคัญเห็นไหมฮะเรื่องของการขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพราะว่าโลกของเราปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังแน่นอนมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบนะฮะเกิดอาชีพใหม่ๆการป้อนข้อมูลการจัดทำบันทึกข้อมูลมีการนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติหรือ AI มาใช้กันเยอะเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกระทรวงมหาดไทยก็มุ่งเน้นนะฮะในการพัฒนาบุคลากรครับเพื่อที่จะให้บุคลากรมีทักษะสามารถปรับตัวรองรับศตวรรษที่ 20 21นี่นะฮะซึ่งต้องมีการเรียนรู้สร้างบุคลากรใหม่ๆนะครับในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนต้องมีการสื่อสารที่ดีทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้นะครับและที่สำคัญคือทำให้เรียกว่าบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีรวดเร็วด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านไอทีครับเพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรมุ่งยกระดับกระบวนการเทคโนโลยีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะฮะเรียกว่าบำบัดทั้งทุกข์บำรุงทั้งสุขให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนี่นะฮะนี่อีกเรื่องนึงครับที่กำลังติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังก็มาข้อมูลต่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพม.ก็มีหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเดินหน้ามีการดึงพลังท้องถิ่นนะครับลงนาม MOU 51หน่วยงานคุณผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบคุ้มครองใหม่นะครับแล้วก็ดูแลคนเปราะบางกระทรวงพม.นี่เขาเน้นเลยดูแลกลุ่มเปราะบางตั้งแต่เรียกว่าถนนถึงชุมชนเรื่องนี้ครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับท่านก็เป็นประธานนะครับในโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานผู้แสดงความสามารถนะครับมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ครับในการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายนิกรโสมกลางครับท่านบอกว่าภารกิจสำคัญในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะฮะแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมก็จะมีการดูแลทั้งคนไร้ที่พึ่งนะครับโดยจะติดตามเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาแน่นอนว่าเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวใช่ไหมมีจุดมาจากเรื่องของสุขภาพเรื่องที่อยู่อาศัยการเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการแล้วก็มีปัญหาสังคมอื่นๆตามมาดังนั้นครับการทำงานของกระทรวงพม.ไม่ได้หยุดแค่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าคุณผู้ฟังแต่ต้องพัฒนาไปสู่ระบบการคุ้มครองที่เข้าถึงตั้งแต่รายบุคคลนะฮะไปส่วนการค้นหาไปส่วนการป้องกันปัญหาแล้วก็การคุ้มครองช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะโดยกระทรวงพม.ก็เรียกว่าเดินหน้านะครับแก้ปัญหามุ่งไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ดูแลกันแบบครอบคลุมในทุกมิติอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับใครที่ฟังรายการอยู่เพิ่มเติมมามากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงนี้และพักกันสักครู่นึงครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทย เป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: จับประเด็น VIP
0: 18:18 นครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอนสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเรียกว่าคุยข่าวกันในรอบวันมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าติดตามกันแทบจะทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้ข่าวเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หยิบมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคุณผู้ฟังให้ดีขึ้นคุณผู้ฟังครับชอบทานข้าวแกงไหมเมนูโปรดอะไรบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยข้าวแกงนี่ส่วนตัวก็ชอบมากนะครับมีเมนูโปรดส่วนตัวใช่ไหมไข่พะโล้อันนี้ชอบพวกกลิ้งก็ชอบนะแกงสดเยอะมากเลยอาหารไทยที่พูดเนี่ยเพราะว่าวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับท่านจะมาพูดคุยนะครับทั้งเรื่องราวของการต่อยอดข้าวแกงไทยจากร้านอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละล่าสุดนี่บอกว่าจะสร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลกน่าสนใจนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าเติบโตมาก็ทานแต่ข้าวแกงแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูก็ถือว่าเป็นข้าวแกงเนาะมีผักแกล้มนะครับผักจิ้มโอ้โหอร่อยมากเลยแกงต่างๆแกงจงแกงจืดอามัดสมันเมนูโปรดของคุณผู้ฟังมีอะไรเดี๋ยวพิมพ์มาในเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันล่าสุดเนี่ยเข้าไปดูเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเส้นทางข้าวแกงในดวงใจด้วยโอ้น่าสนใจมากพูดเวลานี้แล้วก็หิวเลยทีเดียวตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับคุณธนิวรรณกุลมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับพี่เหมียวสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้พูดถึงเวลานี้พอดีพอเหมาะเลย6โมงกว่าๆทานข้าวนิดนึงข้าวแกงต่อยอดข้าวแกงไทยจากร้านอาหารธรรมดาธรรมดาครับสู่แบรนด์ไทยในตลาดโลกด้วยพี่เหมียวอัปเดตนิดนึงครับโครงการที่ผ่านมาเรื่องข้าวแกงพี่เหมียวเดินหน้าเรื่องนี้มาโดยตลอดเป็นไงบ้าง
9: โอ้ก็พี่ก็ต้องขอบคุณทาง NBT นะคะ
0: ครับ
9: คือเราก็ได้มาเปิดตัวเมื่อตั้งแต่เดือนมิถุนายนมั้งคะที่นี่ทั้งเรื่องข้าวแกงช่วยชาติข้าวแกงกับข้าวเส้นทางข้าวแกงกำลังใจนะคะ
0: ค
9: ่ะก็คือไอ้เส้นทางข้าวแกงในดวงใจนะคะแต่ตอนนี้มันก็มีข้อมูลใหม่อ่ะค่ะเพราะว่าไปที่ไปพูดให้กองทุนพัฒนาสื่ออ่ะค่ะก็ไปเจอดร.พันนีสวนเพลงให้ข้อมูลบนเวทีแถลงข่าวว่าอยุธยาเป็นต้นกำเนิดข้าวแกงมีบันทึกในคุณหลวงหาวัดเลยนะคะ
0: ครับ
9: โอ้โหปลื้มใจแล้วเราก็เลยย้อนกลับไปเริ่มต้นเนี่ยค่ะเพิ่งงานเพิ่งเสร็จไปหมาดวันที่11นะคะ
0: โอ้11กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
9: นี่วันศุกร์คือวันที่19สิงหาเนี่ยถือว่าสมาคมพัฒนาการไทยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจค่ะ
0: ครับ
9: ว่าเราจะยกระดับมาตรฐานข้าวแกงไทยดีกว่า
0: ให้แบบต่างชาติได้รู้จักกันเลยทีเดียวยังงาน Food and Hospitality Thailand หรือว่า FST
9: ครับ
0: รายละเอียดงานนี้เป็นยังไงครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากงานนี้ครับ
9: คืองานนี้ค่ะเป็นงานเขาเป็นงานแสดงสินค้า
0: ครับ
9: ระหว่างร้านอาหารโรงแรมเนี่ย hospitality ทั้งหลายนะคะนี้เราก็ร่วมมือกับเขามาโอ้พี่ว่าเป็น10ปีแล้วอะค่ะทีนี้แต่ละสมาคมเขาก็จะเลือกไฮไลท์ของตัวเองมาพูดปีนี้ไฮไลท์ของเราเนี่ยคือข้าวแกงนะคะก็เลยมีการจัดดินเนอร์ทอล์คเลี้ยงข้าวแกงในศูนย์เศรษฐกิจซึ่งก็ใจดีมากเลยนะให้เราเอาข้าวแกงจากเชฟจากกัวนะคะแชมป์ข้าวแกงปีที่แล้วที่ประกวดได้ที่1ได้โล่ได้ถ้วยนายกรัฐมนตรีและพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทเชฟจากกัวก็มาทำข้าวแกงแล้วก็จากการเหมือนแถลงข่าวเลี้ยงนักข่าว30คนอะไรเงี้ยกลายเป็นเพื่อนๆอยากมากันใหญ่เลยมาตั้ง100คนนะคะก็แล้วก็เราก็เปิดตัวพันธมิตรเราคือ สมาพันธ์ SME ไทยนะคะทำไมต้องมีสมาพันธ์ SME ไทยเพราะว่าข้าวแกงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนตัวเล็กคนเดินกินข้าวแกงเห็นไหมคะ
0: เป็นแบบสโลแกนเนาะเดินกินข้าวแกงเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กน้อย
9: ใช่คนปลูกข้าวก็ชาวนาคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่คนปลูก

0: เนี้ยทำให้พี่บอกว่าถ้าพูดจริงว่าแม่ค้าสมมติว่าแม่ค้าข้าวแกงที่ NBT เนี่ยนะคะขายข้าวแกงฉันก็ไม่รู้หรอกอู้เขาพูดกันเรื่องข้าวแกงอะไรกันเนี่ยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณเข็มก็เอ้ยทางน้องๆก็บอกนักข่าวทั้งหลายก็บอกว่าเฮ้ยข้าวแกงนี่นะเราไปกินเนี่ยแบบแม่ค้าเขาเลยภูมิใจเนี่ยเขาขายข้าวแกงนะวันหนึ่งมันมีสื่อออกไปว่ามีการพัฒนาเมนูมีการนู่นนี่นั่นในการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยแม่ค้าเขาก็เสพสื่อเสพข่าวแล้วก็ได้อาจจะได้วิธีการซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารการรักษามาตรฐานการทำอะไรต่างๆที่ดีขึ้นอัตโนมัติอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเขาจะในเรื่องรสชาติอาหารนะไม่ว่าในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: ความสะอาดต่างๆ
0: ความสะอาดอันนี้เราอยากให้คนที่เรียกว่าคนขายข้าวแกงริมถนนน่ะเขาได้ไปจากสื่อที่เราพูดบ่อยๆสื่อที่เรานำแสดงจากเคสที่เป็นแชมป์ของเราหรือเป็นหรือสื่ออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้เขาได้นอกจากเนี่ยมันไปส่งเสริมอาชีพของเขาโดยอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งคนกินเองเนี่ยอย่างพี่เหมียวเนี่ยไปเจอเลขาทูตญี่ปุ่นนะสถานทูตญี่ปุ่นสถานทูตญี่ปุ่นบอกเขาอยากกินนะแต่เขาไม่กล้ากินเพราะเขาไม่รู้ว่ามันปลอดภัยหรือไว้วางใจได
1: ้
0: คนญี่ปุ่นมีสองคำนี้นะฮะปลอดภัยและไว้วางใจถูกต้
1: อง
0: ถ้าเขามั่นใจซึ่งคำว่ามั่นใจไว้วางใจปลอดภัยเนี่ยอันเนี้ยทางสมาพันธ์ SME ไทยสมาคมพัฒนาไทยจะร่วมกันทำมาตรฐานเรามีแบรนด์แล้วนะ
1: ครับ
0: ข้าวแกงแห่งสยาม
1: โอ้ชื่อเพราะจังเลยข้าวแกงแห่งสยาม
0: ได้รับการอนุมัติเป็นได้รับการคำแบบยอมรับจากท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเมื่อวันที่7เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะผู้ชื่อนี้ถ้าผู้ว่ากลางโอเคเพราะผู้ว่ากลางเนี่ยอยากให้ใช้คำว่าข้าวแกงทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: หรือเป็นคำให้มันติดปากนักท่องเที่ยวติดปากชาวต่างชาติเมื่อเมืองไทยไม่ใช่กินไทยเชอรี่ไรซ์ให้กินข้าวแกงค่ะ
1: ชัดเลยข้าวกับแกงก็คือข้าวแกงเลยเห็นนะ
0: ใช่ใช่เมื่อก่อนเนี้ยสมัยอยุธยามันเขาเรียกว่าข้าวกับข้าว
1: ครับ
0: ค่ะภาษามันคือข้าวกับข้าวแต่เนี้ยเรามันกล่อนมาจากข้าวกับข้าว คำมันก็มาจนเป็น
1: สั้นลงอ่ะนะครับ
0: อะไรเงี้ยมันบางทีมันก็เปลี่ยนไปตามอันเนี้ยนะบริบทจริงๆมันต้องเป็นแกงราดข้าวถูกไห
1: ม
0: ถ้าก่อนจริง
1: ใช
0: ่แกงราดข้าวแต่เขาเรียกข้าวราดแกงฮะมันก็ไม่เป็นไรเราเรียกข้าวแกงแล้วกัน
1: สั้นด้วยได้ใจความด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ข้าวแกงอันนี้เราก็เป็นข้าวแกงแห่งสยาม
1: ครับแล้วเรื่องของการเสวนาบ้างครับเห็นบอกว่ามีการเสวนาข้าวแกง A Taste of Thailand Dinner Talk ด้วยงาน Dinner Talk ครั้งนี้ครับอยากทราบจังเลยที่ไปที่มาเป็นไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เหมียวเองเนี่ยก็โดนบังคับจากเพื่อนๆนะ
1: ครับ
0: ให้เดินทางโดยมีแผนยุทธศาสตร์เอาเข้าจริงการทำอะไรด้วยใจรักเนี่ยบางทีมันไม่มีกรอบคนก็จะงงกันไปนะคะว่าเราทำอะไรแต่เราทำทั้งหมดเนี่ยเดิมเนี่ยทำด้วยใจด้วยความรักความศรัทธาแต่คำว่าข้าวแกงอ่ะมันยิ่งใหญ่นะเพราะวันหนึ่งเนี่ยมีคนเป็น10ล้านคนกินข้าวแกงเนี่ยข้าวแกงไม่ใช่ของพี่นะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมานิยามเราบนเวทีเสวนาเราเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ภาพว่าพี่เหมียวต้องพวกเราที่จะร่วมกันทำเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะทำแค่ไหนหน้าที่เราไปอุ้มร้านข้าวแกงทั้งประเทศเราอุ้มไม่ได้อ่ะค่ะ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่รัฐบาลเราไม่ได้ไปขอตังค์รัฐบาลมาทำอะไรเลยนะ
1: คร
0: ับ เราเป็นเอกชนที่เราอยากจะรวบรวมแต่เราเป็นแกนกลางแล้วกันในการรวบรวมคนรักข้าวแกงอ่ะแล้วมาทำงานกันอย่างสมาพันธ์ SME เนี่ยเขาก็มีองค์กรที่ชัดเจนมีประธานสมาพันธ์ SME ทั้ง77จังหวัดแบ่งเป็นภูมิภาคแล้วภาคกลางภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะองค์กรชัดกว่าสมาคมพัฒนาการไทยซึ่งเวลาพูดไปเนี่ยคนก็บอกเฮ้ยร้านใหญ่ไม่ยุ่งอะไรกับสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันฟังแล้วบางทีมันก็ต้องคิดเหมือนกันเนาะว่าแค่บางคนอ่านหนังสือ

0: ือไม่แตกแล้วก็ต้องอธิบายเยอะบางทีภาพบางภาพเนี่ยมันหรือการสื่อสารมันเหมือนแม่ที่คุยกับน้องได้ตั้ง20นาทีใช่ไหม
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยแต่มันบอกว่าโอเคพี่เหมียวเป็นประธานคณะอาหารของสมาพันธ์นิสิตไทยขับเคลื่อนเรื่องข้าวแกงอย่างเงี้ยสมาพันธ์นิสิตไทยมันบอกเลยว่าเป็นเรื่องของคนตัวเล็กๆนะนะคะมันก็ฟังดูง่ายนะคะ
1: อืมแล้วก็เห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียว
0: ภาพใช่
1: วัตถุประสงค์หลักเลยครับที่พี่เหมียวตั้งใจมากๆเลยทำให้ทั้งเสวนาดินเนอร์ทอล์คเกิดขึ้นครั้งนี้เห็นบอกว่ามีความสำคัญอะไรต่างๆที่อยากจะสื่อสารด้วยเชิญได้เลยนะครับวัตถุประสงค์
0: คืออย่างที่บอกนะคะที่ไปทำดินเนอร์ทอล์คเนี่ยเราอยากให้สื่อมวลชนมีความมั่นใจกระจายข่าวกันว่าจากข้าวแกงซึ่งเราได้ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเนี่ยฟันธงมาว่าข้าวแกงขายได
1: ้
0: การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะทำมันเป็นสินค้าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยากจะมีเส้นทางข้าวแกงทั่วประเทศไทยซึ่งเราอาจจะมาขยายต่อยอดกันในแง่ว่านักท่องเที่ยวเหมือนพี่เหมียวเห็นญี่ปุ่นเขาเคยทำมาค่ะ
1: ครับ
0: เขามีการไปกินราเมงสแตมป์ว่าไปกินที่เมืองไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถให้ท่องเที่ยวสแตมป์ได้ว่าไปกินข้าวแกงที่ไหนบ้างเออใช่ไห
1: ม
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไปทำสินค้าท่องเที่ยวเราคือยกระดับมาตรฐานคำว่ายกระดับไม่ได้มีอะไรเลยนะขอให้คุณมีความสะอาดมีมาตรฐานมีความปลอดภัยมีความอร่อยราคาเราไม่จับต้องเราไม่อินี่ด้วยนะเราไม่ว่าเขานะเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีปูขัดพริกเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวใหญ่ๆเนาะ
0: โอ้ใช่ไหมเนี่ยไปร้านบางลำพูอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องยอมให้เขาเนาะ
1: ใช่เพราะว่าวัตถุดิบเขาดีมากอะ
0: วัตถุดิบเขาดีมากอันนี้เราอย่าไปยุ่งกับราคาเราต้องปล่อยให้แม่ค้าเขาสามารถใช้วัตถุดิบที่ดีของเขาได้แต่สมมติว่าถ้าเราจะมีคำแนะนำว่าเอออย่างที่อะไรนะพี่ยาคนลุมอ่ะ
1: เ
0: ขาบอกเขาขาย10 บาทอย่างเงี้ยเออหมอวรงอย่างเงี้ย10 บาทคุณบุ๋มปนัดดาบ้านอีจัน25 บาทเนี่ยถ้าเราไปมองแล้วเนี่ยว่ามันเข้าเกณฑ์ความสะอาดความปลอดภัยความมีมาตรฐานอย่างเงี้ยเออเราก็คัดเลือกให้มารับป้ายข้าวแกงแห่งสยามอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นสิ่งเป็นหน้าที่เรามันก็แพงจะถูกหรือแพงมันก็แล้วแต่วัตถุดิบที่เขาใช้
1: ถูกต้องถูกต้องเมื่อกี้นี้พี่เหมียวได้พูดถึงเส้นทางข้าวแกงในดวงใจงั้นขออนุญาตให้พี่เหมียวได้เล่าโมเดลดีกว่าว่าไอ้คำว่าเส้นทางข้าวแกงในดวงใจเห็นบอกว่าที่แรกที่จะไปคือพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมครับ
0: พระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะว่าเมื่อวันคือหลังจากที่เราได้รู้ว่างานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันนีสวนเพลงเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นศาสตราจารย์เร็วๆเนี่ยนะคะน่าจะรอโปรดเกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอ๋พันนีเนี่ยเล่าว่ามันมีบันทึกคุณหลวงหาวัดเลย
1: ร
0: เรื่องข้าวเพราะว่าคนชั้นสูงในสมัยก่อนถ้ากินที่บ้านข้าบดีบ้านคนบ้านชาวบ้านเขาก็กินเป็นสำรับอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ในสมัยสุโขทัยเนี่ยมันมีแค่ปลาจะมีไก่เนาะแล้วก็มีผักอะไรเงี้ยน้ำพริกแต่พอมันอยุธยาเนี่ยสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมันมีค้าขายกับแขกกับจีนโปรตุเกสฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีเครื่องเทศใช่ไหมฮะมีนู่นมีนี่จีนก็มีหมูเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นไอ้ตัวอาหารมันเริ่มหลากหลายรสชาติมันเริ่มอะไรดีขึ้นอันนี้สำรับที่มันเคยมีแต่น้ำพริกมีกับปลากับผักเนี่ยมันก็มีความเป็นแกงเพิ่มขึ้นมีกะทิเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นแกงอันนี้นี่คือเริ่มต้นจากสำรับอันนี้พอข้าราชการต้องไปทำงานในวังหรือไปที่ไหนๆก็เลยกลายเป็นมีจากสำรับเนี่ยก็หิ้วไปกินเนี่ยเนี่ยค่ะมันก็เริ่มจะเป็นข้าวกับข้าวนะฮะแล้วต่อมาก็มีการขายมีร้านขายเนี่ยถ้าเราดูจากบุพเพสันนิวาสดูจากอะไรเราก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันมีตลาดมีการขายขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็บอกโหอยุธยาของฉันแล้วแบบวันนี้เราก็มองว่าอยุธยาเนี่ยคือเมืองที่มีโอกาสทางการท่องเที่ยวมากนะคะ
1: ค
0: มูลค่าเนี่ยมันยังไม่สูงมากแต่ก็สูงในภาคกลางที่สุดนะในภาคกลาง พราะจริงอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกคนมาเที่ยวเนี่ยจะไม่กินได้ยังไงอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ไหม
1: ไปวัดวาอารามต่างๆพอหิวก็ต้องทานข้าวเนาะ
0: แล้วก็ต้องกินใช่แต่ว่าเรามักจะขายอะไรเราจะมักจะขายแต่กุ้งเผา
1: ครับ
0: เราจะขายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วข้าวแกงอ่ะมันสามารถขายได้นะยกอย่างที่บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีร้านข้าวแกงอยู่ในตลาดอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยนะอยุธยาเนี่ยมันขายได้กับนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงที่เขาเรียกนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงซึ่งมันตรงกันกับตัวจังหวัดที่เขาจะกำลังทำเรื่องนี้กันอยู่อะค่ะนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าใช่แล้วก็จากมันก็โอ้มันไอ้นี่มันคือ gastronomy tourism นะฮะมันไปต่อที่ชุมชนนะฮะ
1: เศรษฐกิจต่อรากก็เติบโตเนาะ
0: โอ้โหมันเติบโตได้มันแล้วก็คนอยุธยาน่ารักมากเลยนะ
1: ค
0: นอยุธยาให้ความร่วมมือร่วมใจมาอะไรบอกให้แต่งตัวมาก็มาโอ้มันเป็นอะไรที่ดีมากอะค่ะแสดงว่าคนอยุธยาเนี่ยพร้อมที่จะชูเรื่องอาหารนะคะแล้วคำว่าข้าวแกงเนี่ยเมื่อก่อนคนมองว่าอ๋อมันก็เป็นอาหารถูกๆใช่ไหมจริงๆมันไม่จำเป็นต้องถูกก็ได้เราไม่ได้พูดเรื่องราคาถูกวิถีชีวิตของชาวบ้านคนเมืองหรือคนพื้นถิ่นจะกินจะอยู่ยังไงให้เขามีคุณค่าความรู้สึกที่ภูมิใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีรายได้มากขึ้นจากคำว่าข้าวแกงเพราะนักเที่ยวก็อาจจะแวะตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ว่ากันแต่เนี่ยเราก็ด้วยความที่เราพอเราไปเห็นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำแซนด์บ็อกซ์ในการข้าวแกงแห่งสยามที่จังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดแรกภายในปีนี้เนี่ยค่ะ
1: นี่ก็คือที่ไปที่มาหลักเกณฑ์สักนิดนึงครับเรื่องของการคัดเลือกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นแบบข้าวแกงแห่งสยามข้าวแกงในดวงใจเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงบ้างและใครจะเป็นผู้คัดเลือกตัดสินครับ
0: ก็ตอนนี้ที่มีที่ปรึกษา มีอาจารย์จากสวนดุสิตนะคะมีอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบกัญจนาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมีแน่นอนมีเชฟจากกัวอยู่แล้วที่เป็นเชฟข้าวแกงกับเรานะคะมีอาจารย์รัชดาทูบทองที่หอการค้านะคะเนี่ยบรรดาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มีเชฟไก่นะคะซึ่งจากไก่เชฟเฮาส์เนี่ยค่ะสิริภาภักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นคนขายข้าวแกงมาก่อนด้วยนะเข้าใจข้าวแกงเลยว่าอะไรใช้วัตถุดิบยังไงแล้วเราจะส่งเสริมอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นไอ้หลักเกณฑ์เนี่ยเรื่องความปลอดภัยอาหารเรื่องมาตรฐานความถูกต้อง รสชาติข้าวแกงเนี่ยเราจะมีกำหนดไหมว่ามันควรจะมีผนังผัดอาหารที่มันจะต้องมีนะคะสมมติว่ามีผนังไข่พะโล้แกงเขียวแกงแดงดีกว่
1: าแกงเขียวแกงแดงอันนี้ต้องมีอยู่ในจดใช่ไหมครับ
0: ไข่พะโล้ใช่มัสมั่นต้องมีไหมอะไรเงี้ยมันจะต้องคำนิยามของข้าวแกงควรจะมีเท่าไหร่12อย่างไหมเพราะมันมีเครื่องจิ้มใช่ไหมเครื่องเหนียมเครื่องแหนมน้ำพริกต้องมีไหมอันเนี้ยเดี๋ยวบรรดาท่านอาจารย์ที่พูดกันคร่าวๆเนี่ยค่ะก็คงจะต้องมีประชุมนัดแรกวันที่16เนี่ยค่ะนะฮะที่จะต้องค่อยๆปล่อยเกณฑ์มาจริงๆยังไม่ได้ปล่อยเลยนะที่มีที่จะต้องเปิดวันต้นเดือนตุลาแล้วนะข้าวแกงแห่งสยามเนี่ย
1: ที่ไหนครับพี่เหมียว
0: ที่ศูนย์อาหารวนาลีที่กรมอุทยานแห่งชาติค่ะ
1: ครับโอ้เรียกว่า
0: แล้วตอนนี้ศูนย์อาหารใบบัวที่ตรงวงสว่างก็จองมาเหมือนกันนะบอกเปลี่ยนทำล็อกไว้ให้20ล็อกนะฮะเอาข้าวแกงแห่งสยามมาลงได้เลยแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆมีพี่ไม้สุดเจ้าของไม้ช้อปปิ้งมอลล์บอกว่าอยากได้ข้าวแกงไปลงที่ฟู้ดคอร์ทที่ไมค์ช้อปปิ้งมอลล์อะไรเงี้ยค่ะมีอังกฤษติดต่อมาด้วยนะ
1: oh.
0: ว่าที่คนไทยที่ทำร้านอาหารอยู่ที่นู่นอยากได้ร้านข้าวแกงแห่งสยามไปโอ้โหแบบมันไปไกลมากเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าทั่วโลกรู้จักพี่เหมียวประโยชน์ละกันครับสิ่งที่จะได้รับจากข้าวแกงแห่งสยามที่พี่เหมียวคาดหวังตั้งเป้าไว้คาดหวังอะไรกับข้าวแกงแห่งสยาม
0: คือที่หวังว่าแบรนด์นี้ข้าวแกงเนี่ยมันจะโดนทำโดยเจ้าของเป็นคนไทยเวลาเขาจะซื้อข้าวเขาต้องใช้ข้าวหอมมะลิไทยเขาต้องใช้กะทิไทยเครื่องแกงไทยนะไอ้วัตถุดิบหมูเนื้อไก่อะไรพวกนี้เขาต้องซื้อประเทศนั้นนะฮะแต่ว่าวัตถุดิบอย่างเช่นสมมติว่ามันเป็นถ้าสมมติว่ามันมีกะเพราไปด้วยเนี่ย มันก็ควรจะเป็นกะเพราไทยไม่ใช่โหระพานะฮะแล้วพวกนี้จะไปบอกว่าปลูกไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีฟรีสไดล์ เอาไปแช่น้ำกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าปลูกไม่ได้เข้าไม่ได้มัน

0: ก็เข้าไปได้ด้วยฟรีสไตล์วิธีการมันไปสารพัดนะคะที่จะทำได้นะคะแล้วก็เราจะไปประกาศสัปดาห์กันที่เบอร์ลินนะคะเดือน6มิถุนายนปี70นะคะค่ะไปทำร้านข้าวแกง
1: ที่เบอร์ลิน
0: ไปที่เบอร์ลินเอารายได้สร้างพระอุโบสถวัดพุทธวิหาร
1: โอ้อนุโมทนาสาธุด้วย
0: นะคะ
1: เห็นแบบเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้ภาครัฐครับเข้ามามีส่วนซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนตรงไหนบ้างถ้าเกิด
0: เราอยากได้เราอยากได้มาก
1: คือ
0: การหนึ่งภาครัฐเนี่ยสื่อรัฐถ้าสนับสนุนเรามันก็ไปเร็วนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องการผลักดันข้าวแกงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรร
1: ม
0: ปี7071อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าข้าวแกงไทยมี100หม้อพันหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวแกง4ภาคเนี่ยก็โอ้โหมารวมกันแล้วได้โอ้เป็น100เมนูเป็น
1: แกงใต้แกงใต้ก็เด็ดนะพี่เหมียวนะแกงใต้
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันแต่ละภาคอ่ะมันมีความ
1: จุดเด่น
0: มันมีจุดเด่นมันมีเอกลักษณ์มันมีความเป็นเฉพาะตัวของมันเยอะมากทั้งผักทั้งน้ำพริกเครื่องแกงนะคะมีความหลากหลายของตัวเองมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวแกงจริงๆวันนี้พี่ก็คุยกับท่านอาจารย์เอวีรศักดิ์โควสุรัตน์นะคะว่าเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเราจะผลักดันข้าวแกงให้มันเป็นอนาคตประเทศไทยไอ้งานที่ท่านทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยคงจะมีวันหนึ่งซึ่งมาเติบเข้ามือท่านอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าเวทีท่านแต่วันนี้เราทำของเราไปก่อนนะคะจนกว่ามันเป็นโครงอะไรจนมีความหนาแน่นเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มกับคนจำนวนไม่เยอะเริ่มจากท่านผู้ว่าทอเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นหน่วยงานกรมศิลปกรมกระทรวงวัฒนธรรมต้องมาแน
1: ่ๆ
0: กระทรวงพาณิชย์ก็น่าจะต้องมาใช่ไหมฮะ
1: กระทรวงเกษตรก็ด้วยนะ
0: กระทรวงเกษตรใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ไปยุ่งกับองค์กรอะไรเงี้ยนะเราก็ยุ่งกับองค์กรสมาพันธ์อย่างสมาพันธ์ SME ไทยซึ่งก็เป็นองค์กรที่มีรวมผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็กใช่ไหมฮะที่อยู่กับเราค่ะอันเนี้ยที่เราจะสามารถทำงานแบบเราขับเคลื่อนไปได้อ๋อเอาไปอย่างพันธมิตรแน่นอน
1: ครับ
0: ทางทท. อย่างเงี้ยผู้ว่าท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแต่เราต้องเข้าใจบทบาททท.นะคะทท.เนี่ยเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งให้ประเทศไทยเพราะนั้นสินค้าท่องเที่ยวถึงจะเข้าขายกับทท.เราจะไปเอาทุกอย่างไปยัดให้ทท.ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องแบ่งหน้าที่กันไปใช่ไหมถ้าเกิดแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขอ่ะที่ยังอยากได้เลยนะเพราะว่ามูลค่าการรักษาของคนเนี่ยที่กินอาหารกินด้วยอาหารเนี่ยแล้วสุขภาพไม่ดีถ้าข้าวแกงมันเสิร์ฟไปวันละ10ล้านมื้อเนี่ยคิดดูเนาะมันจะทำให้สุขภาพคนไทยดีขนาดไหนอะค่ะ
1: เ
0: พราะเดี๋ยวถ้าเราใส่ผักอย่างนี้ถ้าข้าวแกงทุกร้านเนี่ยมีน้ำพริกมีผักเป็นของแถมฟรีเป็นเครื่องแหนมเหมือนเราเห็นร้านอาหารเวียดนามในบ้านเราตอนนี้ร้านที่กำลังขายดีอะนะให้ผักฟรีไง
1: ใช่
0: ผักไม่อั้นเห็นไหมขายดีไหมล่ะ
1: โอ้จริงจริงคนชอบทานผักยุคนี้นะแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษ
0: ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยเราต้องชิงกลับมาให้ได้ว่าอาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพ
1: ครับช่วงสุดท้ายครับพี่เหมียวครับอยากจะให้ฝากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณใครเป็นพิเศษที่ช่วยกันซัพพอร์ตเรื่องของข้าวแกงแห่งสยามแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอย่างไรบ้างเชิญเลยครับพี่เหมียวคร
0: ับ ก็ขอบคุณคนสองคนนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณเชฟไก่สิริภาภัทรไก่เชฟเฮาที่ณวันปีที่แล้วนะที่ยังตั้งต้นเป็นอาหารไทย4ภาคเป็นไก่ย่างอะไรเงี้ยเชฟไก่เสนอข้าวแกงนะแล้วก็ท่านผู้ว่าสถาปนีผู้ว่ากลางน้องที่รักของพี่เนี่ยฟันธงเลยว่า ขอโทษนะคะว่าข้าวแกงว่าข้าวแกงเอาข้าวแกงนี่แหละแล้วมันจะมีอนาคตนะคะเรามาประกวดชิงแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทยกันนะขอบคุณคุณสาธิตาสุรศักดิ์ที่อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมไทยที่ช่วยที่ทำรายละเอียดของข้าวแกงมาโดยตลอดนะขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ที่ช่วยสนับสนุนทางอะไรนะคุกเขาข้าวแกง ที่เป็นคุกนี่

0: thinking เขาคือ culture นะคะ
1: ดีจังเลยใช้คำ
0: มันแบบมันทำให้เราเห็นว่าเนาะจริงๆแล้วเราต้องทำหลายเรื่องเนี่ยขอบคุณ MBT ไง
1: ครับสวทด้วยสถานีวิทยุ
0: ใช่เหรอเนี่ยขอบคุณมากๆที่เป็นสื่อนะคะที่เห็นคุณค่าของคำว่าข้าวแกงตั้งแต่ที่เริ่มต้นทำงานมาทางสวททาง NBT เนี่ยค่ะก็กรมประชาสัมพันธ์ก็เคยสัมภาษณ์พี่เนาะว่าสวทคือกรมประชาสัมพันธ์เรื่องข้าวแกงเนี่ยค่ะว่ามันจะช่วยชาติได้ยังไงช่วยชาติเนี่ยเราอย่าไปมองมุมชาติแค่ราคาถูกนะคะเรามุมมองเรื่องการหาเงินเข้าประเทศดีกว่านะฮะเพราะมูลค่าทั้งที่พี่พูดน่ะเครื่องแกงกะทิข้าวสารรวมถึงแบรนด์ที่มันจะไปทั่วโลกได้อย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งถ้าเราช่วยกันหาเงินเข้าจีนประเทศเดียวก็บอกว่าสามารถทำร้านข้าวแกงได้ 5,000 ล้านนะคะ
1: ต่างชาตินี้ตลาดต่างชาตินี้ดังมากๆเลยใช่ไหมครับข้าวแกงไทย
0: เขาอยากได้เขาอยากได้เขาอยากได้แต่เราต้องมีมาตรการว่าไม่ใช่เขาเอาแต่ชื่อเราไปแล้วทุกอย่างเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบในประเทศเขาเราอ่ะต้องบังเอิญมีร้านหนึ่งที่เฉิงตัวค่ะพี่ได้คุยกับเขาเพราะเขาใช้มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเขาใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเราแต่เขาใช้มะม่วงประเทศเขาตอนนี้เขายอมมาซื้อมะม่วงบ้านเราไปแล้วนะคะเนี่ยคือเรื่องแบบนี้เราต้องปกป้องเราต้องช่วยเกษตรกรด้วยว่าถ้าจะอร่อยของแท้มันต้องใช้วัตถุดิบของบ้านเราถูกต้องค่ะช่วยเกษตรกรตรงนี้ค่ะที่เราต้องผลักดันของอันนี้คนที่จะผลักดันได้เนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์คนไทยนี่แหละค
1: ่
0: ะถึงจะสามารถผลักดันไปได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยว่าอุ๊ยพอจะค่าขนส่งค่านู่นอะไรเงี้ยอาหารเราก็จะเพี้ยนไปอะค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ข้อความมากมายเหลือเกินแบบโอ้โหถูกใจมากเพราะว่าข้าวแกงเนี่ยสัมผัสง่ายจับต้องได้แล้วก็ทุกพื้นที่ก็มีแต่ข้าวแกงที่ทานได้อร่อย
0: ใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากจริงนี่พี่ไม่มีโพยเลยนะเนี่ยพูดไป
1: จากความรู้สึกเลยที่อยากจะผลักดันข้าวแกงไทยในสยามเนาะ
0: นะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับพี่เหมียวครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ต้องขอบคุณมากๆเลยครับนี่คือท่านนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับคุณธนิวรรณกุลมงคลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ตั้งอกตั้งใจครับเป็นเขาเรียกว่าความตั้งใจดีนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะผลักดันข้าวแกงแห่งสยามโอ้ชื่อนี้ติดปากด้วยนะครับก็อยากที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนเกษตรกรไทยทั้งคนที่ปลูกข้าวใช่ไหมข้าวหอมมะลิต่างๆนะครับก็ต้องควบคุมเรื่องของมาตรฐานด้วยแล้วก็ส่งออกไปสู่ตลาดสากลให้ข้าวแกงมีทุกๆประเทศของโลกใบนี้เลยแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่มีคุณภาพด้วยนะครับวันนี้ก็ได้คุยกันค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเห็นไหมฮะข้าวแกง A Taste of Thailand Dinner Talk นี่ก็ส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้าในการที่จะต่อยอดเรื่องของวัตถุดิบไทยเรื่องของเกษตรกรไทยระดับฐานรากเศรษฐกิจชุมชนต่างๆ Food and Hospitality Thailand ด้วยนะครับกิจกรรมที่เพิ่งผ่านพ้นไปแล้วก็ได้รับความสำเร็จนะฮะประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มาอัปเดต1โครงการการต่อยอดข้าวแกงไทยจากร้านอาหารธรรมดาคุณผู้ฟังสู่แบรนด์ไทยระดับโลกนะครับที่เรียกว่าให้กับทุกๆคนได้อิ่มอร่อยแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงหลากหลายพื้นที่ก็ส่งเมนูมาอวดกันอย่างที่บอกกันนะครับมีหลากหลายพื้นที่แล้วก็ส่งมาในแต่ละพื้นที่นี่เมื่อกี้ดูอยู่ส่วนหนึ่งนะครับมีคุณหมูรุ่งด้วยบอกว่าอาหารสุขภาพผัก2ส่วนข้าว1ส่วนหมูไก่นะครับเรียกว่าโปรตีน1ส่วนผัดหมี่โคราชก็อร่อยนะครับเป็นเมนูโอท็อปเลยคุณบอลน้องมิ้นด้วยส่งเข้ามานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณนิคมด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่มาดูในเพจของเราก็มีส่งเมนูข้าวแกงมายิ่งเป็นมื้อเย็นนี่เรียกว่ามีพะแนงพะแนง1เมนูที่ชอบแล้วก็มีอะไรเนี่ยชอบทานน้ำพริกปลาทูแล้วก็ไข่เจียวชะอมนี่ส่งมาขอบคุณมากเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งเพชรบุรีครับคุณบอลคุณพรชัยร้านข้าวแกงอร่อยมากร้านไหนพิมพ์มาบอกกันนะใครที่มีร้านโปรดร้านเด็ดนะเดี๋ยวจะได้ขานรายชื่อร้านใหญ่ร้านเล็กอร่อยมากตลาดนัด ท้องถิ่นนะครับเมนูข้าวแกงในดวงใจเนี่ยจะชอบน้ำปลาพริกโอ้คุณจันทิวาทานน้ำปลาพริกกะเพราไข่ดาวชอบมากมีหมูหวานเมนูโปรดนะครับคุณอภิสิทธิ์ด้วยฟังอยู่ครับตอนนี้คุณบอลฟังไปด้วยขับรถไปด้วยนะครับแล้วก็จากขามทะเลสอโป่งแดงภาพคมชัดมากเลยนะครับดูผ่านทางเพจ Facebook ด้วยขอบคุณครับคุณธนัทปรินผู้ทับทิมในเพจของเราก็รายงานตัวมานะครับมาเพิ่มเติมกันเมนูข้าวแกงที่ท่านโปรดมีอะไรบ้างนะครับมาดู1เรื่องครับจากเพจของเราเพิ่งลงไว้บนขอนับอัปเดตกันนิดนึงไทยช่วยไทย Plus เฟส2เพราะว่าหลายคนสนใจแล้วก็หลายคนบอกว่าคุณบอลรายละเอียดเป็นยังไงนะครับล่าสุดก็ทีมงานก็ตามกันต่อให้นะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านภราดรปริศนานันทกุลซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงบประมาณให้สัมภาษณ์ครับความคืบหน้านะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับโดยโครงการนี้ครับใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในเดือนกันยายนนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการประเมินสถานการณ์ แล้วก็การพิจารณาเรื่องของความจำเป็นด้วยนะครับงบประมาณที่จะใช้ในเฟส2ครับก็คาดว่าจะใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหลืออยู่อีกประมาณสัก 40,000 ถึง 50,000 ล้านนะครับหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องเดินหน้าต่อนะครับก็มีเงินเหลือพอที่จะทำโครงการนี้ต่อได้นะครับก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวนะครับนายภราดรก็บอกว่านายกอนุทินไฟเขียวในหลักการนะครับหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วก็มีสถานการณ์จำเป็นนะฮะก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้นะครับแหล่งเงินก็อย่างที่บอกว่าติดตามกันนะครับก็มีงบเหลือจากพ.ร.ก.กู้เงินอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านนะครับก็คาดว่าน่าจะเดินหน้าต่อสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับก็ไปติดตามเพิ่มเติมในเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ข้อความส่งมานะครับแล้วก็ติดตามกันแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่นะครับและก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับใครที่ติดตามกันอยู่เรื่องของปากกาลดน้ำหนักเห็นไหมหลายคนบอกว่าคุณบอลได้ยินข่าวไหมเรื่องของปากกาล่าสุดในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้นะครับอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักบอกเป็นยาควบคุมพิเศษจะใช้ต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะครับโดยเรื่องนี้แพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็เปิดเผยว่าล่าสุดครับปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่ามีการนำเรื่องของปากกาลดน้ำหนักไปใช้นะครับโดยไม่ได้ประเมินเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีการลักลอบจำหน่ายทั้งยาปลอมนะครับยาที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนแล้วก็ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งต้องบอกอันตรายนะครับคุณผู้ฟังกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการออกประกาศสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษครับโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันเนี่ยย้ำนะต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็ใบส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับได้รับการประเมินแล้วก็ใช้ยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยทั้งนี้ครับอย.ก็จะเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการติดตามการกระจายยาในกลุ่มนี้นะครับผ่านระบบติดตามการกระจายยาโดยในระยะแรกครับนะฮะก็ได้รับการขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาหรือว่าใบอนุญาตขายยากลุ่มนี้นะครับเพื่อติดตามเส้นทางของยาในการทั้งนำเข้าการจัดเก็บนะครับแล้วก็การกระจายไปจนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดปกติป้องกันการรั่วไหลนะครับจากยาที่ออกนอกระบบรวมถึงยาปลอมแล้วก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมาตรการดังกล่าวก็ดีเดย์วันที่15กันยายนพวกปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษนะครับต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับอย.เช่นเดียวกันนะอย.บุกทลายโรงงานแล้วก็โกดังกลางเมืองกรุงครับลักลอบผลิตแก๊สหัวเราะนี่นะฮะรายใหญ่เครือข่ายทุนจีนเทาสามารถจับกุม2ผู้ดูแลชาวจีนแล้วก็มีลูกน้องชาวเมียนมานับ10ตอนนี้มีการยึดของกลางเป็นถังบรรจุแก๊สกว่า 1,600 ถังมีมูลค่ากว่า72ล้านบาทครับ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำกำลังครับเข้าตรวจค้นโรงงานและโกดังลักลอบผลิตแก๊สหัวเราะในพื้นที่เขตประเวศนะครับกรุงเทพมหานครโดยย้อนกลับไปครับจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยมีการได้รับแจ้งว่ามีโรง

0: การที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในพื้นที่แล้วก็มีการประกอบธุรกิจแก๊สนะครับหรือว่าแก๊สหัวเราะและก็จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณผู้ฟังจึงได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานดังกล่าวจากการตรวจค้นครับพบว่ามีการบรรจุแล้วก็จำหน่ายแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงนะครับใช้ช่องทางขนส่งเอกชนในการจำหน่ายแล้วก็การกระจายสินค้าให้กับบุคคลทั่วไปภายในโรงงานยังพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา10คนทำงานครับแล้วก็พักอาศัยในโรงงานมี2ชาวจีนเป็นผู้ดูแลโรงงานคุณผู้ฟังแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งข้อหาผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นตำรับทะเบียนยานะครับความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพร้อมทั้งมีการขยายผลนะครับเรื่องของการตรวจสอบแหล่งนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้ครับพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับเปิดเผยว่าโรงงานแห่งนี้นะครับลักลอบเปิดนะฮะ บรรจุก๊าซเนี่ยนะฮะตัวนี้มานานกว่า1ปีได้รับแก๊สตัวนี้จากรถเทรลเลอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซแล้วก็บรรจุใส่ถังขนาดเล็กๆแล้วก็ส่งตามคำสั่งซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยหากคิดจากแก๊สที่บรรจุอยู่ในรถบรรทุก2คันเนี่ยรวมประมาณนะประมาณ 72,000 กิโลกรัมมีมูลค่านะครับกว่า72ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดที่มีการตรวจพบทางด้านของเภสัชกรหญิงอรัญญาเทพพิทักษ์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนนะครับบอกว่าพี่น้องประชาชนที่สูดดมแก๊สไนตรัสออกไซด์ในปริมาณมากจะเกิดอาการมึนงงคลื่นไส้หมดศีรษะกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทหากสูดดมเป็นเวลานานครับเส้นประสาทเสื่อมแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับทุกวันครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทุกเรื่องนะครับยืนยันได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะคุณหมูรุ่งด้วยนะครับก็ใครที่ติดตามกันอยู่นะครับส่งเข้ามาคุณยายนีนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวขอบคุณทุกๆข้อความที่ฟังรายการอยู่นะครับอันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิม 17:00 นครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกข้อความในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งใน TikTok ด้วยที่เคาะหัวใจกันมานะครับวันนี้แล้วก็ทางด้านของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเวลาหมดแล้ววันนี้บอลต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ต

0: ยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของ

0: กกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
5: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์แอนด์โซลูชั่นใหม่เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
2: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxuryภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ MICE จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้าน

0: บนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
1: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
2: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกัญญาแก้วใสรายงาน
0: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์

0: การดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
1: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
0: ด้านนายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชาวนันท์มาลีรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15 นาฬิกาจากที่ก่อนหน้านี้

0: งข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่

0: ังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM 891 KHz แล้วก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้นะทักทายกันวันจันทร์นะสุดสัปดาห์ขออภัยวันจันทร์นะเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับเราก็มาเจอกันในวันกีฬาและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักกีฬาของเราแข่งขันในกีฬาต่างๆนะทั้งในและก็ต่างประเทศหลายๆ รายการนะครับแล้วก็เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับคิกออฟกันแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฟุตบอลนะฟุตบอลหญิงรายการแรกที่เราลงแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งแข่งกันประมาณ 17:30 นะครับ PPTV HD หมายเลข36นะถ่ายทอดสดรวมถึงทางด้านของช่องทางของแอปพลิเคชัน AIS Play นะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับให้ติดตามกันได้ร่วมชมกันนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับรองไทยนะเจอกับญี่ปุ่นนะฟุตบอลเอเชียนเกมปรากฏว่าสาวญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่ายชนะไทยนะฟุตบอลนัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะครับ8-0ครับที่สนามชิชูโอกะสเตเดียมอีโคป้าชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ8-0ครึ่งแรก4-0นะครับครึ่งหลังอีก4 ประตูนะครับโดยญี่ปุ่นได้ประตูลูกแรกจากโยชิโนะนากาชิมะนะครับนาทีที่3ไทยยันได้ยาวเลยทีเดียวนะก่อนจะเสียประตูที่2นาทีที่29ครับชิอินดะคามิยะครับลูกที่2ก่อนที่โยชิโนะนากาชิมะนะฮะจะทำแฮตทริกนะครับนาทีที่37และ40ให้ทีมนำ4-0นะครับในครึ่งแรก4-0แล้วนะครึ่งหลังไม่พอนะฮะทางด้านของซาโอริทาคาคาระนะครับซาโอริทาคาดาระนะฮะขออภัยนะก็ยิงแฮตทริก3ประตูเลยนะครับให้ญี่ปุ่นนะนำนะ7-0นะฮะนาทีที่ซาโอริยิงนาทีที่70 74และ79 9นาที3ประตูครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยิงประตูของโคโคโนะซากาอิบาระนาทีที่88นะครับจบเกมครับญี่ปุ่นนะครับเอาชาติไทย8-0นะฮะหลังเกมก็เราก็ได้เห็นข้อผิดพลาดนะข้อบกพร่องอะไรต่างๆนะหลังเกมการแข่งขันนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแก้เกมกันแล้วนะก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะก็เรานัดต่อไป17 กันยายน14:00 นนะครับ17 กันยายน14:00 นนะฮะแต่ทางสดทาง Mcord HD 30แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะในการเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับในวันที่17เจอขออภัยนะเจอกับชนิดไทเปเราแพ้ญี่ปุ่นมานะฮะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กำลังใจกันนักกีฬาเรากันต่อนะถึงแม้ว่าแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาเป็นบิ๊กในเอเชียอยู่แล้วในฟุตบอลหญิงนะครับเราก็ต้องลุ้นกับชนิดไทเปนะฮะแล้วก็เวียดนามแหละนะฮะในการเข้ารอบที่2หรือที่3อย่างน้อยๆนะอันดับ3ดีที่สุดนะครับเป็นกำลังใจกับทัพนักกีฬาของไทยนะครับจากเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับนักกีฬาชุดใหญ่หลายๆคนของเราก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะก็หลายๆทีมกำลังฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่นะแล้วก็จะเดินทางสมทบกันนะครับเรื่องของแบดมินตันนะรายการที่นักกีฬาไทยไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ร้อยรายการเวียดนามโอเพ่น2026เงินรางวัล 120,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ3,900,000 บาทนะครับที่สนามเหงียนจูสเตเดียมเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะวันอาทิตย์รอบชิงชนะเลิศนะครับนักแบดของเรานะครับเข้ามาถึงลุ้นถึง2แชมป์นะฮะคุณผู้ฟังนะฮะหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมหญิงเดี่ยวนี่ก็คือน้องส้มสรัญรักษ์วิทิสารมือ106ของโลกน้องสาวของวิวกุลุตวิทิสารนะครับเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับด้านของอิชารานิบารูอามือ39ของโลกจากอินเดียนะครับก็21-8แล้วก็21-15นะครับก็ชนะไปคว้าแชมป์ไปครองนะครับก็ทางด้านของน้องส้มคว้าแชมป์ไปครองนะเก่งเหมือนพี่เลยนะได้เงินรางวัลไป 8,250 เหรียญสหรัฐหรือว่า 270,000 บาทนะครับขณะเดียวกันนะครับคู่ผสมภูนัทหอมบริกิตจับคู่กับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมือเจ็ดของรายการนะรอบชิงเจอกับจีนนะแพ้กับมาซีเซียงกับ
ฉินทุยจีจากจีนนะครับแพ้ไป 1-2 เกมนะเสียดายนะเกมแรกชนะไปก่อนนะครับ22 20แพ้18 21 19 21แต่ก็ได้เงินปลอบใจประมาณ 4,180 เหรียญสหรัฐว่า 1,300,000 บาทนะครับแหมนะได้แชมป์1นะครับแล้วก็นี่คืออนาคตของเราเลยนะทางด้านของนักแบดมินตันของเรานะนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งของแบดมินตันนะครับไปชิงชนะเลิศรายการระดับเยาวชนเอเชียนะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับไปได้เหรียญรางวัลกลับมานะครับก็คือการแข่งขันแบดมินตันนะครับไปคว้าเหรียญรางวัลในการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเอเชียอายุ17ปีและ15ปีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับน้องที่ได้เหรียญก็คือน้องณัฐฐาเกิดกฤติยานะครับน้องบูเก้นะก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะก็เป็นการสะท้อนถึงการที่น้องนะได้เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นผลงานความตั้งใจนะครับของความมุ่งมั่นนะของน้องน้องนักกีฬาและเรื่องของสมาคมที่สนับสนุนส่งเสริมน้องๆนะเข้าไปแข่งขันในระดับเอเชียระดับเยาวชนต่างๆนะครับไปสู้กับนักกีฬาของเรานะไปสู้กับนักกีฬาระดับเอเชียนะครับซึ่งทั้งน้องส้มสรรลักษณ์นะครับน้องสาวของวิวกุลวิทิสารนะฮะนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ106ของโลกนะครับก็หลังจากได้แชมป์นะครับแล้วก็มีทางด้านของรองแชมป์อย่างโนเอลภูนัทหอมบริกิตแล้วก็กวางตุ้งฟึ่งฟ้ากอบธรรมกิจนะครับก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะก็โดยพลเอกพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ไปต้อนรับนะครับรวมถึงทีมเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ได้1เหรียญทองแดงด้วยนะน้องบูเก้ฮะทางด้านของณัฐฐานะเกิดกฤติยานะครับก็ได้ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีก็เดินทางกลับมาพร้อมกันเลยนะครับนะพลเอกพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรก็ไปต้อนรับนะให้ความยินดีกับนักกีฬานะครับส่วนแบดมินตันอีกรายการนึงไปชมเชียร์กันหน่อยนะก็คือแบดมินตันรายการโตโยต้านครสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026นะครับ15ถึง20กันยายนที่อาคารพลศึกษา2นะครับอาคาร 4,000 ที่นั่งนะครับสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็สายแบดมินตันห้ามพลาดนะไปเชียร์ให้กำลังใจกับนักแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นอนาคตทีมชาติไทยหมดเลยนะครับ15ถึง20กันยายนที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะก็หลังจากที่ทีมชาติไทยนะประกาศรายชื่อนักฟุตบอลนะในการลุยศึกการแข่งขันฟุตบอลระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นก็คือ FIFA อาเซียนครับ2026ระดับพรีเมียมนะพรีเมียมดิวิชั่นนะครับที่อินโดนีเซียแข่งขันกัน24กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับมีการประกาศรายชื่อมานะครับหลังจากที่ดูเดินสายไปดูนะทางด้านของสตาฟโค้ชต่างๆนะไปดูในลีกในศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ประกาศมา23คนนะกัมพลปฐมอักขกุลนะทางด้านของผู้รักษาประตูนะครับจากราชบุรีนะปฏิวัติคำไหมนะจากทูแบงคอกนะแล้วก็สราณนท์อนุอินจากบีจีปทุมเนี่ยนะคือผู้รักษาประตู3คนนะครับส่วนกองหลังกฤษฎากาแมนนะกฤษฎากาแมนจนทานเข็มดีนะครับกฤษฎากาแมนที่บีจีปทุมนะชัยพลอดทนจากการท่าเรือนะครับณัฐพงศ์สาริยาจากชลบุรี FC นิโคลัสแมคคินสันจาก SC เอลเวอร์แบกนะครับมานูเอลทอมเบียจากการท่าเรือนะครับแล้วก็วาริชชูทองจากบีจีปทุมนะครับสุพนัทบุรีรัตน์จากการท่าเรือนะครับนี่ก็คือกองหลังนะที่ประกาศรายชื่อมานะครับส่วนทางด้านของกองกลางมีใครบ้างครับคณะคำยกนะจากทรูแบงคอกนะชนาธิปสงกรสินกลับมาช่วยทีมนะครับก็มีชื่ออยู่นะก็มีชนาธิปสงกรสินด้วยนะครับแล้วก็มีธีรพัฒน์ปรือทองนะจากฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรก็ไปโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมอยู่ที่ลีกของเจแปนญี่ปุ่นนะครับพีรนชำรัศมีสารัตอยู่เย็นเสกสรรราตรีนะครับสุภโชคสารชาตินะครับฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับอีกลานสันรนนะครับบุรีรัมย์นะอนันต์ยอดสังวานจากบุรีรัมย์นะครับก็นี่คือกองกลางกองหน้าก็จะมีทางด้านของจูดจุนซับเบลนะจากการท่าเรือธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือสุภชัยใจเด็ดครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในการขันรายการนี้เราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์
ปากีสถานนะครับแข่งขันกัน26กันยายนนัดแรกจะเจอปากีสถานนะครับที่อินโดนีเซียนะแล้วก็นัดที่2เจอเวียดนาม29กันยายนนะครับ19นาฬิกา30นาทีนัดสุดท้ายเจอฟิลิปปินส์นะ2ตุลาคมนะครับที่อินโดนีเซียนะฮะ16นาฬิกานะครับแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมดนะครับทีมแชมป์เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอันดับที่2ของกลุ่มจะชิงชนะเลิศอันดับที่3อีกสายหนึ่งนะครับก็แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะจะไปชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะไปชิงอันดับที่3ให้กำลังใจกับนักกีฬากันนะครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลนะฮะจากฟุตบอลคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของการแข่งขันเรื่องของความเร็วนะฮะกับการวิ่งนะฮะคอปรันแบงคอกนะฮะหลังจากที่ห่างหายจากประเทศไทยไป7ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักวิ่งร่วมหมื่นคนนะครับได้ทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ่าร่วมจัดนะครับคอปรันแบงคอกนะแล้วก็ผลปรากฏว่ารายการนี้เนี่ยโอ้โหได้เป็นการรวมพลของนักเตะนักเตะลิเวอร์พูลตำนานอย่างซามิฮูเปียก็มานะครับตำนานคว้าแชมป์คาราบาวครับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะฮะรวมถึงด้านของทัสดาวีนะอดีตกองหน้าของสโมสรเซติของสโมสร47ประตูนะฟุตบอลหญิงมาร่วมวิ่งด้วยนะ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็นักฟุตบอลนะมาร่วมวิ่งกับเรารวมถึงนักวิ่งนะก็สวมเสื้อลิขสิทธิ์นะครับสีแดงวิ่ง10กิโลสีขาววิ่ง5กิโลนะแล้วก็ในทีมบรรยากาศของหน้าราชมังก็คือทีมของลิเวอร์พูลนะแฟนเฟสติวัลอารีนาเป็นทีมของลิเวอร์พูลสนุกสนานกันเรื่อยๆกันนะครับสำหรับการแข่งขันแล้วก็แชมป์สนามนี้เป็นของโค้ชทัศน์ครับสุทัศน์กัลยาณกิตินะครับนะคว้าแชมป์รายการวิ่งรายการนี้ไปนะ10กิโลนะครับก็กรุงไทยเอ็กซ์ทราบกันชีวิตนะร่วมจัดกับรันริโอไทยแลนด์นะผนึกกำลังในการจัดกันครั้งนี้นะครับนักกีฬากว่าหมื่นคนนะฮะทางด้านของโค้ชทัศน์นะครับอดีตทีมชาติไทยนะครับสุทัศน์กัลยาณกิตินะครับอดีตปอนเหล็กทีมชาติไทยคว้าอันดับที่1 นะครับ 36.27 นาทีคว้าแชมป์ไปครองนะครับที่2น้องเบสศาสตราพงษ์เจริญเวชนะฮะนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยนะครับ 37.24 และอันดับที่3ชาลีฮันเตอร์จากออสเตรเลีย 38.02 นะครับก็วิ่งร่วมกันนะครับซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเต๋าสมชายเข็มกลัดถึงแม้ว่าจะเชียร์แมนยูก็มาเจอมาทักทายมาร่วมวิ่งกันด้วยนะครับนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับส่วนเกมที่ผมทายไปมีถูกใกล้เคียงสุดคนเดียวนะคุณนัชชานะนัชชาชูนะครับนัชชานะทายผมวิ่งขออภัยคุณฟังที่แรกบอกว่าจะวิ่งสัก1ชั่วโมงที่ไหนได้บรรยากาศลิเวอร์พูลพาไปครับนะจบที่53.22 นะมีคนทาย54ห่างกันไม่กี่วินาทีนะครับก็ได้รางวัลไปนะคนที่ห่างเกินก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลุ้นกันรางวัลใหม่นะเดี๋ยวรางวัลส่งไปให้นะครับนะครับก็ขออภัยนะที่ขอไปคุณฟังก่อนเพราะว่าทีแรกก็ใบ้ๆว่าแหมน่าจะวิ่งสัก1ชั่วโมง58 59นาทีวิ่งเกาะกลุ่มกับลูกโป่งแต่ที่ไหนได้ครับบรรยากาศพาไปคุณฟังคือบังเอิญว่านะคือวิ่ง10กิโลเนี่ยนะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยตั้งใจที่จะหลอกคุณผู้ฟังไม่ได้หลอกนะคือตั้งใจจะวิ่งเกาะลูกโป่งจริงๆนะครับแต่ว่าพอปล่อยตัวคุณผู้ฟังนะเขาให้บล็อก A ก็คือวิ่งขาแรงไปก่อนนะคนที่วิ่ง10กิโล10กิโลความเร็วต่ำกว่า40นาทีอ่ะนะไปก่อนนะผมอยู่บล็อก B นะความเร็วเกิน40นาทีถึง1ชั่วโมงอยู่บล็อก B นะครับแล้วก็ลูกโป่งเพเซอร์เนี่ยเขา60นาทีที่ผมตั้งเป้าว่าจะวิ่งเกาะเนี่ยนะเขาออกกับกรุ๊ป A นะฮะออกไปกับกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป B ออกหลังจากกรุ๊ป A ไปแล้วก็คือปล่อยขาแรงวิ่งไปก่อน3นาทีนะแล้วก็กรุ๊ป B ค่อยจะออกผมก็อยู่ในกลุ่มท้ายๆของกรุ๊ป B แหละนะฮะก็เลยวิ่งตามไปกว่าจะไปทันลูกโป่งเพเซอร์นะที่บอกว่าจะตามนะครับโอ้โหใช้เวลาเกือบ5กิโลอ่ะถึงตามทันนะพอดีพอตามทันเสร็จแล้วเนี่ยนะรองเท้ามันดีครับแล้วสนุกกับการวิ่งมันก็เลยไหลไปต่อครับจบที่ 53.22 นาทีนะขออภัยคุณผู้ฟังนะที่ใบ้ไว้เกิน1ชั่วโมงนะฮะส่วนคนที่ได้รางวัลนะเดี๋ยวก็ส่งรางวัลไปให้นะครับ

คืองานวิ่งอีกงานหนึ่งนะครับส่วนที่บางแสนสิบนะก็มีการขันวิ่งเหมือนกันนะอีลิตต่างชาติก็เอธิโอเปียเคนยาเขาสูสีกันส่วนอีลิตไทยที่ได้แชมป์นะทางด้านของอนุชาพาดานะแซงทางด้านของสัญชัยนามเขตได้ที่หนึ่งนะครับหญิงก็คือของไทยก็คือปริยาสนสิมนะครับนี่บางแสนสิบนะครับอีกรายการหนึ่งไปดูความเร็วกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสนามที่4สนามสุดท้ายนะครับจบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันนะครับได้รับเกียรติจากนายศิราชวงศ์เสงี่ยมนะครับนายศิราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมด้วยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็นวาเอกทิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นตัวแทนของพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับซึ่งผลการแข่งจักรยานประเภทถนน Thailand Open 3ที่4นะครับประชาชนที่1ก็คือพรหมนัทวัฒนปรีดานะฮะจากทีมสปายนะครับคว้าแชมป์ไปแล้วก็ที่2มนตรีธีรประทีปนะมนตรีธีรทีพนะฮะทีมอิสราเอลได้อันดับที่2แชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณนะครับได้ครองถ้วยพระราชทานกับคะแนนสูงสุดก็คือ98คะแนนนะครับประชาชนหญิงเป็นของแชมป์สนามนี้เป็นของจุฑามาศอาริยะประพลนะฮะจากทีมสปายนะครับที่2พรพิชญาของนอกจากสปายแล้วก็ที่3เนี่ยฐานิตาลอวิสัยจากทีมอิสราเอลนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเป็นของอัศริยาชูพุทธพงศ์นะครับจากทีมคอนอชั่นไซคลิงนะครับคะแนนรวม124คะแนนของถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ในเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจัดการแข่งขันก็คือการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2569นะ3ที่5 3สุดท้าย9ถึง11ตุลาคม2569ที่สนามเวโรดมหัวหมากนะครับนักกีฬาก็สอบถามสนใจก็ไปที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับ thaicycling.or.th นะครับความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับ MotoGP กลับมาได้ลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ34ซานมาริโน่กลางปีที่มิซาโนอิตาลีนะครับในรอบสปินเรสมาร์กมาเกสนะครับคว้าแชมป์พอรอบเมนเรสปรากฏว่ามาโคเบเชตตินะครับอาพิเลียซึ่งได้ตำแหน่งโพสิชันนะครับนำทางด้านของมาร์กมาเกสอยู่จากดูคาตินะครับออกสตาร์ท1ที่2ที่3เฟมินแอนเตเกจากเกรซารีเรซซิ่งนะครับแข่งไปแข่งมานะครับทางด้านของแค่6รอบนะครับทางด้านของมาโกเบเชติตีลังกาล้มลงไปนะต่อหน้ากองเชียร์ของชาวอิตาลีนะครับแค่รอบแรกเองนะครับมาร์คมาเกสก็นำนะนำแล้วก็ต่อมาก็ฟาเชสโกบานาญานะก็ทีมเมดของมาร์คมาเกสก็ล้มไปอีกคนหนึ่งนะครับอิตาลีล้มหมดเลยนะครับฮอกเก้มาตินจากอาพิเลียเรซซิ่งนะไล่แซงเป็นผู้นำอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่โดนมาร์คมาเกสมาแซงกลับคืนในรอบที่12จากนั้นมาร์คก็นำยาวเลยนะครับจบเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับได้เป็น25คะแนนรวมสปินเรทด้วยคะแนนรวม274คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนสะสมมีคะแนนเท่ากับฮอกเก้มาร์ตินนะแต่ผลงานโดยรวมสนามล่าสุดก็คือได้แชมป์นะฮะเป็นการคว้าแฮตทริกเลยนะครับแชมป์สปินเรทแชมป์เมนเรท3สนามติดต่อกันของมาร์คมาเกสนะครับโอ้โหก่อนหน้าฤดูกาลเนี่ยตามหลัง100กว่าคะแนนนะแต่ตอนนี้นะครับลุ้นป้องกันแชมป์อีกแล้วนะ274คะแนนนะครับสนามต่อไปของ MotoGP นะครับที่ออสเตรียนะครับ18ถึง20กันยายนนะครับรอติดตามกันนะครับสุดสัปดาห์นี้นะ18ถึง20กันยายนนะครับนะก็รอติดตามกันส่วนนักกีฬาไทยในรุกกี้รายการต่างๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับส่วนศึกฟอร์มูล่า1นะครับ34สเปนิชกรังปรีที่มาดริดกรุงมาดริดสเปนนะครับก็แชมป์สนามนี้เป็นของอันโตเนลลี่นะครับคว้าแชมป์ไป292คะแนนนะทิ้งห่างทีมเมทอย่างจอร์จรัสเซลนะมี81คะแนนนะครับส่วนอันดับที่2สนามนี้เป็นของมาร์คเวอร์สเตเปนนะครับแล้วอันดับที่3คือเลนโน่นอริสนะครับก็มานำยาวเลยแหละทางด้านของอันโตเนลลี่ตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์นะครับส่วนการแข่งขันความเร็วในสายน้ำนะครับ Toyota WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026นะครับที่บึง CSC Water Sport นะครับใกล้สารพันท้ายนรสิงห์กรุง
จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็วันสุดท้ายกองเชียร์ไปเฮกันทั้งสนามเลยนะแล้วก็สนุกสนานมากนะครับแล้วก็พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีปิดนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

0: ของจังหวัดสมุทรสาครนะอบจ.อบจ.นะเทศบาลมากันนะให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับแล้วก็ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมนักกีฬานะครับโดยมีทางด้านของคุณจิราพรกาญจนพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนะครับรุ่นโปรแอมรันนาบาล 1100cc โอเพ่นนะครับแชมป์สนามนี้เป็นของบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลนะครับนะคว้าแชมป์ไปแล้วก็เจ้าของแชมป์ประเทศไทย5สมัยซ้อนแชมป์โลกวัวคัพ3สมัยนะก็คว้าแชมป์ไปนะครับโอ้คะแนนเต็ม180คะแนนนะคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่นโปรแอมสกีแกรนด์พริกนะครับเรือยืนอาชีพแรงได้เร็วที่สุดครับธนวินโมลีนะครับคว้าแชมป์หน้าที่สมุทรสาครคว้าแชมป์ไปนะครับเป็นแชมป์ครั้งแรกในที่น่าประทับใจเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนักแข่งอีกคนหนึ่งนะไปพลาด3สุดท้ายเครื่องมีปัญหาครับไม่สามารถลงแข่งขันในโมโตสุดท้ายได้ทำให้ธนวินโมลีเนี่ยคว้าแชมป์นะครับส่วนรุ่นสปอร์ต GP ครับเรือนั่งกึ่งยืนโฉบเฉี่ยวที่สุดนะฮะเจ้าเก่งธีรชัยมีชัยนะฮะคว้า173คะแนนคว้าแชมป์ไปครองนะครับนะคว้าแชมป์ไปครองนะแล้วก็ส่วนแชมป์ประเทศไทยก็น่าจะเป็นของพอสกิตติกรผิวงามนะฮะจากยามาฮ่าเวฟรันเนอร์นะครับดีกรีแชมป์ประเทศไทยปี2023นะครับก็มีคะแนนสะสมนะครับก็คว้าแชมป์ประเทศไทยนะครับไฮไลท์อีกรายการนึงก็คือโปรรันอะเบาท์ 2,000 GP นะครับเรือนั่งแรงและเร็วที่สุดในโลกนะครับพูนเพิ่มพูนธีระพัฒพาณิชย์นะครับจากสยามซีดูเรซซิ่งทีมบายไดนาโวนะแชมป์เก่านะก็ไร้เทียมทานนะครับคว้าแชมป์รายการนี้นะเป็นการคว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่3ของตัวเองปิดฉากฤดูกาลอย่างสมราคาเลยทีเดียวนะครับนี่คือการแข่งขัน WGP1 Water Pro Tour Thailand 2026นะครับโดยโตโยต้าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดการแข่งขันนะครับการแสดงรายการสุดท้ายของปีนะ US Open นะครับแชมป์หญิงเดี่ยวอารีนาซาบาเลนกามือหนึ่งของโลกนะจากเบลารุสนะครับก็เจอกับด้านของเอเลนาริบาคิน่าจากคาซัคสถานมือ2ของโลกนะครับแล้วก็เป็นด้านของเอเลนาริบาคิน่าจากคาซัคสถานโชว์ฟอร์มนะอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปชนะซาบาเลนกา2ต่อ1เซตนะครับ6 4 5 7และ6 2คว้าแชมป์ US Open เป็นสมัยแรกนะครับแล้วก็ขยับขึ้นเป็นมือ1ของโลกนะครับเป็นแกรนด์สแลมรายการที่3ของริบาคิน่านะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์วิมเบิลดัน2022แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับส่วนชายนะครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับชนะเบนเชลตันนะครับคว้าแชมป์ US Open นะครับใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะชนะ3ต่อ1เซตนะครับชนะ 6-3 7-6 ไทเบรกเกต 2-5-7 และ 6-2 คว้าแชมป์นะปีนี้คว้าเฟนโอเพ่นนะครับคว้า US Open นะครับเคยชิงวิมเบิลดันแพ้นะน่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรได้มา2แชมป์ในการเข้าชิง3แชมป์แกรนด์สแลมนะครับเมื่อคืนแมนยูคาบ้านครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คนนะครับฟิลโฟเดนเจอใบแดงนะครับแล้วก็อลิงฮาเล่นเนี่ยยิงประตูให้ทีม 1-0 นะครับแต่ลูกนี้เหมือนจะมีปัญหานะนะทางด้านของผู้ตัดสินดู VAR แล้วบอกว่าไม่ล้ำหน้าแต่ที่สุดแล้วกรรมการผู้ตัดสินนะครับมาตัดสินตอนหลังนะบอกว่าตัดสินผิดพลาดนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีล้ำหน้าไปก่อนนะแต่ว่ากรรมการในสนามก็ตัดสินไปแล้วให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะชนะแมนยู1ประตูต่อ0นะครับตอนนี้แมนซิตี้ชนะรวด4นัดแล้วนะนะครับมี12คะแนนนะครับส่วนแมนยูก็แพ้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดต่อไปของแมนยูก็คือเจอไบรตันนะครับส่วนแมนซิตี้เจอนอริชนะครับเอนโซมาเดสกาคุม4นัดนะในแมนซิตี้ชนะรวดนะชนะบอนมัด 2-1 ชนะพาเลซ 4-1 ชนะโคมูตี้ 1-0 ชนะแมนยู 1-0 นะครับนะส่วนเอนโซมาเดสกาบอกว่าเหลือ10คนทำตัวไม่ถูกนะมูจะเล่นยังไงแต่ดีที่ชนะนะครับส่วนไมเคิลคาร์เรกนะก็บอกว่าไม่พอใจกรรมการอ่ะในการตัดสินนะครับก็โกรธ VR นะใครๆก็โกรธอ่ะตัดสินแบบนี้จริงๆนะครับอาร์เซนอลเซฟจุดโทษได้ก่อนที่บุกมายิงชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 นะครับบูโน่กิมาไรนะครับยิง 1-0 แล้วก็บุยกาโยซาก้ายิงจุดโทษให้ทีมชนะ 2-0 นะครับก็ยังอยู่12คะแนนจากชัยชนะ4นัดรวดนะฮะนัดต่อไปก็บุกคาราบาวนะฟุตบอลคาราบาวครับเจอกับอิปสวิชทาวน์นะครับนะครับส่วนสเปอร์นะเสมอเอเวอร์ตัน 0-0 หาประตูแรกนะสเปอร์ยังไม่ได้นะอาร์เซนอลมิลาก็หา3แต้มเหมือนกันนะครับไปแพ้ฟอร์เรสต์นะฮะ1ประตูต่อ2นะลิเวอร์พูลเสมอนะ 0-0 และเชลซีเสมอฮัน 2-2 นะครับนี่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลีกอื่นๆค่อยมาว่ากันวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
4: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ INAO โดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหา และกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
5: นางทัศนียาพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภท ขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนทางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุประโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการ FIFA อาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคม

0: โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีระพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวนอก21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี
1: วัยทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะก้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีม
2: การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดป
3: ฏิเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.org
4: คมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

สายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับณเบื้องล่างแสงริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายจราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตา

ั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงเสียงแหบพร่าของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้เป็นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังรับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดมันอาจจะดีก็ได้ดียังไงเราเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรวาโพพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใจว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกแผ่วถางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงพวกแกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิตพวกแกมาตั้งแต่ชายชรายิ่งกลัดกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เด็กคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาวรณ์ไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วน

นหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งโชคชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างวาโพพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

ตะวันใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาตาเท่าเซิงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกับวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรวาโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้าน

เมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพอพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซิงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลัง

ชาญของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแอร์อัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งเมื่อลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผ่ายผอมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจแทบไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหากเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้อง

0: และภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนพระราชพิธีและการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติในการนี้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงผิวจราจรตามเส้นทางริ้วขบวนที่1ถึง6ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในหลายจุดอาทิถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนกัลยาณมัยตรีถนนอัสดางถนนหน้าพระลานและถนนสนามชัยขณะที่ถนนราชดำเนินในอยู่ระหว่างการฉาบผิวจราจรและถนนเส้นกลางสนามหลวงอยู่ระหว่างงานปิดรางระบายน้ำและรื้อประตูรั้วซึ่งภาพรวมผลงานมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ74และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่30กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประชุมปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสร้างการรับรู้และข้อเท็จจริงสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานร่วมประชุมด้วยโดยนางสุภจีกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจึงมุ่งหวังสร้างความร่วมมือและขยายผลงานนโยบายรัฐให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างประชาชนด้านนางสาวสุภมาศในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเพื่อให้การสื่อสารและการชี้แจงนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารกับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตือนเฝ้าระวังภัยแล้งนอกเขตชลประทานจากเอลนิโยที่อาจส่งผลกระทบถึงกลางปีหน้าน
4: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้บางแห่งแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 54,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 171 ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยกรมชลประทานคาดว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50พร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยให้อยู่ที่ร้อยละ60สำหรับการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้ยังไม่มีความกังวลเรื่องอุทกภัยขนาดใหญ่แต่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเฉพาะจุดที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆหรือเรนบอมส่วนภัยแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของเอลนิโยอาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องถึงกลางปีหน้าชวนันมาลีรายงาน
1: จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง 22:00 น.

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้เอาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตอนโสดนะหุ่นดีมากแต่ว่าพอมีแฟนเท่านั้นแหละน้ำหนักขึ้นเฉยเลยนะคะจากที่เคยชอบกินสลัดนะก็กลายเป็นมากินหมูกระทะนะคะจากที่วันนี้ไม่กินของหวานดีกว่าก็เอาเค้กสักชิ้นกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยคือปกติทำงานเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านนอนกลายเป็นว่าพอมีคนถามว่าวันนี้ไปกินอะไรกันดีคืออะไรก็ได้ของแฟนเนี่ยมันบางทีมันไปจบที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่ของหวานหรือว่ามื้อดึกนะคะคือน้ำหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นมีคำพูดน่ารักน่ารักที่เขาบอกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันนะพฤติกรรมต่างๆนะคะคือถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะมีบ้างนะคะคือ

0: ยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะพูดถึงเรื่องของบางคนเนาะชอบพูดว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นสะท้อนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้คำถามต่อไปก็คือแล้วการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจาก NHS นะคะเป็นระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะสามารถมีส่วนช่วยต่อความสุขแล้วก็สุขภาวะของเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการที่เรามีคนพูดคุยด้วยรับฟังกันให้กำลังใจกันหรือว่าสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยคิดง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเวลาที่เราเจอวันแย่ๆอาจจะเหนื่อยมากจากการทำงานนะคะกลับมาแล้วมีคนคอยเป็นห่วงถามว่าเอ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราบางครั้งในวันที่แย่มันก็รู้สึกดีขึ้นได้นะคะหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆได้งานทำสอบผ่านทำโปรเจกต์อะไรที่สำเร็จนะคะก็มีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราได้นะคะคือเขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่บางคนเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ทางกลับกันนะต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงบางคนมีแฟนแล้วเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีแฟนแล้วดียิ่งขึ้นมีกำลังใจในการทำงานแต่บางคนอาจจะต้องมาคอยกังวลว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมแล้วเขาบางคนเนี่ยคือก็อาจจะถ้ามีแฟนแล้วดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบมาอยู่กับแฟนอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกการมีคนข้างๆเนี่ยมันทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยเราสามารถพูดถึงเรื่องปัญหาคุยกันได้หรือเปล่าเวลาที่เราเหนื่อยเขารับฟังหรือเปล่าเวลาที่เรามีความฝันเขาสนับสนุนไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะคือแน่นอนเนาะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันเลยนะคะมันก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงพูดคุยกันได้ไหมรับฟังกันหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหานะคะถ้ามันสามารถคุยกันได้นะคะมันก็เป็นสุขภาพของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างพูดถึงเรื่องความอ้วนนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกบางคนชวนกันกินก็มีบางคนชวนกันออกกำลังกายก็มีนะคะคอยสนับสนุนให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเราในตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะจากวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่พอมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะแค่อยากมีแฟนแต่มีแฟนแล้วเนี่ยพากันไปในทิศทางไหนสุขภาพใจสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมจากการมีแฟนนะคะหรือบางคนสุขภาพกายย่ำแย่ลงด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเรื่องนี้นะว่าการมีแฟนเนี่ยคือแค่บอกคนอื่นว่าเรามีแฟนไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมเขาพาเราไปในทิศทางไหนนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเนาะที่ปันพูดถึงว่าบางคนอาจจะบอกชีวิตของเรานะคะฉะนั้นมันสังเกตตัวเองด้วยนะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเราจะได้จัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของตัวเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบเนี้ยเราเคยถามตัวเองหรือเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่

เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยอ้วนเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมีเลยนะคะแต่ถ้าวันนึงกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองกิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไปปันอยากจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อยๆจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสำคัญวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link จะเดินรถต่อจนถึงวันที่30มกราคม2570หลังสัญญาภาคเอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรี

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะไม่หยุดชะงักหลังสัญญาภาคเอกชนสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้โดยตกลงให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงว่าได้ข้อยุติจากภาคเอกชนแล้วโดยให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570เงื่อนไข4เดือนนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนต้องรับภาระเองโดยรัฐไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนซึ่งยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงหลังจากครบกำหนด4เดือนบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.จะเข้ามารับช่วงบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีโดยขณะนี้เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ไทยและมาเลเซียลงนามต่อสัญญาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเดินหน้าผลิตก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องอีก35ปีเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A18-01ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียภายในงาน GasTech 2026โดยองค์กรร่วมไทยมาเลเซียได้มอบสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้กับบริษัทย่อยของปตท.สผ.และบริษัทย่อยของปิโตรนัสชาริกาลีในสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละ50%เพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแปลง A18-01 อย่างต่อเนื่องไปอีก35ปีโดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ซึ่งจะรองรับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ300-400ล้านลูกบาทฟุตต่อวันจัดส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนที่เท่ากันก๊าซธรรมชาติส่วนที่ส่งเข้าไทยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาร่วมกับแปลง B17-01 ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันซึ่งปัจจุบันทั้งสองแปลงสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันได้สูงถึง700ล้านลูกบาทฟุตต่อวันประเทศไทยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อผลักดันโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการท่อส่งก๊าซและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามเขตอาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานปฏิพลสรับเข้ามารายงาน
0: อิหร่านระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายขอให้เลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกไปก่อนนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่าการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่เมืองซาลาล่าของโอมานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและอิหร่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเยเมนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะนั่นก็คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490นะคะและพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Never Mind the H.M. Blues และคำร้องภาษาไทยก็คือดวงใจกับความรักผู้ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้ก่อนก็คือคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะโดยบันทึกเสียงเมื่อปี2494และต่อมาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีก็มาบันทึกแผ่นเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี2496คืนนี้ฟังการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะดวงใจกับความรัก

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะเกิดขึ้นในปี2490และคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2496ต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์2เพลงค่ะเพลงคู่ทุกข์คู่สุขซึ่งครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนั้นไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะแต่เดิมคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุค่ะวันนี้คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องวันที่28ธันวาคม2526คู่ทุกข์คู่สุขต่อได้เสียงของสุนทรภรณ์ใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อ2เพลงค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือคู่ทุกข์คู่สุขและใครจะรักเธอจริงชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะทรายหลงสอนคุณชอุ่มปัญจพรรณและคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งเป็นเพลงของคณะโฆษณาสารค่ะจากละครที่คุณชอุ่มแต่งเรื่องทรายหลงสอนต่อด้วยเพลงท่องทะเลทองผลงานของคณะโฆษณาสารเช่นเดียวกันทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินและเพลงที่3สิ้นรักสิ้นหวังศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันคืนนี้เราฟังจากการขับร้องสดของคุณวรนุชอารีค่ะเมื่อปี2526

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงทรายหลงสอนท่องทะเลทองและสิ้นรักสิ้นหวังที่เราฟังจบกันไปนี่นะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครนอกจากจะแต่งเพลงร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วก็แต่งเพลงให้ครูเอื้อด้วยนะคะซึ่งเราฟังกันไปแล้วเพลงหนึ่งก็คือสิ้นรักสิ้นหวังและชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันความรักคือทุกข์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่เฉลิมบุรีนะคะท่านบอกว่าได้ค่าแต่ง25บาทครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะนั่นก็คือเพลงความรักคือทุกข์เพลงที่2รักยามเย็นสุนทรภรณ์และคุณวรนุชขับร้องคู่กันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและเพลงที่3รอรักคุณชวลีและสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดเช่นเดียวกันนะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครแต่งคำร้องทำนองเป็นของอาจารย์บีนพภัตรามีสุขเราจะฟังทั้ง3เพลงนี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยความรักคือทุกข์

เราได้ฟังเพลงที่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครแต่งคำร้องจบไปแล้วค่ะคราวนี้ฟังเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะเพชรร้าวต่อด้วยทานสวาทโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแดนดาวโจรสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามรักเธอเสมอคำร้องโดยอิงออนนะคะทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องรักเธอเสมอฟังสามเพลงนี้นะคะเริ่มด้วยเพชรร้าว

สวาสดชวนยิ้มเจ้ายาวยวนอยู่ใจที่มองแววตาเห็นแววสัญญารักให้ยินสามเฉยเปิดเผยดวงใจ

คราวนี้มาฟังเพลงสนุกสนุกกันบ้างนะคะจะเป็นเพลงที่หญิงร้องคู่กับหญิงค่ะอย่างเช่นเพลงปรึกษารักคุณชวลีคู่กับคุณสุปานีค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: เราอย่าไว้ใจ
1: หุดกลางทูบตัวทั่วกาย
0: แน่วิตายตายกำรับใหญ่

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปก่อนจะหารือการส่งออกกุ้งและปลากระพงในวันพรุ่งนี
10: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรประมงและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยมาเลเซียขอให้ไทยเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไก่อาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผักผลไม้และเนื้อสุกรซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียจะมีการหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยฝ่ายไทยยืนยันถึงความพร้อมหลังได้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียและคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นภายหลังการหารือชวนันท์มาลีรายงาน
4: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีการปราบปรามการทุจริตวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมย้ำกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์
11: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทไธสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันมีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆมาริชโยรายงาน
4: ศาลออสเตรเลียเลื่อนพิจารณาคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกกล่าวหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังอัยการและฝ่ายจำเลยหารือแนวทางยุติคดีและนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนี้
12: ศาลแขวงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยเริ่มหารือเพื่อหาแนวทางยุติคดีผู้พิพากษาฮีแลนกิลลิแกนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมีนาและนัดหมายกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนางสาวมีนาถูกจับคุมที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่มีนัยยะสำคัญทางการค้าซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือภัยพ่ายน้ำใจไทยคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องนำนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นั่นคือเพลงภัยพ่ายน้ำใจไทยผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเบญจเพสนะคะปี2481ชื่อเพลงความดีคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์

นั่นคือเพลงความดีคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องเบญจเพสปี2481ค่ะชุดต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักมี2เพลงที่เราจะฟังเริ่มด้วยความรักเหมือนควันบุหรี่ผลงานของครูแก้วและครูนาถถาวรบุตรค่ะผู้ขับร้องเพลงนี้คือคุณสมชายตันกำเนิดและคุณละม่อมกมลวาทินความรักเหมือนควันบุหรี่นะคะและอีกเพลงหนึ่งความรักเหมือนเมฆฝนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะเป็นผลงานของคณะจารุกนก

พลงที่เปรียบเทียบความรักสองเพลงจบไปแล้วค่ะความรักเหมือนควันบุหรี่และความรักเหมือนเมฆฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงครวญเพลงนี้คุณสุเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2544ค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลิ่นธมศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อครวญถึงรักแล้วมีการบรรเลงในแบบสังคีตประยุกต์ด้วยดิฉันไม่ทราบชื่อผู้แต่งนะคะเพลงที่สามครวญสวาทผลงานของครูอกวีสัตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กัน3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยครวญ

จบไป3เพลงแล้วนะคะครวญสวาทที่เพิ่งจบไปนี่ก่อนหน้านั้นก็ครวญถึงรักแล้วก็ครวญคราวนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์เพลงผลงานของครูชาลีและครูสมานสองศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงถ้าฉันจะรักต่อด้วยถ้าฉันจะร้องไห้เพลงนี้คุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณทวีสุขทองถาวรคุณทวีสุขนี่ก็เป็นนักประพันธ์นะคะเพลงที่3ถ้าฉันขาดเธอเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนค่ะแล้วก็จะต่อด้วยคุณชวรีช่วงวิทย์เป็นผลงานของครูสไลไกรเลิศนะคะส่วนทำนองนั้นครูสไลนำมาจากเพลงญี่ปุ่น3เพลงในช่วงนี้ค่ะ

จบไป3เพลงแล้วนะคะถ้าฉันขาดเธอถ้าฉันจะร้องไห้และถ้าฉันจะรักเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ก็จะเป็นเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงแรกคือทาสทรมานผลงานของปวรานนท์เพลงที่2ทาสสวัสดิ์โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้คุณสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้แต่งและทาสประเพณีโดยคุณเพ็ญแขกาลจารึกผลงานของเบนจามินนะคะ

สุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายน้ำสายใจโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตักจินดาต่อได้สายน้ำผึ้งต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขและคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผลงานของครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะจากละครเรื่องผาคำรณเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สติเนปเกนะสมันนาคโตจิระกะตัมปิจิระภาสิตัมปิสริตาอนุสริตาเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่พึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้มีสติประกอบพร้อมด้วยสติเป็นเครื่องระวังรักษาอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งสิ่งที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ความระลึกเช่นนั้นของเธอนั้นย่อมเป็นสติอินทรีย์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรียินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เรามาฝึกสติให้มีพลังฝึกพลังสติต้องการจะทำสิ่งไหนให้มีพลังเราเอาจิตของเรามาจดจ่อในสิ่งนั้นให้มากต้องการทำสิ่งไหนให้มีความชำนาญเราทำสิ่งนั้นให้มากให้บ่อยทำซ้ำทำย้ำจะมีความชำนาญมีความสามารถมีพลังในสิ่งนั้นได้เพิ่มพลังสติด้วยการเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้จิตของเราจดจ่อไว้ณที่ไหนสิ่งนั้นจะมีพลังวันนี้เราเอาสตินี่แหละมาเพิ่มพลังธัมโมใช้ธัมโมธัมโมธัมโมเจริญธัมมานุสติมาใกล้ครวญหัวข้อเรื่องของสติเพื่อให้สติมีกำลังยิ่งขึ้นตั้งธัมโมไว้ในใจความระลึกได้ที่เรามาคิดนึกอยู่กับคำว่าธัมโมความระลึกได้นั้นคือสติคิดเลยตัมบูฟังตั้งความคิดในคำว่าธัมโมขึ้นมาใช่เอ้าไม่ใช่ว่าสมาธิมันต้องไม่คิดหรอไม่แน่สมาธิแบบที่มีความคิดก็มีสมาธิแบบที่ไม่มีความคิดก็มีการปรุงแต่งอันใดตัมบูฟังที่มันทำให้ตัณหามันระงับดับไปได้การปรุงแต่งนั้นน่ะมันดี

อริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งอันหนึ่งเรียกว่าเป็นสังคตธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่พระพุทธเจ้าท่านคิดขึ้นมาโดยปัญญาอันยิ่งว่าการปรุงแต่งแบบเนี้ยมันดีแต่จะมาคิดไม่คิดในเรื่องมรรค8ดีกว่าจิตของเรามันไม่มีที่อยู่ไม่ได้นะจิตของเรามันต้องมีที่เกาะที่อยู่ทุกวันผ่านมาโอ้ยไม่ใช่แค่ว่าชาตินี้ละหลายชาติที่จิตของเรามันไปเกาะเกี่ยวตามอารมณ์อำนาจความอยากนั่นก็เป็นสติอยู่แต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสติเป็นการเกาะเกี่ยวเป็นการเอาไปตั้งไว้เป็นการระลึกถึงสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้ทำให้ตัณหามันลดลงพอทีเลิกอย่าไปทางนั้นท่านจึงคิดหนทางแนวทางช่องทางขึ้นมาใหม่วิธีการระลึกถึงให้จิตไปเกาะเกี่ยวมีฐานที่ตั้งแบบนั้นมันไม่ดีหรือว่าเป็นมิจฉาสติเอาใหม่เรามาหาทางใหม่ทางออกทางเอกทางลัดทางตรงทางสั้นทางที่จะปลอดภัยนั่นคือสัมมาสติมาระลึกถึงในที่ที่มันจะดีมันดีกว่าเอาธรรมโมคิดเลยทุกฝังถ้าคิดด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันเป็นความฟุ้งซ่านถ้าคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นเป็นการพิจารณาเราจะทำสมาธิให้เกิดเราต้องตั้งสติสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เราจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกถึงล่ะจิตของเรามันไม่มีที่อยู่สักขณะเดียวมันไม่ได้เหมือนลิงอะทุกฟังมันจะไปในป่านี่มันก็เกี่ยวกิ่งไม้จับกิ่งนี้โหนตัวไปจับอีกกิ่งหนึ่งปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเรื่อยไปเรื่อยไปจิตเดี๋ยวมันก็ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นี้ผ่านทางช่องทางตาเดี๋ยวก็ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นผ่านทางช่องทางลิ้นผ่านทางช่องทางใจไม่อารมณ์ใดก็อารมณ์หนึ่งมันก็ไประลึกถึงเกาะเกี่ยวอยู่เรื่อยไปพอทีที่จะเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเอาลิงมาผูกไว้กับเสาเอาจระเข้ด้วยเอาสุนัขบ้านสุนัขชิ่งจอกนกและงูด้วยมาผูกไว้กับเสาเสาในที่นี้คือสติแทนที่จะเป็นการระลึกถึงนั่นนี่โน่นทั่วไปพอทีหยุดจะทำให้สติเราไม่มีกำลังถ้าไปอย่างนั้นเอามาระลึกถึงในที่ที่มันจะดีเป็นสัมมาสติมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักตั้งเสาขึ้นเอาเป็นเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกยาว16ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกทำมุม90องศากับพื้นดินฝังอย่างดีตบดินให้แน่นโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกไว้ผูกสัตว์เหล่านี้ตั้งธรรมโมขึ้นธรรมฟังเวลาจิตของเรามาระลึกถึงธรรมโมความระลึกได้นั้นคือสติเวลาที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับธรรมโมการจดจ่อเอาใจใส่นั้นคือฌานฌานหมายถึงการเพ่งการเพ่งโดยที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นการควบคุมหนึ่งคือฌานภาษาที่เราจะเรียกใช้กันก็ใช้คำว่าเอาจิตมาจดจ่อก็ได้จิตของเราจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้กับธัมโมธัมโมธัมโมจิตของ

เราก็จะมีพลังขึ้นตามกระบวนการของธรรมานุสติเพราะการระลึกถึงการระลึกได้นั้นคือสตินั่นเองเราจะมาฝึกสติให้มีพลังวันนี้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเพราะว่าสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้จิระกะตัมปิจิระภาสิตัมปิสติมันมีห้าอย่างสติไม่ได้มีสี่อย่างเหรอสติปัฏฐานสี่ไงใช่ดำฟังพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องสติไว้ว่าเป็นสติปัฏฐานสี่ประกอบด้วยการเห็นกายในกายการเห็นเวทนาในเวทนาการเห็นจิตในจิตและการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายแล้วมันมีห้ายังไงเอาสี่นี่แหละก่อนเวลาที่เราตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะอยู่กับอะไรแล้วเราสังเกตเห็นการปรุงแต่งในกายของเราว่าเออมีอาการปวดอย่างนี้ตั้งไว้อยู่ท่านี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้การที่เราตั้งสติไว้แล้วสังเกตเห็นการปรุงแต่งของกายการเห็นนั้นนั่นน่ะเรียกว่าการเห็นกายในกายไม่ยากนะทุกฝั่งใครก็ทำได้ถ้าเราเห็นสังเกตได้ว่าการปรุงแต่งของกายมันระงับลงเช่นลมหายใจแผ่วเบาลงการเคลื่อนไหวทางกายระงับลงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะจะเรียกได้เลยทันทีว่านั่นเป็นการเห็นกายในกายเอาทำไมอะท่านเพราะมันสังเกตได้ไงเราตั้งสติไว้ไม่ว่าจะอยู่กับธรรมโมอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามแล้วสังเกตเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆที่ผ่านมาในที่นี้คือกายนั่นคือการเห็นกายในกายได้ทันทีท่านผู้ฟังสติปัฏฐานสี่หนึ่งในนั้นเกิดขึ้นแล้วนะตรงนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำไมนะจริงนะเพราะสังเกตได้ไงสังเกตได้สังเกตกายได้ว่ามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ระงับลงอย่างนี้อยู่ในอิริบทนี้ท่าทางนี้การสังเกตเห็นได้นั่นนะคือการเห็นกายในกายไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังความคิดนึกด้วยถ้าเราสังเกตเห็นความคิดนึกในช่องทางใจของเราโอ้เราคิดเรื่องนี้แล้วเราก็คิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องโน้นต่อเออการเห็นความคิดนี่มันมีเป็นผัสสะนะเป็นผัสสะในลักษณะที่ว่ามีธรรมารมณ์ไงแล้วก็มีการรับรู้ไงการรับรู้ของใจเรียกว่ามโนวิญญาณใช่ปะเกิดในช่องทางใจสามอย่างรวมกันนี้เรียกว่าผัสสะเรารับรู้ถึงความคิดต่างๆได้ชื่อว่าเห็นการปรุงแต่งของจิตท่านว่าเป็นจิตตสังขารถ้าเราเห็นการปรุงแต่งของจิตมันเป็นผัสสะนะมีผัสสะแล้วนั่นคือความรู้สึกนะเป็นการรู้สึกได้การรู้สึกได้คือเวทนาผู้ที่เห็นความคิดต่างๆสังเกตได้ว่ามีความคิดนี้นั้นและโน้นในช่องทางใจนั่นแหละชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเอาทำไมนะเพราะสังเกตได้ไงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตที่มันมีความคิดนึกต่างๆเดี๋ยวนะที่ว่าเราเห็นความคิดนึกอะไรความคิดนึกความรู้สึกนั่นนี่เนี่ยไม่ใช่จิตนะระวังก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตท่านเรียกจิตมีการปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดนึกความรู้สึกต่างๆนั่นนี่หนึ่งคือธรรมารมณ์มีภาษาแล้วมันก็มีเวทนาไงจึงเรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเพราะว่าทุกอย่างนะระวังมันรวมลงเข้าสู่ใจเสียงก็เข้าสู่ใจกลิ่นก็เข้าสู่ใจ
อินทรีย์ทั้ง5ที่มีโคจรและวิสัยของกันและกันไม่เหมือนกันเสียงมันจะเข้าลิ้นไม่ได้ใช่ป่ะกลิ่นจะเข้าหูไม่ได้นะมันต้องไปตามโคจรวิสัยของมันบางจะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่เป็นที่รวมลงเข้าสู่ใจมันเข้าสู่ใจทางช่องทางไหนมันจะไปทางช่องทางไหนเล่ามันก็ต้องมาช่องทางโสตวิญญาณจะเป็นเสียงผ่านทางหูถ้าเป็นโผฏฐัพพะความรู้สึกร้อนความรู้สึกเปียกความรู้สึกเย็นก็ต้องผ่านทางกายเข้าสู่ใจทางช่องที่เรียกว่ากายวิญญาณภาพล่ะกลิ่นล่ะก็เข้าสู่ทางจักษุวิญญาณคานวิญญาณพูดง่ายๆคือมันเข้าสู่ช่องทางการรับรู้เรียกว่าวิญญาณ3อย่างเนี่ยรวมกันมันคือผัสสะมีผัสสะที่ไหนจะมีความรู้สึกคือเวทนาเกิดขึ้นที่นั่นถ้าผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ากลิ่นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดมากระทบจมูกเข้าสู่ใจทางคานวิญญาณ3อย่างรวมกันด้วยเป็นผัสสะก็จะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นในช่องทางใจในช่องทางใจก็จึงมีสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามผัสสะต่างๆที่มากระทบให้เดียวนะแล้วถ้าเป็นผัสสะที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมันก็จะมีความรู้สึกประเภทที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไงเขาก็เรียกว่าเป็นทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนนะในช่องทางใจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจจิตก็จะไปสวยอารมณ์นั้นเหมือนลิงมันไปกระโดดเกาะไงมีอะไรมาปุ๊บมันกระโดดเกาะเลยทั้งวังจิตมันเป็นอย่างนี้เวลามันไปรับรู้เกาะสวยอารมณ์นั่นแหละมันไประลึกถึงแล้วมันก็จึงอยู่ที่ว่าเรื่องที่ไประลึกถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีไงเราจึงปรุงแต่งธรรมโมขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าที่มาระลึกถึงนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมะมันยังดีนะเอ้าถ้าสิ่งที่เข้ามาสู่ในช่องทางใจมันเป็นเรื่องให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินเป็นฐานที่ตั้งที่มาได้จากสุขเวทนาหรือเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยไม่พอใจไม่พอใจทำไมแย่อย่างนี้ทุกขเวทนาใช่ปะจิตมันไปเกาะตรงเนี้ยมันไประลึกได้ตรงเนี้ยมันเข้าจิกเลยนี่มันกระโดดคว้าเลยมันก็จะมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลกลุ่มรุมห่อหุ้มจิตไงอยู่ในช่องทางใจนะมันจะเป็นเวทนาทีนี้ถ้าพบว่าเราตั้งสติขึ้นอยู่กับอันใดอันหนึ่งในที่นี้คือธัมโมนี่พอเรามีการระลึกได้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลจิตมันก็จึงจะไปคว้าอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่นะแต่มันไม่ไปเต็มที่เพราะมันมีที่จับอยู่นั่นคือธัมโมเวลามันจะไปมันแค่รับรู้เฉยๆหรือจึงสังเกตเห็นได้เฉยๆการสังเกตเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องทางใจผ่านทางผัสสะที่ไม่ว่าจะมาในรูปของเสียงเป็นโสตวิญญาณเป็นผัสสะแล้วมาในรูปของกลิ่นเป็นคานวิญญาณเป็นผัสสะแล้วหรือแม้แต่ความคิดเองในช่องทางใจเป็นธรรมารมณ์เป็นมโนวิญญาณเป็นภาษาทางใจรับรู้ได้สังเกตได้สังเกตได้นี่มันจึงเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายสังเกตดูนะสังเกตดูมาเรามาเพิ่มพลังสติสังเกตดูต่อไปอีกถ้าเพราะว่าการปรุงแต่งของจิตต่างๆเหล่านั้นมันระงับลงทำไมมันถึงจะมาระงับทำไมจะไม่ระงับล่ะว่าคุณผูกสุนัขจิ้งจอกไว้กับเสาผูกลิงผูกสุนัขบ้านผูกจระเข้ผูกงูผูกนกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักปานนี้มันพยายามวิ่งไปดิเลื้อยไปดิบินไปดิคลานไปดิไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมัน
ถูกผูกเชือกอยู่ป่านี้มันจะไปยังไง

เชือกตึงขึ้นเสาได้รับแรงดึงแต่เชือกไม่ขาดเพราะเป็นเชือกเหนียวเสาไม่ล้มเพราะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักตั้งสติไว้ป่านนี้มันไปไม่ได้หรอกถึงไปดิถึงไปก็ไปไม่ไปไม่ไปแล้วเป็นไงเหนื่อย 2-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง 10-20 ครั้ง 400-500 ครั้งไปดิไปดิไปไม่ได้ทุกฝั่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเป็นไงถ้ามันหมดเรี่ยวหมดแรงมันก็ไม่ยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเกิดเสาหลักสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามีวันเกิดแล้วมันจะไม่มีวันดับเนี่ยมันไม่มีหรอกทุกฝั่งยิ่งในช่องทางใจของเรานะมันยิ่งเป็นลิงนะมันไม่อยู่นิ่งนะเดี๋ยวเก่านี้เดี๋ยวก็ดิ่งนี้โดนโอ้มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งมันเกิดดับมากเท่าไหร่ใช่ปะเราแค่สังเกตมันนะเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยสำคัญเห็นความคิดนึกอะไรต่างแต่ไม่ตามไปอ่ะตั้งไว้อยู่กับพุทโธพอจิตเราไม่ตามความคิดเหล่านั้นไปจิตเราไม่ไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังจิตเราไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นก็มีกำลังพอจิตของเราระลึกถึงอยู่กับธรรมโมสติมีพลังจิตเราไม่ไปตามความคิดรับรู้อยู่แค่สังเกตดูไม่ตามมันเห็นเวทนาในเวทนาใช่ปะการปรุงแต่งของจิตความคิดนึกต่างๆนั้นจะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงแค่สังเกตดูไม่ตามไปจะทำให้การปรุงแต่งของจิตนั้นระงับลงระงับลงจิตมีการปรุงแต่งใช่ไหมนั่นคือปัจจัยนั้นเป็นเวทนาพอมีการปรุงแต่งของจิตระงับลงระงับลงเนื่องจากอาศัยเหตุคือการที่เราแค่สังเกตดูไม่ได้ตามไปตั้งจิตไว้ระลึกถึงอยู่กับธรรมโมเห็นการปรุงแต่งของจิตแล้วสังเกตดูเฉยๆดึงก็ดึงไปได้แต่เชือกไม่ขาดสามไม่ล้มไม่ให้กำลังกับมันมันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงนิ่งเลยนิ่งเลยจะทำให้การปรุงแต่งของจิตนั้นระงับนั่นแหละเห็นจิตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตได้เพราะการปรุงแต่งของจิตระงับไงมันไล่เรียงกันมาอย่างนี้นะพอเรามีการปรุงแต่งของจิตระงับจิตนี่เป็นประพัดสอนทำสมาธิให้มันเกิดซะเวลาเราตั้งสติไว้ทำให้ชำนาญสูดหายใจเข้าแรงๆ 2-3 ครั้งหรือดีดนิ้วปุ๊บหรือกระพริบตาพริบต้องให้มันตั้งสติได้ทันทีหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรวบรวมสติขึ้นมาให้มันตั้งสติได้ทันทีสติตั้งขึ้นมาแล้วจิตสงบแล้วเป็นอารมณ์เดียวการปรุงแต่งของจิตให้มันระงับของอย่างนี้มันบังคับไม่ได้นะมันเป็นความชำนาญเฉพาะตัวเขาเรียกว่าเป็นทักษะที่ใครๆก็ตามก็ฝึกได้ทุกฝั่งถ้าเราไม่เคยทำอนันติริยกรรมมาก่อนเราทำได้แน่แล้วการที่เรามามีความเข้าใจเรื่องสติแบบนี้นั่นคือธรรมะไงการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยมันก็จึงเป็นการที่เห็นธรรมะต่างๆเหล่านี้โอ้ว่ามีการรับรู้คือญาณนะมีสตินะมีจิตนะมีการระลึกถึงมีความฟุ้งซ่านโอ้เป็นอย่างนี้เอ้านั่นนะนั่นนะเห็นธรรมะในธรรมะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในช่องทางใจของเรามีหลายอย่างแต่ละอย่างละอย่างเอาก็เรียกธรรมารมณ์เรียกสติเรียกความรู้สึกมันมีหลายอย่างเรียกว่าธรรมทั้งหลายเห็นธรรมะอย่างนี้ก็ได้หรือเราอาจจะใช้จิตที่มีความสงบนั้นเหมือนในการเห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นที่มันเหนือขึ้นไปก็เรียกเป็นอภิคือเมตตาอภิธรรมะเมตตา

เห็นว่าโอ้ไอ้องค์ประกอบต่างๆเป็นอย่างนี้มองจากมุมสูงอ่ะเห็นว่าอ๋อนี่จิตเนี่ยนะนี่คือใจนะอ่ะอันนี้นี่คือธรรมารมณ์นะมันคือวิญญาณมันคือผัสสะรู้องค์ประกอบอะไรต่างๆนี่ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะในธรรมทั้งหลายแยกแยะได้รู้จากการที่ว่าโอ้มันเกิดดับนะมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงนะนั่นชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมสังเกตดูเฉยๆใช่ปะสังเกตดูเฉยๆสังเกตดูแล้วแยกแยะได้ด้วยนี่แยกแยะได้โอ้นี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นั่นๆๆการรู้จักแยกแยะนั่นคือเห็นธรรมะในธรรมแยกแยะแล้วแยกตัวไงแยกตัวในการที่ว่าจะไม่เข้าไปข้องแวะข้องเกี่ยวทำไมถึงแยกตัวได้อยู่มุมสูงอยู่มุมสูงมองมาว่าออมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วแยกตัวออกแยกตัวออกไม่ไปเกลือกลัวก็ไปแบบว่ายินดีร้ายตามสิ่งนั้นน่ะนี่นะคือเห็นธรรมะในธรรมทั้งหลายนั่นจึงเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานที่มี4ประการเรียกสั้นๆว่ากายเวทนาจิตและธรรมะ4อย่าง4อย่างเนี่ยมี5ประการ5ประการนี้จำได้ไหมทุกฟังที่ข้าพเจ้าเคยแยกแยะเราจะฝึกสติให้มีพลังเพิ่มพลังสติของเราใน4อย่างนี้เราเห็นสังเกตได้นั่นคืออย่างที่1ในสติปัฏฐาน4อย่างนี้พอเราเห็นสังเกตได้นั่นคืออย่างที่1แล้วเราแยกแยะออกได้ว่ามันคืออะไรคืออะไรเรื่องนี้ข้าพเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นทุกฟังไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่แต่เป็นข้อสังเกตของพระมหาไพบูลย์ที่ว่าลักษณะของสติมันจะมีอยู่5ประการประการแรกที่เกิดขึ้นเราทำมานี่เราเห็นมานี่เราพิจารณามานี่เป็นสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งอยู่ในคำว่าธัมโมธัมโมที่เราตั้งไว้เนี่ยเราต้องการจะเพิ่มพลังสติของเรานะถ้าไม่ชำนาญใช่ป่ะเข้าใจ4ข้อแยกแยะนี้ได้ก่อนนะแล้วมาเข้าใจ5ข้อที่จะพูดต่อไปนี้นะและเราจะพลิกแปลงทำให้มีความชำนาญ4ข้อผ่านมาละสติปัฏฐาน4 5ข้อต่อไปคืออะไรในแต่ละอย่างในสติปัฏฐาน4ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเห็นจากมุมของกายเวทนาจิตหรือธรรมซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับเจดีย์หรือว่าห้องหรืออาคารแห่งหนึ่งที่มีประตูทางเข้ามาจาก4ทิศมันเข้ามารวมกันที่นี่ละตรงกลางจะกายเวทนาจิตหรือธรรมมันก็คือสตินั่นแหละไอ้ตรงสติตรงนี้แหละไม่ว่าจะกายเวทนาจิตหรือธรรมมันคือการสังเกตนี่แหละมีลักษณะอยู่5ประการดังนี้อันแรกคือการสังเกตเห็นไหมเราสังเกตเห็นการปรุงแต่งของกายสังเกตเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผัสสะผ่านมาสังเกตเห็นความสงบลงของจิตสังเกตเห็นสิ่งต่างๆนี่คือการสังเกตการสังเกตตุ้มฟังพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับยามคนนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าคนเข้าคนออกมานี่ไม่ได้ตรวจตราดูให้ละเอียดร้อยถูกโจรตีหัวได้นะถูกโจรมัดได้เขาจึงต้องตั้งเวรยามไว้ให้ดีไม่หลับในท่านเปรียบว่าเหมือนการสังเกตตรงนี้แหละเหมือนนายทหารที่เฝ้าประตูคนผ่านเข้าผ่านออกเราต้องสังเกตดูในที่นี้มันปัญหาคือว่าถ้าเราสังเกตดูเฉยมันก็ดีไงแต่ถ้าสังเกตดูแล้วเราตามไปยามนี่ออกจากป้อมเลยเอาเขาเข้าไปกระทำเข้าไปด้วยไปไหนก็ไปนะเราประตูอะลืมไปแล้วแล้วเวลาเขาออกตามไปด้วยตามไปไหนออกไปข้างนอกนั่นนี่ก็ตามไปเอาล็อกประตูอะลืมไปแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราจะมียามทำไมหนีจากป้อมไม่ได้เวลาเราสังเกตดูเนี่ยมันจึงต้องระวังสังเกตดูแล้วถ้าเราคล้อยเคลื่อนตามไปสติเราเผลอทันที
ผลอนั่นก็คือเผลอสติไงเผลอนั่นก็คือลืมไงเผลอเลอเผลอลืมนั่นคือเพลินไงเพลินมันจึงตรงข้ามกับสติความเพลินคือนันทิสติคือความระลึกได้มันตรงข้ามกันถ้ามีความเพลินก็เผลอสติถ้ามีสติก็ไม่มีความเพลินไม่เพลินไปแต่นี่มันไม่ใช่ว่า0101นะมันก็จะแบบว่าค่อยๆค่อยๆน้อยๆทีละน้อยๆยิบๆยิบๆไปแล้วขาดตึ๊บไงเชือกเนี่ยมันจะขาดตึ๊บเลยมันก็ค่อยๆขาดค่อยๆขาดเสามันจะล้มเนี่ยก็ค่อยๆเอ็นค่อยๆเอ็นแล้วก็ล้มตึมไปใช่ป่ะจังหวะที่เชือกมันตึงเสาได้รับแรงดึงตรงนี้แหละมันสำคัญว่าเราให้กำลังไปจุดไหนจิตเราคล้อยเคลื่อนไปตรงไหนถ้าขณะที่ว่ามันเริ่มดึงแล้วมีความคิดมาแล้วมีการปรุงแต่งของจิตแล้วต้องบอกให้สังเกตให้สังเกตโอเคโอเคสังเกตแต่ถ้าจิตเราคล้อยไปตามความคิดนั้นใช่ป่ะความคิดนั้นจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นละเชือกนี้ก็จะเริ่มแบบอ่อนแรงละเริ่มขาดทีละเส้นนิดนิดเส้นนิดนิดเสานี่ก็เริ่มเอียงเอียงละพอเราให้กำลังเพิ่มมันไปอีกโอ้คิดเรื่องนี้โอ้เรื่องพ่อแม่นะโอ้เรื่องอดีตนะเรื่องงานนะเรื่องอนาคตที่เราระลึกถึงตะโมอยู่มันจะค่อยเฟดออกเฟดออกเฟดนี่คือค่อยจางลงจางลงนี่คือเริ่มลืมเริ่มลืมละเริ่มเผลอเริ่มเผลอละเผลอเรอเผลอลืมก็คือเผลอไงเผลอไปตามความคิดจังหวะไหนที่บอกลืมตับเลยหมดเลยเนี่ยขาดแล้วเสาลมแล้วเผลอสติแล้วเอาใหม่เอาใหม่ระลึกได้ก็ผูกขึ้นใหม่ผูกขึ้นใหม่ก็เอายามกลับมาที่ป้อมมามามาไปไหนไปไหนตามคนเข้าคนออกไปไม่ได้เรียกเขากลับมาระลึกได้เมื่อไรก็ผูกเชือกตั้งเสาขึ้นใหม่ระลึกได้เมื่อไรก็กลับมาอยู่กับธรรมโมความระลึกได้นั้นนั่นน่ะคือสติเอาธรรมโมเป็นที่ตั้งเริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้นี่เพิ่งเริ่มนะนี่ท่านฟังเพิ่งจะเริ่มเฉยๆสติเนี่ยในข้อแรกจะมีลักษณะที่ว่าสังเกตดูไม่ตามไปยามนั้นเขาไม่ตามไปใช่ป่ะสังเกตสิ่งต่างๆมันไม่ได้จะมีแต่สติที่เราระลึกถึงอยู่กับธรรมโมอย่างเดียวคือเครื่องมือเนี่ยเราจะใช้อะไรก็ได้นะทุกฝั่งจะใช้พุทโธจะใช้เยพุทโธปฏิกูโลจะใช้ลมหายใจจะใช้อะไรก็ได้เครื่องมือเนี่ยมันป้อมยามคุณจะดีไซน์เป็นทรงไทยดีไซน์เป็นทรงโมเดิร์นดีไซน์เป็นหลังคาแบนหรือเป็นแบบแค่ข้อกตั้งขึ้นมาก็ได้ป้อมยามเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ได้สิ่งที่สำคัญคือเราจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกถึงสำคัญตรงยามไงป้อมนี่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ชำนาญแล้วป้อมยามไม่ต้องมีก็ได้ตัวยามก็เดินตัวตรายแถวนั้นซ้ายบ้างขวาบ้างไม่ต้องมีป้อมก็ได้ถ้าชำนาญแล้วนะ

สตินี้เครื่องมือ10อย่างจะใช้อะไรก็ได้พอเราตั้งสติไว้คือจุดสังเกตพอเริ่มมีกำลังมากขึ้นท่านผู้ฟังสังเกตเห็นดูแล้วอย่างที่สองจะสามารถแยกแยะได้ในสติปัฏฐาน4ประการใช่ปะในข้อที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาเราจะเริ่มแยกแยะได้ท่านผู้ฟังสังเกตดูเฉยไม่ตามไปสติเรามีพลังใช่ไหมเพราะว่าจิตเราไปจดจ่ออยู่จดจ่ออยู่แล้วสติมีพลังมันจะเริ่มแยกแยะนี่คือประการที่สองแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คือวิญญาณในการรับรู้นะนี่คือเสียงนะนี่คือใจนะนี่คือสตินะมันไม่เหมือนกันแยกแยะได้ว่าในช่องทางใจของเรานั้นมีอะไรอะไรเพราะว่าเหมือนเสียงนี่แหละรสอาหารนี่แหละรสได้ยินรสได้ลิ้มรสมันไม่ได้มีเสียงเดียวมันไม่ได้มีรสเดียวหมายถึงเสียงที่เราได้ยินมันไม่ได้มีความถี่เดียวดนตรีที่ฟังนี่มีทั้งเสียงร้องเสียงเบสเสียงกีตาร์โอ้แต่ฟังหมอลำก็เสียงแคนเสียงตะโพนเสียงระนาดโอ้โอ้แต่ฟังซิมโฟนีมันก็จะเป็นเสียงไวโอลินเสียงเชลโลเสียงฮาร์ปเสียงลูดมันหลายเสียงมันมาอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละเข้าหูเราเนี่ยแหละรสอาหารล่ะคุณกินส้มตำคุณกินแกงฮังเลคุณจะกินผัดสะตอมันไม่ได้จะมีรสเค็มอย่างเดียวมันก็มีรสหวานมีรสเผ็ดมีรสเปรี้ยวแทรกอยู่ในนั้นตลอดอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะนี่เราตั้งสติอยู่สังเกตดูยาตามไปมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นไม่ต่างอะไรกันกับในช่องทางใจของเราที่มันมีหลายอย่างมีหลายหลายอย่างมีวิญญาณการรับรู้วาบขึ้นวาบขึ้นมีความคิดนึกธรรมารมณ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีจิตที่เข้าไปก้าวลงในสิ่งต่างๆมันจะไปเกลือกลั่วนะมันจะไปเกาะมันจะไปจับไว้ลักษณะจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีความคิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมากมายหลายอย่างเราแยกแยะออกเหมือนคนเข้าคนออกนี่แหละหลายคนใช่ไหมล่ะคุณจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นพนักงานนี่เป็นคนขายของนี่เป็นคนขายลอตเตอรี่นี่เป็นคนที่จะมาส่งของอันนี้เป็นโจรคุณต้องแยกแยะออกให้ได้ไงแยกแยะออกด้วยการสังเกตแล้วเอาคราวนี้มาจัดระเบียบละประการที่สามจึงมีการแยกตัวแยกตัวออกแยกตัวออกในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate เหมือนเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์ผู้ที่เล่นอยู่ในละครในหนังในภาพยนตร์นั้นน่ะโอ้โหดีเล่นดีมากเรารู้สึกอินไปด้วยเรารู้สึกว่าโอ้เราเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์นั้นด้วยนี่คือระดับที่หนึ่งที่ว่าเรารู้สึก engage อยู่ข้างในเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันโซเชียลมีเดียในนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้แบบเกิดอารมณ์ร่วมเวลาคุณรูดดู TikTok นี่เวลาคุณรูดดู Facebook Timeline นี่รูดขึ้นรูดขึ้นเนี่ยมันหยุดยากนะบางทีผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วนะ2ชั่วโมงนะบางคนนะเอ้าทำไมเรารู้สึกว่าอารมณ์ร่วมไปอย่างงี้เขาเรียกว่า engagement ไงมันจะทำให้เราถูกดูดเข้าไปนี่คือการรวมตัวการที่ว่าเราต้องไปคล้องแวะกับมันซึ่งตรงกันข้ามกันกับการแยกตัวคือ disassociate สิ่งต่างๆพยายามดึงเราเข้าไปให้เพลินเข้าไปในสิ่งนั้นให้เราเข้าไปร่วมกันกับสิ่งนั้นให้เรา engage ในสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกอารมณ์ร่วมแต่สติไงทุกฝั่งประการที่3ตรงนี้จะมีลักษณะที่แยกตัวออกแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็เห็นแยกตัวออกมาโหเราเป็นคนดูนั่นคือในหนังในภาพยนตร์เขาเล่นแยกตัวมาอีกโหนั่นเป็นคนฉายหนังคือถ้าเราอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็จะมีตัวเราที่นั่งดูภาพยนตร์อยู่มีตัวละครที่เขาเล่นกันอยู่บนแผ่นหนังมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังหนึ่งเขาฉายภาพมา
ตัวเราแยกออกไ

มาอีกเห็นคนดูดูหนังอยู่เห็นคนเล่นเล่นอยู่ในจอภาพยนตร์เห็นคนฉายฉายหนังอยู่ด้วยเอาแยกออกมาอีกแยกออกมาเห็นทั้งโรงหนังว่าโอ้มันมีคนนี้ดูคนนั้นแล้วก็ดูคนโน้นอยู่นี่คือลักษณะที่แยกตัวออกแยกตัวออกตรงกันข้ามเป็นกับการที่จะเข้าไปเกลือกลั่ว engage เผลอเพลินไปในสิ่งนั้น3อย่างแล้วต้องอยู่ในช็อตเดียวกันในระหว่างพอเราแบบว่าแค่สังเกตดูการแยกแยะเป็นกระบวนการขึ้นมาทันทีเราแค่สังเกตดูการแยกตัวมันเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าจังหวะที่ว่ามันดึงกันอยู่นะสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าพอไม่ได้กลิ่นซากศพเชือกตึงละสอนได้รับแรงดึงละนี่มันเริ่มแยกตัวทันทีเหมือนกับว่าเวลาที่เราตั้งจิตไว้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆหรือลมหายใจอะไรก็ตามระลึกถึงสิ่งเนี้ยระลึกถึงสิ่งดีๆนะความระลึกได้นั้นคือสัมมาสติใช่ปะเราก็จะได้ยินเสียงมีความคิดอดีตบ้างเนี่ยจะเชือกตึงขึ้นละสุนัขบ้านดึงละลิงดึงละเราแค่สังเกตดูเราไม่ตามไปพอเราไม่ตามไปเราแค่สังเกตดูมันแยกกันทันทีตรงกันข้ามนะสมมติเราค่อยๆคล้อยไปเสียงอะไรนะโอ้เขาทำมานี่หรอแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปมันเริ่มแล้วใช่ไหมคือจิตเราเอาเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นความคิดนึกอันนี้ต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกเราเอาจิตเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังไงเชือกก็จะเริ่มเปื่อยออกเปื่อยออกเสาก็จะเริ่มเอียงกระเทเล่กระเทเล่เอาใหม่เอาใหม่เราตั้งจิตของเราไว้อยู่กับธัมโมหรือจะเป็นพุทโธหรือจะเป็นลมหายใจอะไรก็ตามแต่ดังนั้นน่ะระลึกถึงไว้ความระลึกได้นั่นคือสติใช่ป่ะสังเกตดูเฉยๆสังเกตดูเฉยมันก็เริ่มแยกตัวแล้วไงแยกแยะได้ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรการแยกตัวมันจึงอยู่ตรงนั้นทันทีนี่เป็นลักษณะที่สามของสติที่มีในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละเรามีการสังเกตมีการแยกแยะมีการแยกตัวสามอย่างเหล่านี้แล้วเราจะมีทางเลือกนะแทนที่ว่าเราจะคิดว่าไอ้ความคิดเนี่ยเป็นตัวฉันสิ่งอารมณ์เนี่ยเป็นตัวฉันเป็นของฉันเราจะเริ่มแยกแยะได้แล้วแยกตัวได้แล้วว่าอ๋อฉันเนี่ยไปคิดนะความคิดก็อันหนึ่งตัวฉันก็อันหนึ่งความรู้สึกโกรธก็อันหนึ่งตัวฉันก็อีกอันหนึ่งคนละอย่างกันคนละอย่างคนละส่วนเริ่มแยกแยะใช่ป่ะแยกตัวแล้วใช่ป่ะเราก็จะเลือกได้ว่าเออเราจะเอาความคิดไหนอ่ะในบรรดาหลายความคิดนี้เราจะเอาอารมณ์ไหนล่ะในบรรดาหลายอารมณ์นี้เราจะตอบสนองสิ่งนี้ไปยังไงล่ะในเรื่องกับที่เกิดขึ้นนี้เราจะมีทางเลือกได้แล้วเราก็เลือกได้หลายอย่างด้วยยกตัวอย่างนะสมมติคนขับรถปาดหน้านี่เอี๊ยดอัดโถมันนี่ทำไมพ่อแม่เขาสอนมาป่ะเนี่ยไอ้ขับรถอย่างงี้ฮะเอาถูกขับรถปาดหน้าเอาก็ว่ากันไปถ้าเผลอสติใช่ป่ะอารมณ์ละผ่านอะไรผ่านทางตาผ่านทางผัสสะผ่านทางหูหลายอย่างเข้ามาสู่ใจแล้วเหล่าเนี้ยเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจใช่ป่ะสติเราตั้งขึ้นใช่มั้ยสังเกตดูเฉยใช่ป่ะอารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์นี้เกิดขึ้นนี่แต่ปกติคนที่ไม่มีสติปุ๊บก็จะรู้สึกเลยว่านี่ฉันโกรธแล้วความคิดนี่คือของฉันอารมณ์นี่คือฉันโกรธแล้วจะทำยังไงจิตมันก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่มีไงโกรธทำไงเราปรุงแต่งทางวาจาก็ด่าปรุงแต่งทางความคิดก็คิดถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมเขาสอนมากันอย่างนี้ปรุงแต่งไปตามความคิดถึงแบบโอ้ยทำไมเขาจะแบบนั่นแหละมันไม่ดีนะหรือบางทีถึงกับลงมือลงไม้ชูนิ้วกลางขึ้นหยิบปืนออกมาก็นี่แล้วลงข่าวอยู่ทุกวันทุกวันคนหัวร้อนนี่ก็เพราะว่าเผลอสติเอาใหม่เบรกมันจึงอยู่ที่ขาก็จึงเรียกเป็นอุเบกขาไงเบรกจิตเอาไว้ตั้งสติดูตั้งสติดูแล้วปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่คือกระบวนการนะเอาช้าๆไปทีละเฟรมไปทีละเฟรม
พอมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วในกรณีนี้คือคนขับรถปาดหน้าเรามันก็จะมีความรู้สึกอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วทำไงเอาจิตฉันอยู่กับลมหายใจจิตฉันอยู่กับพุทโธสังเกตเห็นแต่ว่าไม่ได้ไปกลึกกลั้วในสิ่งนั้นสังเกตแล้วใช่ป่ะ1 2แยกแยะได้ว่าอ๋อจิตก็อันหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็อย่างหนึ่ง3คือแยกตัวออกใช่ป่ะจิตก็ไม่ได้ไปกลึกกลั้วในอารมณ์นั้นไงมีความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ไม่ไปกลึกกลั้วเสวยให้สิ่งนั้นมามีอำนาจเหนือจิตแยกตัวออกได้พอแยกตัวออกได้เราก็เห็นสิ่งต่างๆจิตนั้นจึงสามารถที่จะเลือกได้ไงว่าจะตอบสนองยังไงตอบสนองว่าก็อดทนเอาก็ได้นะอันนี้คือตอบสนองทางใจตอบสนองว่าก็ละมันละกันอารมณ์เนี่ยประหารหน้าออกละออกประหารออกหรือจะตอบสนองว่าก็แผ่เมตตาเอานี่คือตอบสนองทางใจนะเอามีความโกรธเกิดขึ้นก็ระงับได้ด้วยเมตตาได้หลายอย่างอุเบกขาเมตตาอดทนได้อย่างน้อย3อย่างละมีทางเลือกละมีแค่ช่องทางใจนะช่องทางวาจาก็ยังพูดได้จะตอบสนองไปแบบเงียบๆก็ได้ช่องทางกายจะตอบสนองไปแบบยิ้มๆก็ได้หรือจะพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดีดีให้เลยนี่คือช่องทางวาจาพูดออกไปมือก็แบบโบกให้เขาเลยให้เขาเข้าเลยให้เลยช่องทางกายจะตอบสนองไปอย่างนี้ก็ได้หรือจะให้กล้วยก็ได้เอ้าทางกายนี่มีอะไรแบ่งปันให้เขาก็ให้ไปเลยตอบสนองได้หลายอย่างตามช่องทางกายวาจาใจนั่นคือทางเลือกให้ท่านฟังคนที่มีสติแล้วจะมีองค์ประกอบอันที่4นี้ด้วยว่าจิตของเขาจะมีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองแบบไหนแบบไหนเลือกตอบสนองแบบไหนยังไงก็ได้ทำให้ประการที่5นั้นรวมสิ่งนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าการระลึกได้ที่ว่าเราจะเลือกคิดแบบไหนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราจะฝึกสติให้มีพลังเพิ่มขึ้นที่ไล่เรียงพูดมาตลอดรายการนี่มันมาพีคตรงนี้ฟังให้ดีสมมติเราตั้งความคิดในที่นี้คือธรรมโมใช่ป่ะคุณตั้งธรรมโมแล้วมันไปต่างอะไรขั้นกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป็นความคิดเหมือนกันนะใช่ป่ะล่ะความคิดเหล่านั้นมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเหมือนกันนะก็ไม่ต่างอะไรกับธรรมโมที่ก็มีอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์กรรมฐานอารมณ์ฐานที่ตั้งแห่งจิตอารมณ์ในการที่จะหลีกออกจากกามมันก็มากับธรรมโมเป็นเรื่องธรรมะมากับพุทโธด้วยมากับลมหายใจด้วยเป็นเรื่องธรรมะทีนี้ความคิดที่มันไม่ดีมันก็มีถ้าเราไปคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ปะมันก็เป็นการมิจฉาสติเราคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าอารมณ์นั้นมันก็จะมาครอบงำจิตของเราแล้วทีนี้เรามาพิจารณาดูนะเวลาที่เราฝึกพิจารณากายนี่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ประการคิดไปเนี่ยคิดคือด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันก็เป็นการพิจารณาใช่ไหมล่ะตรงนั้นไม่มีธรรมโมนะบางคนก็ไม่เห็นลมหายใจด้วยเราก็จะมาคิดพุทโธอะไรไม่มีคิดจ่ออยู่กับกายม้างกายออกแยกเป็นส่วนๆกระดูกตรงนี้ตั้งขึ้นเป็นโครงพิจารณาไปเนี่ยไอ้ความคิดแบบนั้นมันก็ไม่มีธรรมโมไม่ได้มีพุทโธไม่ได้มีลมหายใจนะแต่คิดแบบเนี้ยมันเป็นการเห็นกายในกายเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นกุศลธรรมได้ทำไมนะเพราะมันทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดความรู้ยิ่งรู้พร้อมไงคิดแบบนี้คิดไปในเรื่องกายที่เป็นของปฏิกูลทำไมความคิดแบบนี้คิดได้โดยที่ไม่ได้ต้องมีธรรมโมพุทโธหรืออะไรตั้งขึ้นมาเลยก็เป็นความคิดไงคือแบบคิดพิจารณาเลยน่ะคิดแบบเนี้ยเป็นสติเพราะมาระลึกถึงอยู่กับสิ่งดีๆใช่ป่ะล่ะเอาแล้วพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะพูดเรื่องไม่ดีของพระเทวทัตหรือเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้
บางทีมันก็ปรารภความไม่ดีท่านก็ต้องคิดสิ่งที่มันไม่ดีก่อนนะดิ

ช่ปะล่ะต้องคิดได้มันถึงจะพูดได้คนเราไม่ต้องมีความคิดนึกปรุงแต่งเป็นสัญญาที่อยู่ในใจแล้วจึงออกมาเป็นวจีสังขารได้จึงออกมาเป็นคำพูดได้พระพุทธเจ้าจะพูดเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นคำพูดออกมาท่านก็ต้องคิดอยู่ก่อนในใจแล้วทำไมเวลาที่ท่านคิดเรื่องความไม่ดีของพระเทวทัตในชาติก่อนๆเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังไอ้ความคิดนั้นแล้วทำไมถึงจะไม่เป็นมิจฉาสติได้ยังไงตรงนี้ไงท่านฟังว่าถ้าเรามีสติแล้วนะความคิดนึกเนี่ยมันอะไรก็ได้ไงถ้าเรามีสติแล้วนะคุณจะคิดเรื่องงานก็ได้นะถ้าเรามีสติแล้วนะเราใคร่ครวญสิ่งใดเนี่ยสตินี่มันจะรักษาจิตของเราเอาไว้ไงจะคิดเรื่องไม่ดีโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่คิดหรอกแต่ถ้าจะปรุงแต่งเรื่องไม่ดีคิดขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างว่าจะเล่าให้จุดนั้นจุดนี้ฟังได้อยู่นะมันไม่เหมือนกันไงทุกฝั่งไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามีสติไหมสติไม่ใช่ธรรมโมนะหมายถึงว่าไม่ใช่คำว่าธรรมโมไม่ใช่คำว่าพุทโธไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจพุทโธอนุสติเป็นแค่เครื่องมือให้เกิดสติเฉยๆไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่พอสติเกิดขึ้นแล้วมีความระลึกแล้วรักษาจิตแล้วจิตที่มีการรักษานั้นน่ะจะปรุงแต่งอะไรออกมาก็ได้ปรุงแต่งคำพูดออกมาก็เป็นสัมมาวาจาปรุงแต่งการกระทำทางกายมือไม้ขยับเอาไปก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะจะปรุงแต่งความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะแม้แต่จะพูดเรื่องที่เป็นตัวอย่างว่าพูดไม่ดีมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีท่านก็อธิบายเรื่องอโกสะวัตถุว่าใช้คำนี้นะด่าอย่างงี้นะเป็นแพะเป็นหมูเป็นหมาอย่างงี้เอ้าท่านก็พูดอยู่นั้นน่ะวจีสังขารใช่ป่ะมโนสังขารใช่ป่ะแต่การปรุงแต่งนั้นประกอบด้วยสติสิ่งที่ปรุงแต่งออกมามันจึงไม่ได้จะมามีอำนาจเหนือจิตไงความคิดอย่างที่เราคิดเรื่องกระดูคิดเรื่องความเป็นปฏิกูลเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆการคิดเรื่องนั้นมันมีสติมาอยู่ด้วยสตินั้นรักษาจิตด้วยเพราะนั่นคือธรรมชาติของความคิดในลักษณะที่ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานหน่ายคลายกำหนัดแต่ถ้าเป็นความคิดเรื่องอื่นๆที่โดยปกติแล้วบางทีมันจะให้เกิดความกำหนัดอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องความสะดวกสบายความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขุมารชาติกามเนี่ยโอ้โหมันเลิศหรูอลังการยังไงปราสาทนี่มีสระบัวเขาทำเอาไว้อยู่ที่หน้าต่างทุกบานอาหารการรับประทานอธิบายละเอียดละออมันช่างเลิศหรูอลังการหรืออธิบายเรื่องนรกเนี่ยโถมันน่ากลัวมันน่าขยะแขยงมันไม่น่าพอใจเล่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นนี่ด้วยจิตที่มีสติไงมีสติแล้วจิตมันจะไม่ไปกลึกกลั้วในอารมณ์นั้นๆเราเลือกได้เลยดูฟังเราจะคิดอะไรก็ได้นะคุณจะคิดเรื่องงานด้วยสติเลยไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องการงานเหรอเดี๋ยวก่อนตั้งสติขึ้นมาก่อนจ้าให้มี5ลักษณะนี้มีการสังเกตมีการแยกแยะมีการแยกตัวเราเลือกได้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ไปกลัวกลัวในสิ่งไม่ดีมีพลังสติตั้งเอาไว้ห่อหุ้มจิตรักษาจิตไว้เอาเรื่องงานมาเรื่องงานมีปัญหาหรอมีปัญหาอะไรตั้งสติไว้โยนมันลงไปโยนลงไปในสมาธินี่แหละเอาจิตเข้าไปสู้เลยสามารถที่จะตรีตรึกเรื่องใดก็ตรีตรึกได้สามารถที่จะดำริเรื่องใดก็ดำริได้และเวลาที่ไม่ต้องการตรีตรึกหรือไม่ต้องการดำริเรื่องใดก็สามารถที่จะไม่ดำริไม่ตรีตรึกในเรื่องนั้นๆได้ท่านบอกว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตในกลองแห่งความคิดทั้งหลายเราจะเลือกคิดได้เลยว่าเรื่องไหนที่ต้องการคิดก็คิดได้เรื่องไหนที่ไม่ต้องการคิดก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นก็ได้และที่สำคัญประการต่อมาก็คือเวลาเราเป็นแผลตรงไหนต้องใส่ยาลงไปตรงนั้นนะคือถ้าเราเป็นแผลที่ตาตุ่มนี่

ไปใส่ยาที่ศอกหรือที่เขามันจะไปหายได้ไงเรามีความยึดถือตรงไหนมันจะตัดความยึดถือได้มันต้องตัดตรงนั้นนะเรามีทุกตรงไหนจะละทุกได้มันต้องละตรงนั้นนะมีปัญหาตรงไหนยึดถือตรงไหนเอาจิตจ่อดูโยนลงไปเลยพุ่งไปเลยมันต้องกล้านะการกล้าเผชิญหน้านี่คือความเพียรความเพียรเนี่ยแปลว่าความกล้าความเพียรนี่คือการทำจริงแน่ๆจริงจิตเรามีสติแล้วนะคงมีกำลังนะคือไม่ใช่ว่าเผชิญหน้าแบบกล้าบ้าบินแต่กล้านี่ต้องมีเครื่องมือไปด้วยจะเผชิญหน้าจะสู้กับอะไรอย่าโง่มือเปล่าไปเราเอามีดไปด้วยมีดของเราต้องคมมีดเราต้องเล่มใหญ่มีดที่คมหมายถึงปัญญาเล่มใหญ่เนี่ยหมายถึงสมาธิด้วยสติตั้งไว้มีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยมันรวมกันอยู่ในนี่แหละพระมรรคแปดนะไปเลยมีปัญหาตรงไหนจ่อลงไปจี้ลงไปพุ่งลงไปแทงมันลงไปจิ้มมันลงไปพูดง่ายๆคือใส่ยาลงไปใส่ยาลงไปดูซิมันจะแก้ยังไงอย่างน้อยบางทีมันแก้อะไรไม่ได้นะแต่มันจะเบามันจะแบบมันไม่ใช่อะไรนะเรื่องนั้นนะเราพิจารณาดูคือบางทีมันมีโซลูชันมีทางออกแบบนี้อย่าเพิ่งเพลินพอใจนะยินดีพอใจเดี๋ยวสมาธิเสื่อมเผลอสติได้ตั้งสติให้ดีคือบางทีเรามีปัญหาอะไรแล้วเราคิดหาทางแก้ได้ด้วยสมาธิโอ้ดีใจดีใจสมาธิเสื่อมทันทีเผลอสติทันทีเพราะความดีใจความยินดีความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานอาวุธบ้างเสื้อเกราะบ้างของเราหลุดมือแล้วเอาใหม่อย่าเผลออย่าเพลินอย่าไปยินดีพอใจในสิ่งต่างๆตั้งสติไว้ให้ดีเพราะมันต่อไปอีกคือสมาธิสติปัญญาทั้งฝั่งมันไม่ได้ว่าเอาแก้ปัญหาแบบการงานครอบครัวเงินทองคือมันแก้ได้แน่นอนอันนี้มันเบสิกแล้วมีโซลูชันมีอะไรออกมามันจะมีความคิดดีๆที่จะมันจะแจ่มใสบางทีนะมีแผนการทางธุรกิจอิงคนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการออกแบบนั่นนี่นู่นเอาเถอะว่ามันจะวิจิตพิสดารบุ้มบัมบุ้มบัมขึ้นมาเลยล่ะมันไม่ใช่แค่นั้นเอาแค่นั้นมันน้อยไปท่านผู้ฟังต่อไปอีกเพราะว่าแผลเนี่ยมันลึกพิษของมันเนี่ยมันซึมอยู่ข้างในมันเป็นพิษอยู่ข้างในต่อไปอีกดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราพิจารณาดูให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีอะไรให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตนพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆที่เรารับรู้รับทราบสติมันต้องมีปัญญามาด้วยสติทำให้เกิดสมาธิเราจะต้องประกอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นตามลักษณะของความเกิดขึ้นความดับไปปัญญามันไม่ได้จะอยู่ๆเกิดขึ้นเองนะทุกฝังมันต้องมีการน้อมจิตไปน้อมจิตไปเพื่อปัญญาน้อมจิตไปให้เห็นตามความเป็นจริงคือคิดเอานะคือคนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันนิ่งอยู่ไงนิ่งๆนิ่งๆ สบายเย็นนุ่มนวลสว่างเราไม่เอาแค่นั้นเอาจิตที่สบายเย็นนุ่มนวลสว่างนั่นแหละน้อมไปในการพิจารณานั่นคือคิดคิดด้วยจิตที่สงบคือการพิจารณาโยนิโสมนสิการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าแม้จิตนี้ของเรานั้นนั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ว่ามีการปรุงแต่งจะไม่เห็นเวทนาในเวทนาจิตที่ว่ามีความสงบลงมีการปรุงแต่งของจิตระงับเห็นจิตในจิตต่อไปอีกโอ้จิตนี้ไม่เที่ยงนะจะไปเที่ยงได้ไงก็เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ไงเดี๋ยวปรุงแต่งบ้างเดี๋ยวสงบบ้างเดี๋ยวเป็นความคิดนึกบ้างเดี๋ยวไปก้าวลงสิ่งนั้นบ้างจิตที่มีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ง่ายหรือได้ยากได้ยากนะเ

0: ิ่งที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยั่นนะหรือว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเปล่าควรหรือหนอที่เราจะเห็นจิตนั้นนั่นแหละว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรใช่ปะไม่ควรสิ่งไหนที่เราไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเราควรจะทำยังไงกับสิ่งนั้นละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียละความยึดถือในจิตว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเอาถ้าจิตไม่ใช่ของเราแล้วจิตเป็นของใครจิตเป็นของหลวงเฉยจิตเป็นของปลอมจิตเป็นของที่บอกว่าอุปโลกขึ้นมาในครั้งที่มันก้าวลงไปเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยนะแต่ตัวเราของเราจริงๆเนี่ยไม่มีเอาแล้วเราจะอยู่กับอะไรเราอยู่กับสติเราอยู่กับปัญญาเอาปัญญาข้อนี้ให้อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนนั่นเองทุกฝั่งเพิ่มพลังสติเพิ่มพลังปัญญาของเรารักษาพลังสติรักษาพลังปัญญานี้ไว้ให้ดีและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทโดยจะใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และงบประมาณแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยการขยายลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและหน้าแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองรพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือถึงใต้จนถึงชายทะเลอ่าวไทยบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง6ปีโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 298,250 ไร่และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ถึง17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการปกครองกำชับ878อำเภอเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เตรียมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
6: ายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับฝ่ายปกครองและนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนกรณีไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและไม่ปล่อยให้ผู้พักอาศัยจริงตกหล่นจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเน้นย้ำอำเภอพึ่งได้ต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเจ จากข้อมูลการสำรวจถึงวันที่13กันยายน2569เวลา18นาฬิกาพบว่ามีการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศแล้ว 318,138 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั้งหมดกว่า29ล้านหลังคาเรือนครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 271,240 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 46,898 หลังคาเรือนชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มการใช้ปากกาฉีดลดน้ำหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษการขายต้องมีใบสั่งแพทย์โดยมีผลวันนี้
7: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist ชนิดฉีดหรือที่ประชาชนรู้จักในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามการกระจายยาเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางยาพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าค่ะเราพบกันกับวันอังคารที่15กันยายน2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะอ่ะวันนี้เรา2คนนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
0: น้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้สำหรับเรื่องราวแล้วก็ฝนก็ยังคงชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่เมื่อวานช่วงตอนเย็นจนถึงเช้านี้มาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาฉบับแรกตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20กันยายน2569นี้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือจะสลับแบบนี้ตลอดเลยคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าประกาศเนี่ยผ่านไปแค่1วันถัดมาก็มีประกาศฉบับใหม่ออกมาเรื่องฝนตกหนักนะคะดังนั้นช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆระมัดระวังในการเดินทางด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวจะมีประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆก็ยังคงต้องไล่เรียงกันต่อไปแล้วก็เรื่องเมื่อวานนี้ที่หลายคนตามติดกันนะก็คือเรื่องของกกต.ที
0: ่
1: มีเรื่องที่มีการประชุมกันแล้วก็ว่าในเรื่องของการชี้ขาดคดีหัวสว.นะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันสำหรับในวันนี้ไปกันที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานค่ะในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้านของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร

0: ตอนท่านกล่าวนะครับว่าจะเตรียมนำไม้จันหอมไปใช้ในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ซึ่งอยู่ระหว่างการนำร่างแบบขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยร่างแบบของพระโกฏจันทร์นั้นเป็นทรงแปดเหลี่ยมตามจารีตประเพณีประดับพระนามาภิไธยเช่นเดียวกับพระศพเช่นเดียวกับพระหีบพระศพค่ะซึ่งจัดสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับลวดลายฉลุพร้อมกันนี้กรมศิลปากรได้นำร่างแบบพระเมรุมาตรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยใช้โครงสร้างพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่มีการปรับรายละเอียดของฉัตรหน้าบันพระกิจกาธานพระเต่าโดยการดำเนินการจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัว สมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ค่ะจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนค่ะทางด้านนายภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะท่านก็เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ค่ะโดยสั่งให้ศาลขออภัยค่ะโดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายนะคะหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พุทธศักราช2567ค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะส่งพยานหลักฐานแล้วก็รายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศนะคะโดยสำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้านะคะผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน26รายค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36คนนะคะแล้วก็บุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561นะคะอย่างเช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแล้วก็ประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงนะคะการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานความตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะกกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันค่ะซึ่งถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและถ้าหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงนะคะจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนค่ะหรือถ้าหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือกกต.เมื่อวานนี้นะคะเรามาดูกันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาได้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกแถลงการยืนยันค่ะว่าไม่มีการปฏิบัติการปรับปรามการทุจริตวัดนะคะไปยังวัดในพื้นที่ภาคกลางนะย้ำกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้มีการออกแถลงการกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อ ื่อสิ่งหรือว่าส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลแล้วก็เฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาและย้ำนะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังนะตามความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันค่ะว่าไม่มีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางแต่โดยเฉพาะนะคะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการต่างๆทั้งการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุฐานข้อมูลวัดฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและศาสนาสมบัติกลางฐานข้อมูลนิตยพัฒน์นะหรือว่าฐานข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็มติของมหาเถรสมาคมและฐานข้อมูลด้านการศึกษาของสงฆ์ด้วยเช่นกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของพระกับเงินบริจาคต่างๆเนี่ยมีปัญหาแล้วก็มีข่าวกันตลอดเลยนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบบัญชีรับจ่ายนะคะทั้งรายรับรายจ่ายวัดเพื่อจะคาดหวังว่าจะป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นพุทธศาสนิกชนค่ะการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยท่านก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้การจัดทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือนะคะท่านก็สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นนะคะมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปซึ่งก็ดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปและสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอิโดเนชั่นตอนนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดนะคะก็สักประมาณ 95% นะคะส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมค่ะท่านรองนายกยังเปิดเผยแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรับทำบัญชีจ่ายนะคะบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานปปง.ปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าหากพบความผิดปกตินะคะก็เพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนค่ะ
0: ค่ะอีกด้านหนึ่งนะครับประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาเตือนนะครับเรื่องของการให้หยุดทำคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีเสรีภาพมีขอบเขตอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายค่ะโดยเรื่องนี้นางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาเตือนสังคมนะคะถึงกรณีการนำกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เนี่ยไปแต่งกายเลียนแบบดัดแปลงหรือว่าสร้างคอนเทนต์ในลักษณะของสองแง่สองงามแล้วก็ลามกเนี่ยรวมถึงการแสดงบนเวทีเพื่อเรียกยอดไลค์หรือว่ายอดแชร์โดยระบุเขาว่าการกระทำดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนพร้อมขอให้สังคมนั้นแยกแยะระหว่างการตรวจสอบผู้กระทำผิดกับการนำศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงทั้งนี้ค่ะย้ำค่ะว่าเสถียรภาพในการแสดงออกนั้นมีขอบเขตการอ้างว่าเป็นเพียงเรื่องตลกนั้นไม่ได้ทำให้พ้นจากความรับผิดทางกฎหมายโดยพฤติกรรมดังกล่าวนั้นอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่208กรณีแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์มาตราที่206กรณีเหยียดหยามศาสนาและมาตราที่388กรณีแสดงลามกต่อสาธารณกำนันจึงขอความร่วมมือประชาชนและก็ผู้ที่ผลิตสื่อหากพบพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวนั้นขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: เรื่องการรับมือสื่อแล้วก็ป้องกันในเรื่องการที่จะถูกหลอกต่างๆนะคะการส่งข้อมูลต่างๆด้วยการที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ให้ความสำคัญที่จะดูแลพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกันค่ะท่านสุภจีแล้วก็ท่านสุภมาศนะคะท่านสุภจีก็นำกปช.วางระบบสื่อสารภาครัฐใหม่ท่านสุภมาศก็หนุนเชื่อมส่วนกลางแล้วก็76จังหวัดผลักดันการสื่อสาร2ทางหรือว่า two way communication ส่งข้อมูลถึงพื้นที่สะท้อนเสียงประชาชนกลับสู่ภาครัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะรองประธานกปช.ก็ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1นะคะประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการกปช.นะคะพร้อมด้วยกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อเดินหน้าปรับกลไกประชาสัมพันธ์ของประเทศให้ทันต่อโลกให้ทันต่อสื่อแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีการวางกรอบการสื่อสารภาครัฐ4ด้านสำหรับปี2570ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางกับ76จังหวัดพร้อมเปิดมุมมองจากภายนอกแล้วก็ไฟเขียวทบทวนระเบียบของกปช.ครั้งใหญ่คือหลังจากใช้มากว่า16ปีค่ะการประชุมครั้งนี้วางเป้าหมายยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐนะคะจากการส่งข้อมูลไปสู่การสื่อสารแบบ2ทางนะคะเรียกว่า two way communication ที่ไม่เป็นเพียงแค่สื่อสารนโยบายให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจแต่ว่าต้องมีกลไกรับฟังข้อมูลความต้องการและปัญหาจากแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อนำกลับมาประกอบการกำหนดนโยบายแล้วก็ปรับการทำงานของภาครัฐให้ตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเดินหน้าปรับกลไกการทำงานของกปช.ผ่านคณะอนุกรรมการ5คณะด้วยกันครอบคลุมการจัดทำนโยบายแล้วก็แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของกลไกการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดโดยที่ประชุมนะคะเห็นชอบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกำหนดแนวทางสำหรับปีงบประมาณ2570ด้วยซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการรับมือข่าวปลอมและการสื่อสารในภาวะวิกฤตควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทัน AI เทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะขณะเดียวกันกปช.ก็ปรับการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ6คนให้หลากหลายรอบด้านนะคะครอบคลุมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมสื่อสารมวลชนการบริหารงานประชาสัมพันธ์นักวิชาการสื่อสารมวลชนการสื่อสารเพื่อสังคมตลอดจนสื่อออนไลน์สื่อใหม่แล้วก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะมาช่วยขับเคลื่อนงานเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะคะมาช่วยกันปรับการสื่อสารให้ใช้ภาษาง่ายๆนะคะที่เข้าถึงง่ายให้เข้าถึงประชาชนนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติสำคัญค่ะในการปรับกติกาให้ทันโลกสื่อโดยเห็นชอบให้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2553คือใช้มากว่า16ปีนะคะซึ่งก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างราชการเทคโนโลยีรูปแบบการสื่อสารพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารและกระบวนการจัดทำแผนภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะในฐานะฝ่ายเลขานุการกปช.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบดังกล่าวแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมครั้งถัดไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยโดยเมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครก็แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบและก็กำกับดูแลการประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะโดยระหว่างรอข้อกำหนดที่จะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนโยบายและการประกอบกับกิจการ Data Center ของทางกทม.ก็ได้เดินหน้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะด้านของอาคารผังเมืองสาธารณสุขและความปลอดภัยโดยในด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุค่ะว่าการกำกับดูแล Data Center เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งการประปานครหลวงดูแลทั้งด้านของน้ำการไฟฟ้านครหลวงดูแลทั้งด้านไฟฟ้าขณะที่กรมขณะที่การควบคุมทางด้านของน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจของพลังงานส่วนกรุงเทพมหานครนั้นก็รับผิดชอบด้านหลักด้านการก่อสร้างและการใช้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและก็สาธารณสุขจากการสำรวจก็พบค่ะว่าปัจจุบันนั้นกรุงเทพมหานครมี Data Center ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร43แห่งทั้งหน่วยงานราชการธนาคารรัฐวิสาหกิจและ

0: ภาคเอกชนส่วน data center แบบstand alone ก็มีอยู่6แห่งด้วยกันโดยเปิดดำเนินการมาแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก3แห่งซึ่งในส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางกรุงเทพมหานครได้ชะลอการออกใบอนุญาตไว้ระหว่างรอความชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่สำหรับ data center ที่อยู่ภายในอาคาร43แห่งนั้นส่วนใหญ่เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามอาคารและหลายแห่งนั้นเปิดดำเนินการมาแล้วโดยการใช้ไฟฟ้าของแต่ละแห่งนั้นไม่เกิน2เมกะขณะที่การใช้น้ำมันของ43แห่งก็ไม่พบการสะสมในปริมาณที่เกิน 15,000 ลิตรและจากการตรวจสอบสถานประกอบการ12แห่งที่มีการเก็บรักษาน้ำมันก็พบนะครับว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีปริมาณน้ำมันที่ไม่สูงซึ่งทางของท่านผู้ว่ากทม.ก็ย้ำนะครับว่า data center ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังถือเป็นขนาดเล็กค่ะเมื่อเทียบกับ data center ขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดพร้อมยืนยันกับว่ากทม.นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ค่ะได้สั่งการให้ทางสำนักงานเขตนั้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ43แห่งว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่เบื้องต้นยังไม่พบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกทม.ก็ได้มีการจัดทำเช็คลิสต์ด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานเบื้องต้นทั้งโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงอาคารการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำและก็การครอบครองน้ำมันค่ะรวมถึงการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดตรวจมลพิษทางน้ำเดือนละครั้งเพื่อตรวจสอบการปล่อยของเสียสารพิษขณะที่ด้านมลพิษทางอากาศกำหนดให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบเรียลไทม์ทั้งฝุ่น PM 10และ PM 2.5 ค่ะเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: พี่สมบูรณ์บอกว่าข่าวยามเช้าก็เหมือนอาหารว่างยามเช้าค่ะบอกว่าฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็เปิดมือถือทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

และบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างก็ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่เคยจัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดแล้วทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1213และณจุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วครับเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นี้เป็นวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้มีมติเห็นชอบจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงนายอำเภอทั้ง878อำเภอได้เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา7นาฬิกา30นาทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีของจังหวัดและอำเภอเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีของอำเภอ

ต่างๆโดยนิมนต์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการรวมถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของงานพลังงานระดับโลกที่ชื่อว่า Gas Tech 2026ครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดงานพลังงานระดับโลกชื่อว่า Gas Tech 2026ประกาศว่าไทยนั้นพร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานเพื่อความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Gas Tech 2026โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวและครับว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับการพลิกโฉมด้านพลังงานท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลไทยเองจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องการมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความสำคัญหลักๆ3ประการอันได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนครับและนอกจากนี้ยังเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทด้านพลังงานในเวทีระดับโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกันด้วยซึ่งจุดแข็งเหล่านี้แหละครับสะท้อนให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนนักลงทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นจุดหมายสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงและงาน Gas Tech 2026นี้ก็จะเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญแหละครับจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึงการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในงาน Gas Tech Bangkok 2026ว่านายโทนี่แบลร์ได้เดินทางมายังประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้แหละครับไปพบปะและหารือเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีซึ่งประเด็นที่มีการหารือกันนั้นว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Center และก็ยังมีเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายโทนี่แบลร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งเป็นการให้คำแนะนำได้ดีโดยหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับนายโทนี่แบลร์กันอีกเป็นระยะ
จะมีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีทีมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องข้อมูลอีกด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศกัมพูชากันหน่อยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชาในกระบวนการประนอมภาคบังคับ UNCLOSE ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14กันยายน2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOSE ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาพร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีกันก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยและก็ย้ำชัดเจนเลยครับว่าเกาะกูดคือพื้นที่ของประเทศไทยและอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือสามารถนำมาต่อรองได้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือ Connect the Dots ครั้งที่2/2569เพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่วยงานภาคการเงินและความมั่นคงเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามก็ต้องขอข้อมูลจากแต่ละจุดภาครัฐเองจึงได้มีการจัดตั้งระบบ Connect the Dots ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมากันแล้วเพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันทำให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยซึ่งการจัดตั้งฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วยครับอย่างเช่นการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้นภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเดียวกันครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ายังไงกันบ้างโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาย้ำงบเหลือจากพระราชกำหนดเงินกู้ 4-5 หมื่นล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนนี้โดยทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อ
ส่วนงบที่จะนำมาทำโครงการในเฟสที่2นั้นสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทด้วยกันหากทางกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้สำหรับในส่วนของแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการนั้นยอมรับว่ารัฐบาลมีหลายกระเป๋าครับและมีเพิ่มมาอีก1กระเป๋านอกจากงบประมาณปกตินั่นก็คืองบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนี่แหละครับฉะนั้นแล้วสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามผลสืบเนื่องจากการทุจริตสอบข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนท้องถิ่นว่าส่งผลอะไรยังไงกันบ้างโดยกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งบริหารจัดการตำแหน่งว่างกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วเดินหน้าบรรจุผู้มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าหลังจากกระบวนการทางกฎหมายในการจัดการผู้เกี่ยวข้องและการถอนชื่อเข้าสู่ขั้นตอนตามกำหนดแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นคือการบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเตรียมกระบวนการรองรับผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆโดยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไม่ควรจบลงเพียงแค่การถอนชื่อแต่ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าใครจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการแก้ไขปัญหานี้การเรียกบรรจุการจัดลำดับและการจัดสรรตำแหน่งทดแทนจะต้องยึดหลักเกณฑ์และลำดับคะแนนอย่างเคร่งครัดชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาซ้ำๆซากๆหรือสร้างปัญหาใหม่ในระบบอีกครับโดยมีการวางทิศทางการทำงานควบคู่กัน3ด้านอันได้แก่คดีเดินตำแหน่งเดินและระบบต้องเปลี่ยนครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับไปติดตามการแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำล่าสุดกันหน่อยไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่เลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหละครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าล่าสุดนั้นได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคเอกชนด้วยในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยได้มอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไปติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทด้วยกันโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยครับพี่น้อง
พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้นับถอยหลังเหลืออีก27วันเท่านั้นที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:54 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็ทักทายมากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากยอดแบบพุ่งมากเลยนะคะเช้านี้อ่ะตามข่าวไปกับข่าวยามเช้าอ่ะเล่านิดหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.ส้มผอ.สวทองเรานะคะก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวสินหัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาดูงานที่สวทคือก่อนหน้านี้ก็ดูงานที่ NBT นะคะแล้วท่านผอ.ส้มก็พานำชมนะคะช่วงนั้นเนี่ยรายการหมุนตอมวันกำลังออนแอร์อยู่พอดีเลยนะคะคุณทรงพลชูเวศนะคะน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรกำลังจัดรายการแล้วก็มีทีมงานมีช่างเทคนิคนะคะทั้งสองท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวสินหัวมากัน2ท่านแล้วก็มีคณะจากกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอำนวยการแล้วก็มีล่ามด้วยนะคะน้องอ้อปรากฏว่านะคะทั้ง2ท่านมาดูงานท่านสนใจเรื่องของdata center เรื่องของการเอ๊ะทั้งข่าวไปดูข่าวที่ส่วนสื่อข่าวและผู้บริการข่าวท่านผอ.เอิร์กรัชดาตรงดีก็ต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำคือทั้ง2ท่านได้สนใจมากๆเลยในการทำรายการทำข่าวว่าเอ๊ะนอกจากที่มาดูงานแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลด้วยนะคะเพราะว่าของจีนเขาก็ถามเราว่ามีการนำ AI มาเป็นผู้ประกาศข่าวหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็มีในเรื่องของด้านออนไลน์นะคะด้านรายการด้านข่าวของเราก็ด้านสปอร์ตต่างๆก็ใช้กันเยอะนะหาข้อมูลกันเสร็จแล้วก็เราก็มีการตรวจสอบข้อมูลประมวลผลต่างๆนะคะตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงความถูกต้องนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะมีในส่วนของการพูดคุยการดำเนินงานกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้โอ้โหแบบมาได้ดูได้ชมนาฬิกาที่มีอยู่เรือนเดียวของเราด้วยนะน้องต้นก็สาธิตให้ดูนะคะทางโน้นก็ถามว่าใครบ้างที่สามารถที่จะเทียบเวลาตรงนี้ได้บ้างอะไรแบบนี้แล้วกี่คนทำงานกันคือท่านก็สนใจหลายเรื่องนะคะทั้งคุณจินแล้วก็ทั้งสองท่านด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่ได้มาดูงานที่นี่หลายท่านก็ให้ความสนใจก็ขอบพระคุณมากๆเมื่อวานนี้นะคะน้องเองก็ให้ดูทั้งแบบว่าเราเนี่ยนอกจากจัดรายการทางวิทยุเรายังไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์ผ่าน YouTube ด้วยนะคะก็ขอบคุณทีมงานเทคโนโลยีด้านเทคนิคต่างๆนะคะที่สนับสนุนอยู่เรียกว่าหลังบ้านของเราด้วยนะคะมีข่าวคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะ
1: ค่ะอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักนะคะว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งกฎหมายนี้เริ่มวันนี้แล้ว15 กันยายน 2569นะคะซึ่งทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นในกลุ่มเนี่ยยาฉีดเนี่ยนะฮะที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ยาบางตำรับยาทางสาธารณสุขเองก็ออกประกาศเรื่องควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยาในกลุ่มนี้ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ15 กันยายน 2569นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการอาหารและยาก็จะเพิ่มความเข้มงวดกันในการติดตามกระจายยาในกลุ่ม GLP-1 ผ่านระบบการติดตามเรื่องของการกระจายยาโดยในระยะแรกเนี่ยขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับอนุมัตินะหรือว่าสั่งยาแล้วก็ผู้ที่รับอนุญาตในกลุ่มของการขายยาในกลุ่มนี้รายงานข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบด้วยนะครับเพื่อการติดตามด้วยค่ะ
0: พูดถึงรายงานคุณผู้ฟังผู้ชมก็รายงานกันเข้ามาในเพจข่าวยามเช้ากันเยอะมากขอบคุณมากนะคะเราเห็นทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆป้าวันดีบอกถึง AI จะเข้ามาแต่เราก็ยังขอแบบเป็นน้องแอลน้องน้อยมาอ่านข่าว
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆที่อาจจะมีฝนโปรยเดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไป